0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันที่29พรุ่งนี้สิ้นเดือนมิถุนายน
2: ค่ะก็แล้วมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะมาดูใน Facebook กันหน่อยนะคะก็มีคุณสุภชัยนะคะคุณชยุทธนะคะสุราษฎร์ธานี23องศาเช้าๆอากาศเย็นนะคะช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่าคุณกันนัทพักนะคะภูเก็ต26องศาค่ะแล้วก็มีคุณประสิทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะคุณหมูสวัสดีค่ะจากอุดร26องศานะมี PM 2.5 นะคะคุณชวรีนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะทักทายเรา2คนนะแก้มกับน้ำหวานนะคะคุณพงศักดิ์คุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย26องศานะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะอาจจะอ่านยังไม่ครบนะคะ
1: ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆนะคะทาง LINE ทาง TikTok Live นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยและรับฟังอาจารย์เกษมสันต์บริกุลนะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งเราติดทุกท่านเอาไว้นะจริงๆต้องคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ไปไหนมาและเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราจะเรียนรู้และพัฒนาอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีระกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค
4: ่
1: ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านค้างตึงเลยนะคะอาจารย์รอฟังอาจารย์อาจารย์ไปไหนมาคะ
4: ขอพยานแรงครับขอพยานแรงพอดีไปภารกิจต่างประเทศแล้วก็กลับมาดึกมากวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไม่ทันแน่ๆตอนรับปากว่าจันทร์ถัดมาเราจะคุยกันใหม่นี้จำไม่ได้ว่าตัวเองต้องเดินทางนะครับต้องขออภัยแต่วันนี้กลับมาแล้วครับก็จะมาต่อตรงนี้แต่ว่าต้องเรียนข่าวดีหรือข่าวไม่ดีล่ะจันทร์นู้นผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีใช่ไหมครับหัวข้อจัดผ่านมา2อาทิตย์แล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยอ่ะคุณอิศรีคุณจะพัดสงสัยเขาจะไม่ชอบไอเดียแล้ว
1: หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้หรอก
4: อะไรประมาณนั้นหรือว่าเราเดินทางต่างประเทศโทรศัพท์ได้รับไม่ได้ก็ไม่รู้มองในแง่นั้นครับวันนี้เรามาต่อกันที่สัญญาไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วว่าAI เนี่ยมันจะมาช่วยระบบราชการไทยได้อย่างไรบ้างแล้วมีตัวอย่างดีๆจากประเทศไหนบ้างเนี่ยนะครับขอทวนกันนิดเดียวครับท่านผู้ฟังว่าเรากำลังมีคำว่า AI literacy ความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งมันมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับระดับที่เรียกว่าระดับแรกเลยเนี่ยตระหนักรู้และเข้าใจนะบอกได้ว่า AI คืออะไรมันต่างจากระบบอัตโนมัติหรือเปล่าต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเล่น YouTube เวลาดู Netflix เวลาเล่น Facebook ก็รู้ได้ว่าอ๋อเนี่ย AI มันทำงานอยู่เนาะอันนั้นเป็นระดับที่1ตระหนักรู้และเข้าใจระดับที่2ก็คือรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุยกับ ChatGPT รู้เรื่องคุยกับ Claude ให้ร่างอีเมลได้เจนภาพขึ้นมาได้พร้อมได้เบื้องต้นนี้เรียกว่าการนำไปประยุกต์ใช้เป็น AI literacyระดับที่2เป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่2ส่วนระดับที่3นี่สูงขึ้นมาอีกหน่อยครับท่านผู้ฟังคุณอิศรีคุณจภัทรก็คือว่าเป็นระดับที่ว่าสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินผลสามารถรู้ว่าคำตอบที่ AI ให้มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะมีทักษะในการไปตรวจสอบข้อมูลได้รู้ว่าคำตอบอันนี้ AI มันหลอนมาที่ภาษาเทคนิคเรียกว่า hallucination แล้วก็รู้ว่าอะไรคือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเราอะไรควรใส่ไม่ควรใส่เข้าไประดับเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่ด้วยความเคารพยังมาไม่ถึงนะครับเราติดอยู่ที่ระดับที่2แชทคุยกับแชททั้งหลายได้ทำสั่งเขียนภาพสั่งแต่งเพลงได้เท่านั้นเองแต่ว่าคิดวิเคราะห์และประเมินผลซึ่งเป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่3เนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ส่วน AI literacy ระดับที่4คือการออกแบบและสร้างสรรค์ เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดกันทำเป็น AI workflow มี AI agent ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของเราอันเนี้ยก็เป็นระดับสูงสุดที่เราจะมีกันนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเราต้องตระหนักก่อนว่าคนไทยส่วนใหญ่อยู่ประมาณระดับที่2นะครับอยู่ในระดับที่2นะครับทีนี้เวลาไปวัดว่าเอาละตระหนักรู้แล้วเนี่ย เวลาเขามีการวัดกันนะว่าคนแต่ละประเทศคนละแต่ละทวีปเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มีทัศนติที่ดีหรือทัศนคติเชิงบวกกับ AI มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณอินทรีย์คุณวิภัทรครับประชาชนในอาเซียนคนในอาเซียนครองแชมป์นะกลุ่มประเทศที่ตื่นตัวแล้วก็มองโลกในแง่ที่ดีที่สุดในโลกคนอาเซียนเนี่ยรู้ AI คืออะไรตื่นตัวกันมากแล้วก็มองโลกในแง่ดีคนไทยเนี่ยคนไทยมากกว่า 80% นะครับตื่นตัวแล้วก็เข้าใจถึงผลกระทบต่อ AI แต่ว่าเป็นตื่นตัวแล้วมองผลกระทบในแง่บวกนะตื่นเต้นแต่ว่ากังวลน้อยไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลว่า AI จะมาแย่งงาน AI จะทำให้เราตกงานต่างไปจากคนอเมริกาคนยุโรปหรือคนญี่ปุ่นที่เขาจะกังวลมากว่าเขาจะตกงานและข้อต่อต้านมากกว่าแต่ว่าคนไทย 80% เนี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วคิดว่าสบายๆชอบ AI นะครับนั่นเป็นภาพที่ต่างกันนะครับส่วนถ้าวัดจากอัตราการใช้งานจริงเพื่อเพิ่มผลิตผลเนี่ยเพิ่ม productivity เนี่ยปรากฏว่าอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ2ของโลกคือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมีอัตราการใช้งานเกือบ 61% นะครับของประชากรนะครับเขาเป็นรองเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นเองเพราะสิงคโปร์เขาทำไงครับเพราะเขามีหลักสูตรบังคับด้าน AI literacy ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานส่วนในอาเซียนเราเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเป็นสิงคโปร์บอกไปแล้วอันดับสองคือประเทศไทยคุณเอกชัยคุณบัญญพัฒน์นะครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยคนไทยจะใช้ AI เพื่อทำงานเพื่อยกผลิตภาพเพิ่มผลิตผลเนี่ยอยู่ 12.4% แต่พนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานด้านดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยใช้ AI สูงถึง 32% นะครับนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกซึ่งอยู่ที่ 16% ถึง2เท่าและที่สำคัญที่สุดพนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ AI เนี่ยโตเร็วเป็นที่2ของโลกเป็นรองเฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอกชนพนักงานออฟฟิศเองรู้ว่ามันสำคัญรู้ว่ามันต้องใช้แรงงานดิจิตอลรู้ว่ามันต้องใช้เราใช้กันเยอะมากเมื่อเทียบกับโลกและมีอัตราการเติบโตอัตราเร่งสูงมากและจากการสำรวจมันพบข้อสำรวจที่น่าสนใจครับคุณอิศรีคุณพัฒน์ว่าพนักงานบริษัททั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทบางบริษัทหลายบริษัทเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำอะไรยังไม่ได้ลงทุนแต่พนักงานเนี่ยใช้เงินส่วนตัวใช้เขาส่วนตัวนะครับซื้อแพ็กเกจพวก AI ทั้งหลายแล้วก็มาใช้งานเพื่อช่วยการทำงานของตัวเองนะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจและในอาเซียนเนี่ยพวกมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยก็อัตราการใช้งานของคนตามหลังเราเนาะตามหลังเราแต่ไม่ห่างเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เบื้องต้นให้เห็นภาพว่าคนไทยเราเนี่ยเปิดใจพร้อมรับรู้พร้อมเรียนรู้ AI สูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนในโลกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็นการที่พนักงานศึกษากันส่วนตัวใช้กันเองนะใช้กันเองแต่ละบริษัทความตื่นตัวนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจอันนั้นเป็นส่วนของประชาชนนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับมันมีดัชนีที่วัดว่ารัฐบาลเนี่ยแต่ละประเทศสามารถนำ AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันคือดัชนี Government AI Readiness Index นะครับทำโดย Oxford Insight เนี่ยประเทศไทยอยู่ที่37คุณอิศรีคุณพิยพัฒน์อยู่เป็นที่2ของอาเซียนรองสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่7หล่นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนเขาอยู่ท็อป3ตอนนี้เขาหล่นมาที่7นะครับแต่ว่าเขายังติดอันดับท็อป10นะครับประเทศไทยเราอยู่ที่34นะครับคะแนนดีขึ้นมาเพราะว่าเรามียุทธศาสตร์ AI แห่งชาตินะครับแล้วก็การตื่นตัวของประชาชนเราสูงมากในเรื่อง AI เลยทำให้ลำดับเราดีมาเลเซีย38ฟิลิปปินส์43เวียดนาม45อินโดนีเซีย46ก็ไล่บี้กันขึ้นมาแต่ว่า ในความพร้อมของรัฐบาลนะครับที่จะสามารถเอา AI มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เนี่ยเราอยู่ที่34ก็ยังไม่ค่อยดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจเราควรจะอยู่ระดับสักประมาณ20-25นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ผมทิ้งไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วนะครับคุณอิศรีตอนนั้นเป็นคุณอัญญพัฒน์เนาะคุณอัญญพัฒน์ไปได้มาคำถามผมคือว่าเอ๊ะการที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะยก AI literacy ของประชาชนเนี่ยนะมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะวันนี้ผลเซอร์เวย์มันออกมาว่า AI literacy ของประชาชนมันสูงกว่า AI literacy ของรัฐบาลดังนั้นผมคิดว่าถ้ามีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยถามว่าเราต้องทำอะไรก่อนนะบอกว่าก็ต้องยก AI literacy ของรัฐบาลก่อนนะจะดีที่สุดนะครับตัวเลขระดับโลกตัว Government AI Readiness Index เนี่ยนะครับซึ่งจัดทำโดย Oxford Insight เนี่ยที่1ของโลกนี่คือสหรัฐอเมริกานะครับที่2ก็คือ UK สหราชอาณาจักรตามด้วยฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีจีนอยู่ที่6คุณอิศรีคุณภัทรปีก่อนหน้าโน้นอยู่ที่10 20กว่าเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าจีนเขาลงทุนเรื่องการวิจัย R&D ปรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากนะครับ6จีน7สิงคโปร์8เกาหลีใต้9ออสเตรเลีย10นอร์เวย์นี่คือ10อันดับแรกของโลกที่รัฐบาลรู้ว่าจะเอา AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเหตุผลที่ผมทิ้งท้ายไว้2จันทร์ที่แล้วบอกว่าเอ๊ะเราต้องยกระดับ AI literacy ด้วยความรู้เท่าทัน AI ให้กับรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลคือคนถืองบประมาณเพราะเป็นคนออกนโยบายเป็นคนวางนโยบายกำกับเรื่องใหญ่ถ้ารัฐบาลรู้น้อยกว่าประชาชนซะแล้วหรือยังรู้น้อยกว่ารัฐบาลประเทศอื่นๆซะแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะไปกันได้อย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณอิศรีคุณพิพัฒน์ก็คือว่าสิงคโปร์เขาทำยังไงบ้างกับระบบราชการเขาโดยใช้ AI เข้ามายกระดับความสามารถนะครับวันจันทร์ที่แล้วผมแตะไปนิดนึงแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยเขามี AI ที่มาช่วยราชการโดยเฉพาะเลยคุณบิญญาพัฒน์นะครับเขาเรียกว่าแพร AI แพรที่แปลว่าคู่นะครับคู่ AI แต่ว่าราชการสิงคโปร์เรียกว่าแพรเรียกว่าคู่เฉยๆนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาออกแบบเองทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับอันนี้รัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมเทคนิคเป็นราชการทำเองหมด 100% ไม่ต้องจ้างเอกชนทำเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไปดีลกับ OpenAI ใช้ AI จากกลุ่ม GPT เนี่ยครับมาเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สองจันทร์ที่แล้วผมพูดไว้นะว่าไอ้โครงการ THI Passport เนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้กับคนที่ใช้5ล้านคนเนี่ยเชื่อมโดยตรงเชื่อมกับ API ของ AI ตัวพ่อตัวแม่ที่เราจะไปซื้อมาให้บริการเนี่ยพอเชื่อมไม่ได้เนี่ยเราต่อยอดไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็ดีลตรงกับ OpenAI ขอเชื่อมต่อกับ ChatGPT แล้วก็พัฒนาต่อยอดเป็น Pair AI ซึ่งเอามาช่วยราชการทำงานนะครับแล้วก็ใช้วิธีจ่ายตามจริงใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นนะครับแล้วก็ราชการคนนี้ใช้เยอะจ่ายเยอะคนนี้ใช้น้อยจ่ายน้อยรัฐบาลจ่ายเงินให้นะครับแล้วก็เน้นเป็นพิเศษก็คือความปลอดภัยของข้อมูลนั้นต้องถูกระบุไว้ในสัญญาระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์กับ ChatGPT หรือ OpenAI ว่าข้อมูลที่ราชการสิงคโปร์ใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่ถูกเอาไปใช้เทรน AI ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นจะไม่เห็นนอกจากรัฐบาลสิงคโปร์เองทีนี้ไอ้ Pair AI เนี่ยมันก็คือผู้ช่วยส่วนตัวของราชการสิงคโปร์นะครับเวลาจะใช้ก็เข้าไปในเว็บเราคล้ายๆเราใช้ ChatGPT ครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาจะปรับไอ้ตัวเนี้ยให้มันสอดคล้องตรงกับลักษณะงานของราชการสิงคโปร์เช่นถ้าจะต้องร่างเอกสารที่เป็นราชการหรือเขียนสปีชเขียนสุนทรพจน์ให้เจ้านายเนี่ยราชการก็เข้าไปที่แพร์ AI แล้วก็สั่งได้เลยว่าทำแบบนี้แบบนี้อยากจะกำหนดอะไรอย่างไรอันนี้แพร์ AI ซึ่งเข้าใจระบบราชการสิงคโปร์ก็จะร่างให้ตรงสอดคล้องกว่าเราไปสั่งไปพร้อมกับ ChatGPT หรือถ้าเกิดรัฐบาลมีนโยบายออกมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับเป็น PDF ไฟล์ใหญ่ๆเลยอยากจะสรุปเพื่อเอาที่เข้าที่ประชุมหรือเอามาเผยแพร่ทำการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ใช้ AI ที่เรียกว่าแพร์ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยสรุปใจความสำคัญเขียนย่อออกมาทำได้ นะครับหรือเวลาประชาชนร้องเรียนมายังรัฐบาลสิงคโปร์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนมันไปขัดกับกฎระเบียบข้อไหนแค่ AI ก็ช่วยทำงานได้หรือว่าอยากจะทำแคมเปญรณรงค์อะไรกับประชาชนก็ใช้แพร่ AI เนี่ยครับช่วยคิดทำแคมเปญต่างๆขึ้นมาได้อันนี้พอเห็นภาพไหมครับว่าราชการสิงคโปร์ไม่ได้ทำงานโดยคนอย่างเดียวละแต่เขามี AI นะครับซึ่งใช้ฐานความเก่งของ ChatGPT ของ OpenAI เนี่ยเป็นฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์เอาความเก่งของ ChatGPT มาต่อยอดกับลักษณะการทำงานของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับให้ข้อมูลพิเศษของรัฐบาลสิงคโปร์ใส่เข้าไปเพราะนั้นการอำนวยความสะดวกของราชการสิงคโปร์ที่ให้ต่อประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเนาะอันนั้นฟังดูแล้วอยากได้บ้างไหมครับคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรี
2: นะคะค่ะคือมีเรื่อง
4: ผมดูจากกล้องนี่คุณพิญญพัฒน์ดูยิ้มหยันหยันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับ
1: หยัน
2: อาจารย์หยัน
1: คำพิเศษคำพิเศษ
2: ก็ดีใจแทนประเทศเขา
4: ครับ
1: ยินดีกับเขาด้วย
4: ครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นแต่เดี๋ยวผมอยากให้พักเลยเดี๋ยวพอกลับมาจะเล่ายาวๆจะเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ AI ของสิงคโปร์นะครับว่าเขาทำอะไรมันต่างกับเราอย่างไรแล้วถ้าเราจะยกระดับราชการด้วย AI เราต้องทำอะไรบ้างครับคุณเฉลียวมีพัฒน์ครับ
2: พักสักครู่ค่ะ
5: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ถนนเพิ่งสร้างเสร็จแต่ใช้ไม่นานก็เป็นหลุมเป็นบ่อท่อระบายน้ำเพิ่งทำแต่ฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีเคยสงสัยไหมครับเงินงบประมาณของราชการที่หายไปอยู่ตรงไหนบ่อยครั้งที่ปัญหาเริ่มจากเงินทอนบนโต๊ะประชุมเมื่อถูกหักงบไปตั้งแต่ออกตัวผู้รับเหมาก็ต้องลดต้นทุนใช้วัสดุเกรดต่ำหรือลดขั้นตอนทำทางผลที่ได้คืองานเสร็จไวแต่พังเร็วครับตัวอย่างชัดที่สุดคือคดีคลองด่านที่มีการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลมีการหัวและใช้งบสูงเกินจริงจนกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้รัฐสูญเสียเงินมหาศาลนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ที่ต้องเข้าตรวจสอบเพื่อหยุดความเสียหายและปกป้องเงินภาษีของประชาชนถ้าเห็นโครงการในชุมชนที่สร้างเสร็จไวแต่พังเร็วอย่าปล่อยผ่านเก็บหลักฐานดูว่าใครเป็นผู้รับเหมาแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตั้งคำถามคือด่านแรกในการหยุดเงินทอนและปกป้องงบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเพื่อความเป็นธรรมกับกระทรวงดีอีเนาะให้รายละเอียดคร่าวๆแล้วกันสำหรับของเรานะคะคือโครงการในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแจกสิทธิ์การใช้งานให้คนไทย5 ล้านคนเพื่อกระตุ้นการเข้าถึง AI นะเราก็จะมีงบประมาณต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่324 บาทเน้นเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ Learn to Earn นะคะผ่านแพลตฟอร์มหลายๆอันนะร่วมกับ Google Microsoft OpenAI นะคะและข้อมูลของผู้ใช้งานเนี่ยจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์ในประเทศไทยนะอันนี้ที่แถลงออกมาจากกระทรวงดีอีนะคะท่ามกลางการจับตามองและการตรวจสอบซักฟอกของสังคมนะคะอาจารย์คะไปต่อกันเรื่องแพร AI ของสิงคโปร์ค่ะที่มี GPT เป็นฐาน
4: ครับ AI เนี่ยมันเป็นรากฐานมาจากยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติของสิงคโปร์ซึ่งฉบับแรกเขาร่างมาในปี2012นะครับฉบับแรกเขาก็เน้นไปที่การสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของ AI นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่5อุตสาหกรรมหลักที่จะถูกยกระดับด้วย AI เช่นสาธารณสุขขนส่งระบบขนส่งสินค้าอะไรพวกนั้นนะครับ

0: มองว่า AI เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับคุณอิศรีคุณพิยภัทรท่านผู้ฟังสิงคโปร์มองว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศไม่ได้มองว่าโอกาสจะมาต่อยอดให้โน่นนี้นั่นแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศ
1: ไม่ใช่ทางเลือกแต่ทางรอด
0: เป็นทางรอดเพราะฉะนั้นเขาต้องทุ่มเททุกอย่างก็เอานายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ส่งมานั่งเป็นประธานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็อัดฉีดงบประมาณเต็มที่เพื่อสร้างชาติด้วย AI อย่างจริงจังแล้วก็ไปล่าหัวกะทิระดับโลกใครเก่งๆเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ 15,000 คนเนี่ยไปล่าไปดึงดูดไปจ่ายเงินเรียกว่าแรงจูงใจที่จะมาตั้งรบตั้งรากทำงานในสิงคโปร์แล้วก็เขาก็รู้ว่าจุดตายของ AI อยู่ที่ชิปประมวลผลทั้งหลายกำลังการประมวลผลทั้งหลายเขาทุ่มเทที่จะเป็นเจ้าของกำลังการประมวลผลทั้งหลายซื้อชิปทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์เขาทำในปัจจุบันนะครับอันนั้นเขาเนี่ยนอกจากประกาศว่ามันเป็นความอยู่รอดจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศแล้วเนี่ยเขาต้องผลักดัน AI เพื่อประโยชน์ของสาธารณะสำหรับสิงคโปร์แล้วก็โลกนะครับเขาจะผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI ของโลกเขาจะยกระดับขีดความสามารถของแรงงานและธุรกิจให้มีรายได้แล้วก็สู้กับ disruption ได้และที่สำคัญที่สุดเขากำลังจะหาทางไว้เอ๊ะ AI เนี่ยจะเข้ามาทดแทนแรงงานที่หายไปของเขาได้ยังไงเขามีแรงงานน้อยท่านผู้ฟังแล้วก็จะเพิ่มผลิตภาพด้วย productivity ในอุตสาหกรรมหลักๆของเขาได้อย่างไรและอย่างที่บอกเนี่ยเขาจะตามล่าตัวท็อปของโลกนะครับแล้วก็ปั้นตัวท็อปทางด้าน AI ตัวเองด้วยนะครับให้ได้อย่างน้อยเป้าคือ 15,000 คนแต่งานทั้งหลายเขาจะอัพสกิลแรงงานเจาะลึกเลยเอาให้เก่งจริงๆนะครับไม่ได้เอาเฉพาะแค่คุยกับ ChatGPT ได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเขาลงทุนในตัว AI ที่เป็นเรียกว่า Large Language Model ของตัวเองลงทุนไป 1,700 กว่าล้านถ้าเป็นเงินสิงคโปร์ก็70ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเพื่อพัฒนา AI ของตัวเองที่เข้าใจภาษาสิงคโปร์เข้าใจบริบทนะเข้าใจบริบทวัฒนธรรมสังคมของสิงคโปร์นะครับจะได้ไม่ต้องไปพึ่ง ChatGPT หรือพึ่ง Gemini หรือพึ่ง Claude ตลอดไปนะก็ 1,700 กว่าล้านบาทนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดข้อมูลตัวเองอะไรที่จำเป็นแล้วก็หัวกะทิด้าน AI ที่เป็นนักวิจัยทั้งหลายและเอกชนเอาข้อมูลสิงรัฐบาลไปใช้และเป็นประโยชน์ได้เอาไปเทรน AI ให้เป็นประโยชน์ได้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดครับ เปิดและอันเนี้ยผมทิ้งท้ายไว้สั้นๆก่อนเนี่ยว่าอันเนี้ยจะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการพัฒนา AI ของประเทศไทยและทุกประเทศถ้าระบบราชการข้อมูลไม่เปิดให้กับภาคเอกชนเอาไปใช้ถ้าข้อมูลราชการไม่เชื่อมโยงกันไม่สำเร็จนะครับเพราะ AI เนี่ยมันจะเก่งได้ก็เพราะข้อมูลนะครับประเทศสำเร็จที่ทำอะไรสำเร็จก็ตามเนี่ยเรื่อง AI เนี่ยข้อมูลราชการเปิดให้มีการพัฒนาต่อยอดแต่แน่นอนอย่างปลอดภัยนะครับอย่างปลอดภัยส่วนของไทยเนี่ยเอาสั้นๆเพื่อให้ความเป็นธรรมอย่างที่คุณอิศรีอยากจะเห็นก็คือเราก็มีแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี2565ถึง2570นะครับก็ผ่านการเห็นชอบจากครม.เมื่อกรกฎาคมปี65นะครับเรามีเจ้าภาพ2คนครับก็คือกระทรวง DE กับกระทรวงอว.นะครับโดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เราเรียกว่าสวทช.เป็นแกนหลักนะครับเวลาถามว่า AI กับสิงคโปร์ต่างกันอย่างไรนะครับลองคุณอิศรีคุณพิยภัทรท่านผู้ฟังลองไปถาม AI ดูนะว่าไอ้2ประเทศนี้ต่างกันยังไงนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ AI เนี่ย AI ที่ผมใช้มันตอบว่าแผนของไทยเนี่ยเหมือนการพยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นอันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ AI ของไทยนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นส่วนแผนของสิงคโปร์เนี่ยเหมือนการสร้างสนามแข่งรถ F1 แข่งรถสุดหนึ่งแล้วก็ดึงวิศวกรและนักแข่งระดับโลกเข้ามาผลิตวัตกรรมความเร็วสูงในบ้านตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่การเปรียบเทียบนะครับทีนี้เราเรียนรู้อะไรจากสิงคโปร์ได้บ้างอันที่หนึ่งต้องมีผู้บัญชาการคนเดียวนะวันนี้เขาเอาคนใหญ่สุดของสิงคโปร์

0: โกคือนายกลอเรนซ์ห่วงนั่งของเรายังเป็น2กระทรวงอันนี้ไม่ได้นะครับเราพอ2กระทรวงปั๊บใครรับผิดชอบอะไรเกี่ยงไปเกี่ยงมาแล้ว2กระทรวงเนี้ยอำนาจไม่เต็มเหมือนนายกด้วยนะครับผมถึงพูดสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเอาคนเก่งๆมานั่งกระทรวงดีแล้วก็สายตรงนายกเลยนะครับถ้านายกไม่มีเวลาหรือนายกนั่งเองจะดีที่สุดเจ้าภาพมันจะได้ชัดเจนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทุกหน่วยงานในประเทศถ้าไม่ใช่นายกสั่งเนี่ยไม่ได้อันที่สองเนี่ยรัฐบาลไทยต้องสร้างคลังข้อมูลต้องลงทุนพัฒนาโมเดลภาษาไทยให้แข็งแกร่งนะครับเพื่อสร้างสินทรัพย์ถาวรทางปัญญาของประเทศไทยเองนะครับเราจะได้มีอะไรเป็นของเราเองมีไอเป็นของเราเองซึ่งวันนี้เราผมรู้แล้วว่าทำกันอยู่แต่งบหลัก10ล้านเท่านั้นเองนะถ้าให้เข้าไปสักพันล้านเนี่ยผมเชื่อว่าความก้าวหน้าจะไปได้ไกลมากอีกอันหนึ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วเราควรจะทำด้วยนะครับเราไปล่าหัวกะทิมาเลยครับใครเก่งๆในโลกเนี่ยทั้งจ้างทั้งยื่นข้อเสนอให้ที่พักให้รีสอร์ทลดภาษีเอามาเลยครับเอามาทำเพราะว่าประสบการณ์ของทั่วโลกเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยมันทำเก่งจริงๆนะเอาคนปานกลางมาร้อยคนยังสู้คนเก่งคนเดียวไม่ได้เลยนะมันเอาคนเก่งๆมาเราต้องทำขณะเดียวกันก็ต้องออกแบบรูปแบบราชการใหม่การทำงานของราชการต้องถูกออกแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเอา AI มาใช้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำเช่นนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็การเปิดข้อมูลการเปิดข้อมูลให้ AI เข้าไปเห็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าราชการไทยเนี่ยยังห่วงข้อมูลอยู่นะครับยังห่วงข้อมูลอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะเปิดข้อมูลเนี่ยเขาตั้งสิ่งที่เรียกว่า AI bilingual workers คนที่ทำงานได้2ภาษาก็คือทั้งงานที่ตัวเองรับผิดชอบเช่นเกษตรคมนาคมการแพทย์แล้วก็ AI เป็น AI bilingual ไม่ใช่พูดได้2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นพูดได้2ภาษาคือภาษางานตัวเองและภาษา AI ที่จะรู้ว่าจะเอา AI มาใช้งานตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานของตัวเองอีกประการต่อมาก็คือว่าทำให้ AI เนี่ยมันถูกฝังเข้าไปในเนื้องานเป็นระเบียบปฏิบัติพื้นฐานของทุกกระทรวงไม่ใช่ว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับอันนี้ต้องถูกใส่เข้าไปนะครับทุกเนื้องานเลยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วก็สำเร็จไปแล้วเป็นอันดับต้นๆ นะครับแต่ว่าประเทศเล็กๆอย่างเอสโตเนียนะครับซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้เก่งเรื่องAIวันนี้เขาก็ทำเรื่องนี้สำเร็จนะคุณอิศรีประเทศมีคำถามต่อคงจะต้องเป็นจันทร์หน้าถัดไปนะครับมีคำถามต่อว่ารัฐบาลไทยเงินน้อยวันนี้จะพิจารณางบประมาณรายจ่าย70เงินก็ไม่เยอะเงินลงทุนไม่เยอะเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะเกาหลีใต้พัฒนาปฏิรูปเรื่องAIตอนตัวเองเจอวิกฤตจากต้มยำกุ้งนะครับประเทศเซล้มแต่ว่าท่านรัฐมนตรีคิมแดจุงก็สามารถใช้จังหวะวิกฤตทิกเป็นโอกาสด้วยการลงทุนใน AI จนประเทศเขาเจริญรุ่งหน้าอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับคุณอิศรีคุณมีพัฒน์คงจะต้องจัดหน้ามาเล่าต่อเรื่องพวกนี้นะครับ
1: ค่ะเป้าของเรากับเป้าของเขาภาพฝันเนี่ยมันต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะโครงสร้างพื้นฐานและรถมันจะดูบ้านๆนิดนึง F1 และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
0: ขอเราเริ่มช้าไปหน่อยแล้วก็ผมไม่คิดว่าคนในรัฐบาลมองเห็นเรื่อง AI จริงจังแต่ผมคิดว่าคนในวงการ AI เมืองไทยเก่งนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกใช้งานเลยเราเลยไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเอาคนพวกนั้นมาใช้งานจริงจังเนี่ยผมคิดว่ายุทธศาสตร์ชาติอันนี้จะดีกว่านี้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต่อกันสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะ AI
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะในส่วนของผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะสองล้นเกล้าเสด็จประตูชัยกรุงปารีสศาลไมตรี170 ปี2ชาติส่งชื่นชมบินแอร์บัสในหลวงพระราชินีเสด็จถึงฝรั่งเศสในการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28 มิถุนายนถึง2 กรกฎาคม 2569เนื่องในโอกาสครบรอบ170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและประทับแรมเลอเมอริชกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28 มิถุนายนถึง2 กรกฎาคม 2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการนะครับล่าสุดนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ในนามอิสระชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ครับทุบสถิติของตัวเองด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายคว้าชัยชนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ได้สำเร็จครับเมื่อเวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งวานนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งในโรงเรือนศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นแถลงผลคะแนนดิบจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยครับที่ส่งเข้าสู่ระบบแล้วกว่า90%ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังไม่เป็นทางการอันดับ1นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 คะแนนอันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับหมายเลข14ได้ 280,800 คะแนนครับอันดับ3นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรหมายเลข10จากพรรคประชาชนได้ 176,000 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป 101,000 คะแนนครับสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,200,000 กว่าคนครับคิดเป็น 49.7% ลดลงมาจากครั้งก่อนประมาณ 10%ทางด้านผลการรับรองครับสำนักงานกกต.ก็ระบุว่าหากไม่มีการร้องเรียนคัดค้านจะสามารถประกาศรับรองผลได้อย่างเป็นทางการภายใน30 วันแต่ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60 วันตามขั้นตอนของกฎหมายครับทางด้านความเคลื่อนไหวหลังทราบผลคะแนนครับนายชัชชาติพร้อมด้วยทีมงานได้แถลงประกาศชัยชนะและขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนด้วยนายชัชชาติก็เน้นย้ำถึงความคาดหวังของประชาชนครับและก็ย้ำถึงคำมั่นสัญญาเรื่องความโปร่งใสโดยกล่าวว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้และต้องบอกว่าผู้ว่าคนต่อไปต้องทำงานหนักมากเพราะภารกิจข้างหน้าเป็นภารกิจที่สำคัญและจะหนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและต้องตั้งใจทำงานให้หนักมากกว่าเดิมย

0: ยอมรับว่า4ปีไม่ง่ายและเป็นเรื่องที่หนักใจไม่ใช่หมูหรือไม่หมูเพราะประชาชนมีความคาดหวังกับทีมเป็นอย่างมากต้องทำงานหนักขึ้น 3-4 เท่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้นายชัชชาติยังระบุถึงประเด็นการเมืองที่ถูกโจมตีช่วงหาเสียงโดยเฉพาะระบบอากงครับนายชัชชาติก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนบอกว่ายืนยันไม่มีระบบอากงและประชาชนก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าไม่ได้ให้ความสำคัญดูได้จากตัวเลขคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกมาจากหลายภาคส่วนแต่ถ้าประชาชนยังมีข้อสงสัยและจะต้องทำให้มีความชัดเจนก็มองว่าเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมายืนยันว่าเราไม่เคยมีระบบนี้ในอนาคตต้องชัดเจนและเคลียร์ข้อสงสัยให้หมดส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ทั้ง50เขตนะครับก็พบว่าพรรคประชาชนสามารถปักธงล้มแชมป์เก่าได้ในหลายพื้นที่อย่างเช่นคลองสามวานายสุรเกียรติหวังพิทักษ์จากพรรคประชาชนชนะนางสาวณฤนันท์มนห่วงทรัพย์แชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทยครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับส่วนผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายปรเมศงามพิเชษหรือว่านายกเบียร์อดีตแชมป์เก่าครับก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชนะการเลือกตั้งรักษาเก้าอี้และได้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้คนกรุงแห่โหวตแลนสไลด์ชัดชาติผู้ว่ากทม.ประกาศชัยชนะสมัยที่2ขอบคุณพี่น้องประชาชนเซอร์ไพรส์มาริกามาลิวด็อกเตอร์โจอนุชายอมรับผลนายยกเบียร์คว้าชัยพัทยาครับ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุชาบัวรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะคะพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ร่วมการแถลงข่าวภายหลังปิดหีบค่ะโดยทางนายอนุชาได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติแม้อยู่ในช่วงเริ่มต้นการนับคะแนนแต่เชื่อมั่นว่านายชัชชาติได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เพื่อคนกรุงเทพอีกครั้งตนเองก็หวังว่านโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอโดยเฉพาะนโยบายฟ้าอมรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็อยากให้นายชัชชาตินำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมการทำงานค่ะขณะที่นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวเสริมนะคะว่าพรรคพร้อมสนับสนุนข้อมูลนโยบายต่างๆแก่นายชัชชาติเพื่อขับเคลื่อนงานให้ลุล่วงส่วนประเด็นเรื่องของการตรวจสอบที่เคยประกาศไว้พรรคก็จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนกรุงเทพค่ะส่วนที่ทำการพรรคประชาชนนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคค่ะพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคก็ได้แถลงถึงผลการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าจากการติดตามผลการเลือกตั้งทั้งกทม.และพัทยาแม้ผลยังไม่เป็นทางการแต่แนวโน้มตัวเลขล่าสุดในสนามกทม.แน่ชัดแล้วว่านายชัชชาติเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปแน่นอนเกือบ 100% ส่วนสนามจากเมืองพัทยาทราบว่าตัวนายกเมืองพัทยาพรรคประชาชนอาจยังไม่ได้ชนะเลือกตั้งสมัยนี้ค่ะทางด้านของนางมาริกานะคะคุณดร.มาริกานะคะก็ได้แถลงข่าวหลังจากทราบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ร้านเตี๋ยวในสวนเขตดุสิตค่ะซึ่งก็ได้รับทราบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์นำเป็นที่1ทิ้งห่างนะคะโดยทางนางสาวมาริกาก็ตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นมติของประชาชนเราต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะถูกใจตนเองหรือไม่ถูกใจและไม่มีความแตกแยกหรือว่านั่งวิตกกังวลหลังจากนี้ใครแพ้ก็เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่วนใครชนะก็เป็นผู้นำกรุงเทพเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามี2เรื่องที่อยากบอกก็คือ1ขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นพลังบริสุทธิ์2ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือใครก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะซึ่งตอนที่คุณมาริกากำลังแถลงนะคะคะแนนก็ยังนับไม่สิ้นสุดนะคะเป็นคะแนนที่ได้รับทราบเวลา 19:43 นาทีมาถึงอันดับ2ก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนค่ะประเด็นนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นกันนะคะชัชชาติผู้ว่ากทม.สมัย2ได้เกินล้าน

0: านลุยคุณภาพชีวิตคนเมืองฮือฮาติ่งมลิกาชนะพักส้มพัทยาปรเมศเข้าวินไม่พลิกชัดชาติชนะขาดกระจุยคะแนนเสียงถล่มทลายป้องกันแชมป์อีกสมัยนั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศนโยบายแรกเดินหน้าลุยปราบคอร์รัปชันเร่งยกเครื่องแก้ไขใน100วันพร้อมทั้งเน้น4เรื่องคนการศึกษาสาธารณสุขคุณภาพชีวิตอนุชาน้อมรับความพ่ายแพ้ส่วนมลิกาหักปากกาเซียนโชว์ฟอร์มร้อนแรงพุ่งทะยานรั้งอันดับ2ทุบพรรคส้มและปชป.ชนิดที่ค่าใหญ่ทั้ง2พรรคต้องกลับไปทำการบ้านกันยกใหญ่ปลัดกทม.ปลื้มคนกรุงตื่นตัวเลือกตั้งคึกคักแย้มรับเรื่องร้องเรียนไว้1เรื่องแต่ขออุบรายละเอียดอ้างขอตรวจสอบก่อนขณะที่เหล่าคนดังทั้งดาราศิลปินนักร้องแห่ตบเท้าใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าด้านเศรษฐาไม่นอนหลับทับสิบอยากให้ปราบโกงส่วนดร.มลิการู้สึกสบายใจหลังทำหน้าที่ดีที่สุดอย่างเต็มที่ขณะที่ทักษิณตื่นเต้นใช้สิทธิ์ในรอบ20ปีย้ำผู้ว่ากทม.ต้องทำงานเป็นและทุ่มเทส่วนที่เมืองพัทยาปรเมศงานพิเชษแชมป์เก่าคะแนนนำห่างค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้พาดหัวเช่นกันค่ะชัดชาตินั่งสมัย2มลิกาแซงพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ส้มเจ็บ2เด้งวืดพัทยาไม่มีพลิกชัดชาตินอนมารั้งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2คะแนนทะลุล้านส่วนมลิกามาแรงขึ้นอันดับ2ฉีกหน้าค่ายปชน.และปชป.แบบไม่ดีชิ้นดีพรรคส้มซ้ำพรรคส้มช้ำสองเด้งพายเก้าอี้นายกพัทยาแชมป์เก่าครองเก้าอี้อิทธิวัฒน์ถึงกับน้ำตาร่วงส่วนผลเลือกสก.และสม.บรรดาเจ้าของพื้นที่เก่าส่วนใหญ่เหนียวค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70และเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็นคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดทีมโหวตทีมมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์

0: เด็กร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อนะครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเปิดฉากประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทนะครับโดยกำหนดกรอบการอภิปรายวาระแรกขั้นรับหลักการรวม3วัน2คืนตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ครับซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญทางการเมืองก่อนที่จะมีการปิดสมัยการประชุมสภาในวันที่12กรกฎาคมขณะที่พรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านได้จัดทัพส.ส.ร่วม30คนครับเตรียมคุมเข้มและชำระงบประมาณในหลากหลายส่วนอย่างหนักโดยเกณฑ์ข้อสอบเน้นไปที่งบของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงดีอีงบลับงบแก้ปัญหาไฟใต้งบท้องถิ่นรวมถึงงบกลางครับซึ่งถ้าหากผ่านการพิจารณาเห็นชอบวาระแรกจะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ทันประกาศใช้ก่อนวันที่30กันยายนนี้สำหรับสาระสำคัญในเอกสารร่างพรบงบประมาณปี70ครับรัฐบาลได้ประเมินภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดการว่าในปี69ครับเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ส่วนในปี70คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ1.7 ถึง 2.7 ครับก็มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการค้าโลกการส่งออกการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลระบุว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของ

0: ประเทศเศรษฐกิจหลักและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนด้านรายละเอียดของโครงการทางการเงินของงบประมาณปี70นะครับก็คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ69จำนวน 7,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 0.2 นะครับร้อยละ 0.2 ทางนี้รัฐบาลก็ได้ตั้งงบประมาณรายได้สุทธิเอาไว้ที่ 3,000 ล้านบาทครับโดยกำหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 788,000 ล้านบาทซึ่งนโยบายในการจัดทำงบประมาณขาดดุลครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับนอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจก็พบว่ามีแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการจัดสรรงบประมาณไว้ที่ 13,989 ล้านบาทครับมีแผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรเอาไว้ที่8,464 ล้านบาทนะครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใน2ฉบับครับมี Daily News พาดหัวนะครับบอกว่าฝ่ายค้านจัดหนักชำแหละงบ70เท้งให้ตามอภิปรายโอฝีปากส้มไม่มีตกไทยรัฐถลกงบปี70ขยี้ AI โกงสอบล็อกเป้าขยันวาระแรกวันนี้12ขุนพลปชปชำแหละชำแหละเดือดค่ายน้ำเงินโต้ปมร้าวเนหนูครับ
1: มีความคืบหน้ากรณีที่มีการจับกลุ่มขบวนการเครือข่ายทุจริตการสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.นะคะโดยเมื่อคืนวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นที่อยู่ภายในตัวอาคารนะคะก่อนจะเดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าห้ามให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หลักฐานเด็ดขาดขณะที่ปภ.ก็ได้เตรียมรถน้ำดับเพลิงไว้สแตนบาย24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อความสบายใจของสาธารณชนค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแช่ง 3-7 วันรับผลกรรมชั่วนายกแอบย่องตรวจสธ.กลางดึกเช็คมาตรการรปภ.สถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นกำชับปลัดมท.ห้ามเกิดเหตุไฟไหม้เด็ดขาดอันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาไม่เกี่ยวข้องชี้คลิปเสียงหวังกลบข่าวอื่นแช่งคนชั่ว 3-7 วันรับผลต้องสอบทุกอย่างให้โปร่งใสอีกไม่นานรู้ผลคนโกงทรงศักดิ์ไม่ทนสั่งฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานฟ้องปมคลิปเสียงทำเสียหายยันไม่รู้จักส้มกิจโผล่อีกจับทุจริตสอบข้าราชการปภ.คาห้องสอบบ้านใหญ่เตรียมเฮนั่งผู้บริหารท้องถิ่นรากงอกวุฒิสภาจ่อลงมติร่างกฎหมายปลดล็อกที่ห้ามเกิน2วาระเปลี่ยนให้อยู่จนตายขาเก้าอี้พร้อมลดอายุจาก35เหลือ25ปีค่ะ
0: ครับมาดูรายละเอียดกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงตอบโต้กรณีคลิปเสียงพาดพิงนางจินรัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยานะครับบอกว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการทุจริตการบรรจุสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ยืนยันว่าข้อมูลเป็นเท็จภรรยาทำงานบริษัทต่างชาติไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการเชื่อถูกปล่อยข่าวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็กลบกระแสเอาผิดคนโกงตัวจริงนะครับรวมถึงบอกว่าผู้กระทำผิดต้องได้รับผลกรรมภายใน 3-7 วันในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจกประวัติภรรยายืนยันความบริสุทธิ์และกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงด้วยความอัดอั้นนะครับว่าข้อมูลที่มีการเผยแต่มีการอ้างเชื่อมโยงผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นเป็นข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดดังกล่าวกล่าวโทษจะต้องรับผิดชอบภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนผมจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยการเติบโตและรับราชการมาตามลำดับผมไม่เคยทำไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นผมเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันและแจ้งกรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่นไปเฝ้าสถานที่ราชการส่วนใหญ่ที่เป็นสำคัญครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัด

0: กระทรวงมหาดไทยผมต้องเคลียร์ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุอีกนะครับว่าขบวนการนี้ทำร้ายตนเองไม่ได้จึงหันมาโจมตีดิสเครดิตคนใกล้ตัวโดยกล่าวว่ายืนยันไม่รู้จักกับบุคคลในคลิปภรรยาของผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยและรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็บอกว่าการเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยมันไม่ง่ายเพราะปลัดอาจจะถูกภัยรุมเร้าหรือว่าโดนทำร้ายคนเหล่านี้ทำร้ายผมไม่ได้จึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวคิดว่าบุคคลที่เข้ามาทำร้ายต้องการเบี่ยงเบนความสนใจแน่นอนว่าคนไม่หวังดีต้องการดิสเครดิตพอทำไม่ได้ก็หันมาหาคนข้างๆคือภรรยาของผมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องด้วยชีวิตของผมไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยทำงานด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงครับในขณะเดียวกันทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตข้อสอบนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าตนเองไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักกับบุคคลที่ชื่อส้มและกิจในคลิปล่าสุดทางฝั่งกฎหมายก็มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและย้ำว่าตนเองคือผู้เสียหายและไม่เห็นด้วยกับการนำคลิปเสียงมากระจายข่าวแบบกำกวมกลับไปกลับมาจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดนะครับมีประเด็นพาดหัวเป็นหัวรองนะครับของหนังสือพิมพ์มติชนปลัดมท.โต้เดือดคลิปป้ายสีเมียยันไม่เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแช่งคนทำร้ายรับผลชั่วใน7วันตำรวจพบเส้นเงินปมปลัดภูเก็ตรีด1ล้านแก้สค.1เอาตังคืนอส.ครับ
1: ค่ะขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราแม่ครัวโ
4: บม
3: เตรียม
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอด
7: กุ้ง
8: ปลาหมึก
9: หมูอัด
10: ผักมีประโยชน
11: ์กรอบอร่อย
12: แน่นอนจ้า
13: เขาชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
14: ตราฉลากทอง
15: จึงทำให้ทุกอย่าง
16: กรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกอุ้มเพีย
18: ใช้ตราฉลากทองไง
19: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่จังหวัดนครราชสีมานะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รัฐมนตรีเฮงขึงขังสั่งรื้อ3รีสอร์ทชงปปง.ขยี้ต่อรัฐมนตรีเฮงลุยอุทยานทับลานพร้อมสั่งรื้อ3รีสอร์ทคดีถึงที่สุดหากพ้น15วันผู้บุกรุกต้องชดใช้ค่ารื้อถอนเองพร้อมส่งให้ปปง.สอบฟอกเงินก่อนอีก 1-2 เดือนยื่นฟันอีก100แห่งชาวบ้านร้องกรรมาธิการปปช.สอบออกเอกสารสิทธิ์หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่เรื่องของไฟฟ้านะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและก็นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ประสานเสียงเร่งเดินหน้ามาตรการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการสร้างความเป็นธรรมโดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ซึ่งเตรียมนำเรื่องเข้าหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนจะชงเรื่องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีมหากระทรวงพลังงานนะครับก็เปิดเผยว่าทุกหน่วยงานเห็นตรงกันที่จะแยกบัญชีค่าไฟสาธารณะที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างไฟฐานออกมาโดยจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือปกบง.และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือ

0: กพช.ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ให้สะท้อนความเป็นจริงทันทีซึ่งเป้าหมายหลักคือการลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยให้เหลือ3บาทโดยไม่ต้องเห็นประชาชนแบกรับภาระในส่วนนี้อีกต่อไปส่วนรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3ที่อาจจะลดลงจากมาตรการนี้จะต้องใช้การบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังท้องถิ่นกทม.กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเพื่อร่วมกันรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะที่มีมูลค่ารวมเกือบ 20,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นายเอกนัทยังระบุว่าเตรียมสังคายนาระบบพลังงานอีก3เรื่องหลักครับคือการบริหารจัดการต้นทุนสัญญาการซื้อไฟราคาแพงในอดีตสัญญาแอดเดอร์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า SPP การแก้ปัญหาค่าพร้อมจ่ายจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตไฟรวมถึงการทบทวนอัตราค่าไฟที่เหมาะสมกับกลุ่มแอดเดอร์กลุ่ม Data Center เพื่อทำให้ค่าไฟของประชาชนนั้นลดลงอย่างยั่งยืนทางด้านของนายพลพีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสมการแก้ปัญหาพอสมควรแล้วนะครับโดยย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและต้องขอโทษประชาชนที่ต้องมาแบกรับภาระค่าไฟในทางสาธารณะแฝงในบินค่าไฟมานานเกือบ30ปีซึ่งหลังจากนี้ครับจะเร่งสรุปแนวร่วมกับกระทรวงการคลังและนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นแนวทางร่วมกันก่อนจะมีการแถลงชี้แจงให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไปครับก็มีเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News เช้านี้ครับเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนครับ
1: มีประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโดยทางนายสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมาศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กแห่งประเทศไทยบอกว่าข้อเสนอที่ภาคธุรกิจร้านอาหารเคยขอให้รัฐบาลขยายสิทธิ์ร้านค้าทุกขนาดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เห็นความคืบหน้าหรือว่าท่าทีตอบจากภาครัฐนะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวค่ะบิ๊กชมรมร้านอาหารวอนคลังดึงร่วมไทยช่วยไทยประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารแนะรัฐบาลเร่งทบทวนดึงร้านอาหารที่เสียภาษีให้รัฐเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสในช่วง3เดือนที่เหลือชี้ถูกตัดสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะ
0: เกิดเหตุคนร้ายประมาณ10คนครับแต่งกายชุดดำคล้ายทหารพรานสวมหมวกบังใบหน้าเสื้อเกราะและมีอาวุธครบมือใช้รถยนต์4คันปิดถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาก่อนกักตัวคนขับและผู้โดยสารรวม2คนให้ลงจากรถแล้วจุดไฟเผารถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจที่กำลังบรรทุกข้าวสาร250กระสอบและสินค้าอุปโภคบริโภคไปส่งที่อำเภอเบตงจนรถเสียหายทั้งคันและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานำกำลังพื้นที่นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบนถนนสาย410ตลอดเส้นทางมีพาดหัวในแนวหน้านะครับเปิดวงจรปิดล่า10โจรใต้ก่อเหตุดักเผารถ10ล้อจัดกำลังคุมเข้มตำรวจเร่งตรวจภาพวงจรปิดไล่ล่าโจรใต้นับ10แต่งกายคล้ายทหารพลานพร้อมอาวุธครบมือปิดถนน410ยะลาดักเผารถบรรทุก10ล้อโชคดีไร้เจ็บตายเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเพิ่มคุมเข้มพื้นที่ครับ
1: ขอปิดท้ายที่ผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะเป็นประเดิมเกมแรกนอกรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายค่ะก็เป็นทางด้านของแคนาดานะคะเจ้าภาพค่ะก็ชนะแอฟริกาใต้ไปนะคะก็ส่งผลให้แอฟริกาใต้ตกรอบค่ะ
0: คร
1: ับ ทั้งหมดคือ
0: 9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสัจจิธรและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือระเบิดป่วนยะลาปั๊มน้ำมันพีทีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ศูนย์วิทยุสพเมืองยะลาได้รับแจ้งเหตุได้ยินเสียงคล้ายระเบิดในพื้นที่ถนนสาย15ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งหลังรับแจ้งเหตุนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวิมุตติอำนักมณีนายอำเภอเมืองยะลาและพันตำรวจเอกจุราชัยแสงกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยโดยพบว่าที่เกิดเหตุระเบิดเป็นสถานีบริการน้ำมันพีทีตั้งอยู่ถนนสาย15ตำบลสะเต็งนอกโดยแรงระเบิดทำให้เกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเดียวกันเร่งควบคุมเพลิงตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์เบื้องต้นและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายและยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ 1,386,233 คะแนนโดยผลอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นับแล้ว 95%อันดับ1นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนน 8.0% อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนคิดเป็น 4.6% และอันดับ5หม่อมหลวงก่อนกสิวัตรเกษมศรี 45,598 คะแนนคิดเป็น 2.1% สัดส่วนพรรคที่ได้สกเขตได้แก่พรรคประชาชน22คนกลุ่มคนทำงาน11คนพรรคประชาธิปัตย์8คนกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4คนอิสระ3คนกลุ่มเบเตอร์แบงคอก2คนกลุ่มกรุงเทพบินได้0คนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้โดยภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยโดยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะนายชัชชาติแต่เราทุกคนต้องจับมือกันและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้โดยสิ่งแรกที่นายชัชชาติบอกจะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ทำไว้กับประชาชนโดยวันนี้นายชัชชาตินัดทีมงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติยอมรับว่า4ปีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำงานทำงานทำงานยอมรับหนักใจเพราะประชาชนคาดหวังมากขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่าได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยนายกรัฐมนตรีระบุข้อความว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบ ทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริงว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: ยิ่งใหญ่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ถ้าคุณฟังจำได้นะครับเมื่อวันสุนทรภู่นะครับนะฮะเราพูดคุยเรื่องของกิจกรรมสุนทรภู่แล้วเจ๊สีนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยที่สามโคกปฐุมธานีบอกว่าเนี่ยมีพิธีบวงสรวงด้วยนะครับเราก็พูดว่าคือผมก็พูดออกไปหน้าใหม่อ่ะแป๊บเดียวนะครับว่าอร่อยจริงๆอ่ะเออแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนก็ไปอุดหนุนกันเยอะแยะเลย
2: ขายดีกันเลย
1: ขายดีขายดีขายเอาขายเอาสังคมอ่ะ
2: เห็นเมื่อกี้บอกว่ามีสั่งกลับบ้านเป็น10ถุงเลยก็มี
1: เด็กเล็กอ่ะให้ทานฟรีด้วย
2: ถ้ามาบอกว่ามาจาก FM 95
1: เออถ้าเป็นแฟนคลับเนี่ยอวยยศให้แกนี่แกเต็มที่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะฮะอยู่ที่สามโคกปทุมธานีนะครับเมื่อสักครู่ก็รายงานมาให้เราทราบนะครับว่าขอบคุณชาวรุ่งทุ่งมหานครที่ไปอุดหนุนให้กำลังใจนะครับ

0: นะฮะก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยนะครับ
1: จากสังคมด้วยราคา
0: ปทุมธานีขายแค่เอาสังคม
1: ขายแค่เบื่อเฉยๆรวยอยู่แล้ว
0: ลองเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็ไปพิกัดได้เลยนะครับไปอุดหนุนเขาอร่อยจริงๆนะครับนะฮะพิธาเขาก็ไปทานบ่อยผมกับลุงเข้มเนี่ยก็ไปทานกันเป็นประจำนะครับแล้วก็แกก็มีโอกาสก็จะเอาลูกทงลูกชิ้นมาช่วยงานอยู่ตลอดนะครับอ่ะมาถึงช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4 5กันนะครับ
2: พาเรทเพลงฮิต
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าร
0: ู้สึกสายจะหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ลองต่อสายใหม่นะครับนะฮะคุณนันอยู่แถว
1: บางพล
0: ีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะครับเลือกเพลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ
1: โอ้แล้วก็ยังมีทางเพชรบูรณ์นะคะมีสมุทรปราการมีนครนายก
0: คุณจอยสมุทรปราการพี่นันเพชรบูรณ์นะครับจากนครนายกด้วยคุณต้นเคหะรามอ่ะนะฮะหรือใครจะต่อสายมาพูดคุยกันใหม่นะครับนะฮะพูดคุยผ่านออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับหลังวันเลือกตั้งพ่อเมืองของชาวกรุงเทพมหานครก็ยินดีนะครับหรือเรื่องราวดีๆในการช่วยเหลือกัน
1: ฝากธุรกิจฝากร้านเหมือนเจสีก็ได
0: ้เออ
1: นะฮะลูกค้าก็เยอะเลยนะพอให้คลื่นให้พี่วสุช่วยประชาสัมพันธ์ให้อย่าลืมมาแบ่งกันด้วยนะเจสีนะ แบ่งก๋วยเตี๋ยวนะแบ่งก๋วยเตี๋ยว
0: เธอยังไม่เคยไปทานก็เธอขี้เกียจ
1: มันใกล้นะพี่เดี๋ยวเราไปแถวนั้นเดี๋ยวหนูจะแวะไปเจสีสามโคกปทุมธานี
0: SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpageฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะระหว่างที่รอคอยนะครับมีเรื่องราวจะประชาสัมพันธ์ไหม
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค
0: ่
1: ะนะคะเป็นระบบ Smart Self Service บน LINE แอดค่ะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือเลยหลายคนเนี่ยอยากจะแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารในหลายๆขั้นตอนตอนนี้ค่ะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้กับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินค่ะเขาเปิดระบบเขาเรียกว่า Smart Self Serviceให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านทาง LINE นะคะ LINE ทางการก็คือ @ นะคะมีตัว A ตัว @แล้วก็ SAMSOCIALAMC ค่ะอ่านว่า Sam Social AMC นะคะ LINE @Sam Social AMC แล้วก็ทำครบทุกขั้นตอนใน LINE นะคะสะดวกง่ายจบในที่เดียวค่ะขั้นตอนแรกคือเขาจะตรวจสอบสิทธิ์ค่ะหากเช็คว่าสิทธิ์เนี่ยผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้วนะคะขั้นตอนที่2คือจะให้เรายืนยันตัวตนค่ะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะคะก็จะมี2แผนด้วยกันคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% นะคะชำระครั้งเดียวหรือแบบที่2ก็คือผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ค่ะผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่36งวดไม่มีดอกเบี้ยด้วยค่ะและข้อที่4นะคะก็จะเป็นการลงนามเซ็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและข้อที่5ค่ะชำระเงินตามแผนที่เราเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นแผนที่1หรือแผนที่2และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีค่ะเพราะปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาวค่ะ3ปีค่ะยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนต่ำลงด้วยปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะปิดหนี้ได้เนี่ยประวัติเครดิตบูโรของเราก็จะกลับมาดีอีกครั้งค่ะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ได้ในอนาคตค่ะและโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะสมัครได้เลยค่ะปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันค่ะกับ LINE @นะคะอีกรอบนึงค่ะ @samsocialamc ค่ะ
0: นะครับนะฮะสงสัยจะน่าจะติดต่อไม่ได้แล้วมั้งครับนะฮะแล้วก็ แต่ว่าขอเพลงไว้แล้วหน้าใหม่เลยอดคุยเลยไม่เป็นไร

0: หน้าวันหลังถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับอยากคุยนะครับพี่นันอยู่แถวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะ
1: ติดต่อพูดคุยกับเรา
0: ไหมพี่นันเลือกหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตไว้ขอจองเป็นแรงใจพี่ไมค์พี่รมพรนะครับนะฮะแล้วก็ผมต้องขอบคุณแทนพี่นันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาห่านะครับรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่านะครับหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่พี่นันเลือกไว้นะครับขอจองเป็นแรงใจพี่ไมค์พี่รมพรนะครับแล้วก็ใครอยากช่วยต่ออีกสัก3เพลง SMS เข้ามาได้4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือรับฟังผ่านเครือข่าย Mcot Connect นะครับที่Android หรือ iOS ก็ได้ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมอีก3เพลงต่อเนื่องต่อจากขอจองเป็นแรงใจหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตวันนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า

0: คุณนันแถวบางพลีน่าจะติดภารกิจนะครับไม่เป็นไรเนาะโอกาสหน้านะครับได้หน้าไมค์คุยกับเราสองคนแน่นะครับคุณนันเลือกไว้นะครับขอจองเป็นแรงใจเสียงร้องของพี่ไมค์พี่รมพรนะครับคุณผู้ฟังชาวลุทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับแรงใจพี่หลวงนะครับหลวงไก่นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยกำลังใจที่เธอไม่รู้เสถียรทำมือและปิดท้ายด้วยไม้เมืองครับขอเดินด้วยคนนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4พานะครับเอาเราจะทวนเพลงก่อนที่จะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตเมื่อวันเสาร์รายงานโดยมหานครทีมนะครับเราจะฟังเพลงใหม่กันก่อนดีกว่านะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยัดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของโกนิพนธ์ครับเพลงชื่อคำหนึ่งนิดนะครับในสังกัดของทันเซียมิวสิกนะครับคำร้องนะฮะโดยหวายเนวดายนะครับโกนิพนธ์ทำนองโดยหวายเนวดายเรียบเรียงโดยนะครับโอ้โหภาษาเยอะมากเลยนะครับมันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอ่านผิดอ่านถูกเอาเป็นว่าถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงต่อเนื่องเลยนักจัดรายการของเราครับนะฮะตี3เสียงร้องของบอสศิลพงศ์นะครับล่าสุดเพลงฮิตที่อยู่ใน20อันดับความนิยมด้วยนะครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่4ค่ะ
0: แล้วก็แค่ฝุ่น
1: ค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงของวงแอลกอฮอล์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ค
0: ่
1: ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับฟังเพลงใหม่จากโกนิพนธ์ก่อนถ้าชอบเพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงนะครับที่ LDM FM95
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผู้ได้เพลงดนตรีของเพลงนี้นะครับกรพัฒน์นะครับนะฮะแล้วก็
1: คุณคีฮัน
0: นะครับแล้วก็ PART นะครับ3ท่านด้วยกันนะครับเพลงนี้คนึงนิดถ้าชอบขอได้24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช้อน
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกัสยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
5: ไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไว

0: จะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยเทียนาลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับนะยังจำได้ไหมนะครับเสียงร้องของอรวีสัจจานนท์ในนาม

0: นับสนุนโดย
1: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเพิ่ม
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้หนังสือพิมพ์ไรวันยังคงเป็นประเด็นเรื่องของคนกรุงนะครับนะฮะโอ้โหไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะนะครับท
3: ่านชัชชาติ
2: เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นะครับในขณะที่รองลงไปคือดร.มาริกานะครับดร.โจกับคุณอนุชาก็ยอมรับผลนะครับนายกเบียร์ก็คว้าชัยเมืองพัทยาด้วยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนะฮะในเรื่องของประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารแนะนะครับรัฐบาลเร่งทบทวนในการดึงร้านอาหารที่เสียภาษีนะครับให้รัฐเนี่ยเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาที่เหลือนะครับแล้วก็บอกว่าถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมนะครับนะฮะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาโต้เรื่องของคลิปป้ายสีนะครับยังไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตนะครับสอบท้องถิ่นด้วยนะครับลงไปตามอ่านเพิ่มเติมในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันดูนะครับแล้วก็เรื่องของพรบงบปี70ด้วยนะครับข่าวสดก็เช่นเดียวกันนะครับมีประเด็นท่านชัชชาติด้วยนะฮะประเด็นของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องของไม่เกี่ยวกับคลิปโกงนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกก็มีนะครับนะฮะแล้วก็ใน Daily News วันนี้นอกจากมีประเด็นท่านชัชชาติเป็นผู้ว่ากทมสมัยที่2นะครับได้เกินล้านนะครับล้านเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายค้านชำแหละงบนะฮะปี70ด้วยนะครับเรื่องของท่านนายกนะครับเรื่องของการเข้มไฟการทำลายนะครับข้อมูลโกงสอบด้วยนะครับนะฮะเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เป็นประเด็นนะครับทั้งฝ่ายค้านชำแหละงบด้วยนะครับไทยรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับประเด็นท่านชัชชาติผู้ราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่นะครับเรื่องของงบประมาณปี70เนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาโต้นะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการแนะนะฮะทางรอดไทยนะครับที่เป็นกลางทีม AI นะครับในการพลิกวิกฤตสู้โอกาสนะครับแล้วก็เปิด6ความเสี่ยงรุมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของธุรกิจเครื่องยนต์ใหม่ฝ่าพายุเศรษฐกิจนะครับเร่งโครงสร้างพื้นฐานรับคลื่น AI ด้วยนะครับแล้วก็ผวาโลกนะครับในการแบ่งขั้วเงินเฟ้อ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกถวายงานรัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งเศสมอบรองนายกเอกนิตินำเสนองบปี70กำชับครม.แจ้งครบทุกประเด็นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายน

0: นถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อ2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228เมื่อปีที่ผ่านมาโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่1รับหลักการและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนเป้าหมายสำคัญในการจัดการงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนระทึกกลางดึกคนร้ายลอบวางระเบิด2ปั๊มน้ำมันในปัตตานีเจ็บ1คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณหัวจ่ายน้ำมันอย่างรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาเดียวกันคนร้ายยังก่อเหตุวางระเบิด2ลูกภายในปั๊มน้ำมันพีทีบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและรถดับเพลิง3คันเร่งเข้าระงับเหตุก่อนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และระหว่างเข้าพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังพบคนร้ายโปรตะปูเรือใบบนถนนโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะหวังสกัดและถ่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากพบแก๊สรั่วและเกรงเกิดเหตุซ้ำจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุในเช้าวันนี้อีกครั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุและตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งการก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกันอีกด้วยอุตุเตือนฉบับที่6ฝนเพิ่มวันนี้ถึง3กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพลีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Necas Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานถึงสุด12ชั่วโมงซื้อ Necas Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ให้เจ ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: กรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
1: ลอยได้ใจก็เบาน
0: ะฮะในช่วงวารามหานครอลาฮิตนะครับอยากเปลี่ยนนามสกุลแหม่มพิมานลำนะครับแล้วก็หลิวจริยาพรมพฤกษ์นะครับคาถาขอใจใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับเพิ่มเติมกันได้หลังไมค์022481366ครับ SMS ที่4689400 LINE @LGM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LGM FM 95.mcot

0: .net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกัน
1: ค่ะจากคลื่น FM 99นะคะกับกิจกรรมบอลค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะสิ้นสุดเวลา 01:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคมค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมที่เราโปรดนะคะหรือว่าทีมชาติที่เราชื่นชอบค่ะได้ที่เว็บไซต์ของ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะซื้อบัตร mcot super fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโบดทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลนะคะรางวัลแรกเลยคือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะฟาริซอน MPV EV Super Van ค่ะจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็รางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ Honda รุ่น UC3 นะคะจำนวนอีก5รางวัลค่ะและรางวัลที่3ค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะภายในประเทศอีกจำนวน24รางวัลค่ะและรางวัลสุดท้ายค่ะรางวัลGold Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ค่ะ cheermcot.net นะคะหรือว่าพิมพ์คำว่า CHEER นะคะ .MCOT.NET ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคมค่ะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันค่ะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเสียงร้องของเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็สร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: ีคุณผู้ฟังนะครับรายงานสภาพอากาศเข้ามาทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะบอกว่าทางบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะฝนตกแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีฟังจากตากอันนี้ตากคือทางเหนือเนาะบอกว่าอยู่อำเภอแม่ระมาดค่ะเพลงม่วนขนาดฝนตกไหมจ้าที่ไหนจุดไหนพี่กันไหนอยู่ที่ไหนกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์บอกเราได้ที่ LTM FM 95ช่องทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็จะได้เห็นหน้าตาเรา2คนแล้วก็ดีเจนักจัดรายการตลอด24ชั่วโมงเลยมาดูกันสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ
1: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับใบว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับกิจกรรมดีๆติดตามได้ทุกช่วงนัดจัดรายการเลยนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ใบว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านในชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเราแนะนำเพลงช้างเผือกนะครับจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านหนึ่งชื่อนายกระเชนนะครับฟีเจอริ่งกับพีมไห่ทองคำนะครับเพลงชื่อปีพระอภัยนะครับวันนี้เราลองฟังกันอีกสักรอบหนึ่งว่าจะเข้าตากรรมการนะฮะชาวลูกทุ่งมหานครไหมนะฮะจะขอได้อีกตลอดทั้ง24ชั่วโมงก็ได้นะครับนะฮะทุกช่วงนั้นจัดรายการเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไป4ดาวครึ่งนะครับนะฮะนายกระเชนฟีเจอริ่งกับพีมไห่ทองคำนะครับใครที่มีผลงานอยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับสามารถส่งได้เลยตามที่อยู่นะครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสรุปมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพลงนี้ได้ไป4ดาวครึ่งครับ

0: ช่นเคยครับวันนี้เราจะทวนทุกวันจันทร์เนี่ยนะครับเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับหลังจากวันเสาร์รายงานสดๆไปผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศโดยมหานครทีมครับฮิตที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับ
1: ฮิตที่2
0: ปริญญาไก่ตีครับเมกะพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพวก

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับอยู่ใน20อันดับความนิยมซึ่งเคยขึ้นอยู่ในฮิตที่1ด้วยนะครับสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่8
1: ฮิตที่8
0: เต้ยสั่งลาครับ T-Rex ครับ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ทำงานน่ะหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ผมแห้งผมเสียผมตาปลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
2: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขาย

0: ื่นในฉลากก้อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ทั้งสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: กทม.บางทีนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักร

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ช่วยเขาหรอกครับเขาร้องได้ถึงทั้งจบเพลง
1: จะได้ประสาทไงสักคำหนึ่ง
0: แต่บางทีเราก็ไม่ใช่แนวเราเนาะนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นของอะไรอ่ะ
1: เป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงค่ะเป็นเวอร์ชั่น MV ที่คุณเชอรี่นะคะ
0: นะครับนะฮะอ่ะวันนี้ปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมสำหรับการเริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่นะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะคะท่านสอนว่าระหว่างคนดีกับคนดีย่อมเข้ากันได้ถ้าหากโลกขาดคนดีไม่มีคนสนใจคบเราก็ควรคบกับธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจซึ่งดีกว่าเพื่อนที่ไม่สนใจความดีเป็นไหนๆนี่แหละคือเพื่อนอันประเสริฐแท้ค่ะ
0: อ่ะพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะครับในช่วงเวลา 7:30 ถึง 10:00 เช้าเหมือนเดิมเลยนะครับฝนตกรถติดแน่ก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามพิตราเซวินทรานิยากรนะครับ
2: มหานครสุขยิ่ง
0: สมกับเป็นที่1
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ถูกเลือกมามากที่สุดทาง SMS ที่4689400นะครับหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งกับพันธ์วรการนะครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคกรองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับดูแลตัวเองด้วยนะคะ

0: พิมพ์สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตรียมรื้อใหญ่พลพีดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนชี้ทนแบกมา30ปีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกล่าวถึงการปฏิบัติโครงสร้างการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ข้อสรุปมี 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FTออกจากภาระของประชาชนและวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี70เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อถามว่ามีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกเป็นกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะรวมทั้งของท้องถิ่นทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานและต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ดังนั้นต้องรื้อทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้ไขกฎกระทรวงจะต้องเสนอครม.เพื่อสามารถบังคับใช้ได้ทันทีส่วนระยะเวลาจะต้องดำเนินการ

0: การหรือไม่นั้นนายพลพียืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะรอมา30ปีแล้วสุริยะคุยรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซีย1กรกฎาคมประเด็นแบนกุ้งไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียกรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าไทยก็ห้ามนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาถึงตนเองแล้วโดยจะมีการพูดคุยกันในวันที่1กรกฎาคมที่มาเลเซียและได้ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาให้ได้ข้อยุติมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายสามารถส่งกุ้งไปยังมาเลเซียประชาชนจะได้บริโภคกุ้งราคาถูกเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงที่เพื่อผู้บริโภคไทยจะสามารถรับประทานปลากระพงราคาถูกเป็นเรื่องวินวินของทั้ง2ฝ่ายย้ำว่าหากปลดล็อกได้เร็วจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเจ็บ2เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน2แห่งที่ปัตตานีความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีที2แห่งที่อำเภอยะริงและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยทั้ง2แห่งถูกแรงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ที่สายบุรีพบว่ามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงระเบิดอาการปลอดภัยทั้ง2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงของคนร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คลื่นทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcon Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

เรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

2ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะไปสวดมนต์มาอนุโมทนาบุญกับทุกคนธรรมะนั้นนำทางเราจะทำให้เราได้มีชีวิตที่มีจุดเรียกว่าจุดยึดเหนี่ยวของหัวจิตหัวใจนะคะก็ส่งพลังให้กับทุกๆคนผู้มีพระคุณของทาทุกคนที่ฟังตรงนี้ขอให้รับแต่สิ่งดีๆนะคะปล่อยได้ใจก็เบาบุ๋มบิ๋มว่าไงคะกำลังฟินกับเพลงว่าไงจะนอนต่อว่างั้นน้องน้อยเป็นไงคะถูกใจไหมคะพี่สนมแชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะมีใครอีกเข้ามารายงานตัวด่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยเป็นห่วงเอ้ยยังมีชีวิตอยู่ไม่น่าอย่างนี้เป็นต้นนุ่นรับซักผ้ามาแล้วค่ะแถวๆว่าไงจ๊ะน้ำหวานสดชื่นสายแย้วอ๋ออุ้ยก็ยังมันอยู่ช่วงเวลาเช้าไงก่อนเที่ยงไงคุณสงวนศรีคุณสวัสดนะคะสวัสดีค่ะเอ้าคุณจะเปิดเพลงเพราะเขาจะทำให้ขี้เกียจงั้นใช่ไหมไม่สิมันต้องมีพลังนี่ฟังเพลงก็เพราะแล้วอ่ะคุณรัชนีค่ะใครที่ยังไม่ได้มาตรงนี้ก็คุณพีระเดชก็มาแล้วนะคะพี่หวานใจคุณใกล้แชร์เรียบร้อยกับคุณมากค่ะคุณและกาแฟล็อกวัดค่ะมาแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้โบตันคิดถึงเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกเธอบอกอันนี้อนุโมทามีครับคุณพีระเดชว่าไงคะสวัสดีค่ะคุณพี่สุวรรณยาคุณบอลบางกรวยสวัสดีนะคะคุณกฎชมนพี่สนมบอกเพลงถูกใจนี่นะเวลาที่เราไม่ได้เจอกันกับใครหลายๆคนนะก็มันได้แต่ความมีแต่ความคิดถึงนะคะก็ส่งความคิดถึงถึงทุกท่านด้วยหากว่าเราไม่ได้เจอกันวันนึงอ่ะเราก็ต้องนัดมาเจอกันแหละไม่ได้หรอกมันไม่งั้นเดี๋ยวความคิดถึงมันจุกอกมากงั้นคุณหนุนขวัญเรือนสวัสดีค่ะบุกเปิดเพลงถูกใจขอบคุณมากค่ะขนมหวานสามพี่น้องมาตาพุธนะคะรายงานตัวแล้วน่ารักสุดๆนะคะคุณพีระเดชบอกอยู่ลาดกระบังยังมีชีวิตอยู่ครับน่ารักมากนะคะแล้วก็ใครอีกพี่ชวนอยากบอกแชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะน่ารักสุดๆเนี่ยครอบครัวเราน่ารักแบบนี้เวลามีการแชร์ไปเยอะๆเราก็จะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นการกระจายเสียงไปทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ทั่วประเทศสำหรับ Facebook สำหรับในการส่งสัญญาณจากส่วนกลางของอสมทก็ไปในหลายจังหวัดแล้วนะคะที่ไหนที่รับฟังอยู่รายงานให้ทราบนิดนึงว่าอยู่จังหวัดไหนกันแล้วนะคะที่ได้รับสัญญาณเสียงจาก FM 95จากอสมทส่วนกลางตรงนี้นะคะพี่ขวัญเรือนค่ะแล้วก็พี่สองเลื่อนบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับน่ารักสุดนะคะคุณสมใจน้อยบอกว่าให้รับบุญบุญต้องทำเองเพียงแต่ว่าเราก็สามารถส่งพลังได้เหมือนกันบุตรันบอกรอแต่วันเลยอ้าวน้องหญิงว่าไงจ๊ะคุณสบายดีแม่นอมตามสั่งสวัสดีจ้าขายดีๆนะจ๊ะสั่งว่าไงสั่งให้ไปซ้ายหรือไปขวาหรือไงเอาเป็นอาหารเป็นอาหารนะคะอ้าวสำหรับเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อปาโมลิฟก็มาวันนี้สวัสดีนะจ๊ะสำหรับบทเพลงเป็นไงคะไม่ถูกใจใช่ไหมแนะนำสิคะ022481366หรือ Facebook ก็ได้ค่ะ SMS ที่4689400ได้ฟังเพลงที่ถูกใจโดยเฉพาะในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะขอปุ๊บจัดปั๊บเลยแต่ตอนนี้เราพูดถึงเพลงที่เปิดไปก่อนในฮิตมาราธอนเริ่มกันตั้งแต่เพลงแรกส่งไปคือวอนดีเจตามหาแฟนว่างั้นคุณก็จักรพันธ์ขอไว้หลายวันและนึกขึ้นได้เลยเปิดให้ฟังวันนี้นะคะนางลอยนางลืมค่ะคุณสันติดวงสว่างตามด้วยเทพีบ้านไพรน้องกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะนั่นคือฮิตมาราธอนอีก2เพลงตามมาเป็นสาวรอหนุ่มบ้างและรอพี่ที่บ้านนอกน้องกระแตอาสยามนะคะร้องเพลงเร็วก็สนุกสุดมันเพลงช้าก็ไม่ธรรมดาเลยสำหรับน้องคนนี้ตอนนี้สบายและทำธุรกิจไปแล้วนะคะถ้าว่าชีวิตคนเราทำอย่างเดียวไม่ได้จริงๆนะวันนี้เวลานี้นะคะหากว่าในงานประจำที่มีก็ต้องหางานเสริมเข้ามาเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรายได้ตอนนี้มันไม่ทันกับรายจ่ายเราแล้วถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่มันจะเป็นทางที่สุจริตทำมากินให้มีรายได้เข้ามาในบ้านให้มีเงินพอที่จะได้ซื้อข้าวกินในแต่ละวันก่อนอันนี้เราคิดแค่เล็กๆก่อนแต่มันจะได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นบุญของแต่ละคนที่ทำมาไม่เหมือนกันนะคะได้ทำมากมาก็ได้มากกลับนะคะทำน้อยมาก็ได้น้อยกลับแต่ไม่เป็นไรเราเพิ่มกันได้กับการที่จะสั่งสมความดีนะคะซึ่งจะรวมแล้วก็เป็นบุญกุศลนั่นเองทวงรากฝากลมค่ะน้องใบเฟิร์นนะคะเดี๋ยวเธอจะให้ฟังหนึ่งเพลงเพื่อรอสายในช่วงสายชิวหิวใจนะคะฟังเพลงของพี่พึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นการส่งความคิดถึงถึงคนรักเหมือนกันเป็นการสั่งรักฝากดาวตัวเธอเองก็สั่งแล้วฝากเสียงตรงนี้ส่งไปถึงคุณผู้ฟังช่วยแนะนำเพลงในช่วงสายชิวหิวใจกันหน่อยนะคะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สวัสดี S Bakery เพิ่งเข้ามานะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะมาถึงตรงนี้เสียงมาเลยแล้วก็แนะนำเพลงกันด้วยในช่วงสายชีวิตใจสวัสดี
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
2: คนสวย
1: อันนี้เอาไปสิบเพลง
2: แรงนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะถ้าคุยอยู่กับพี่
2: เฉลียวจ้า
1: พี่เฉลียวสิงห์บุรีเสียงนี้หายไปหลายวันเลยหายไปนานเลยไปไหนมาคะ
2: อยู่ใกล้ๆนี่ละจ้า
1: อยู่ใกล้ๆอยู่แล้ววันนี้ทำอะไรอยู
2: ่โอ้ล้างชาม
1: ล้างชาม
2: จ้า
1: พอทานเสร็จปุ๊บก็ต้องล้าง
2: ด้วย
1: ฟังเพลงด้วยโอ้เพลินกันเลยทีเดียว
2: เปิดวิทยุจ้า
1: เปิดวิทยุอยู่ตรงไหนเนี่ยวันนี้พี่เฉลียวอะ
2: อ๋อวินบุรีค่ะอยู่ในวัดจ้า
1: อยู่ในวัดยังอยู่ในวัดเหมือนเดิม
2: วินบุรีที่หลวงพ่อขาวจ้ามีโอกาสกลับอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะ
1: เดี๋ยวว่าจะไปอยู
2: ่เนาะหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อน่ะเนาะท่านแบบพระพุทธอ่อนเนาะท่านไม่ได้บินธบาตเนาะอ๋อที่ปีมาอยู่ด้วยแล้วตอนนี้มีหมาเยอะมาก
1: อ
2: ืมทีก็ต้องมีอะไรก็แบ่งให้หมากินบ้างเนาะ
1: โอเคค่ะ
2: แล้วก็มีคนใจดีเพื่อหันมาข้างเนาะ
1: อ๋ออยู่วัดอะไรนะคะ
2: วัดหลวงพ่อขาวจ้าอินบุรี
1: ชื่อวัดหลวงพ่อขาวเหรอคะ
2: จ้าถ้ามาจากสิงห์บุรีเลาะคันคลองมา
1: อ
2: ยู่ตรงสิงห์ตัวใหญ่ๆจ้ะไม่ต้องข้ามสะพานเข้าสิงห์นะคะ
1: ชื่อวัดชื่อวัดหลวงพ่อขาวเลยเหรอคะ
2: จ้าเผื่อว่าชื่อหลวงพ่อสันค่ะ
1: เผื่อว่าใครจะได้มีโอกาสไปทำบุญเนาะแล้วก็ได้ไปให้ถวายพระด้วย
2: มาให
1: ้แล้วก็มี
2: น้องหมา
1: อาหารให้น้องหมาด้วยเอาใครที่ได้ยินข่าว
2: ได้ด้วยจ้ะ
1: จะไปทางนั้นนะคะจะไปทางแถบนั้นก็แวะเวียนเอาไป

0: ไปช่วยกันให้ชีวิตเขาเนาะ
1: คือติดคอก็จะ
0: ได้เลยค่ะชื่อว่าหลวงพ่อขาวนะคะอยู่ที่สิงห์บุรีอินบุรีสิงห์บุรีนะคะได้เลย
1: สาขาอินค่ะขนจะถึงไฟแดงค่ะแล้วกันโคกมาค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้สาธุก็ยังไงก็ช่วยกันนะคะมีน้องหมาเยอะด้วย
1: แล้วก็แบ่งให้น้องหมามีหมาเล็กๆ3ตัวก็ให้เขาคิดอินเลยทุกวัน
0: สาธุค่ะก
1: ็หาตัวก็
0: อาจจะบอกแล้วเผื่อมีใครอยู่แถบนั้นได้ยินเสียงตรงนี้อยู่นะคะวัดหลวงพ่อขาวนะคะก็เอาเป็นว่าไปช่วยกันทำบุญถวายหลวงพ่อด้วยแล้วก็แบ่งให้น้องหมาด้วยนะ
1: ได้เลย
0: สาธุสาธุวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดีคะวันนี้พี่เฉลียว
1: เพลงอะไรห้องเบอร์5สายันนะจ๊ะ
0: เกลียดห้องเบอร์5มอบให้ใครบ้าง
1: ให้ก็เจอว่าค่ะหรือว่าจะฟังเขาก็ฟังทุกวันนะจ๊ะ
0: อ๋อฟังอยู่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยอย่างเราคนโบราณเราก็ฟังตรงวิทยุ
0: เอ๊ะคนโบราณเราก็จะไม่ฟังอย่างอื่นทั้งโทรส่งโทรศัพท์ก็ได้น่ะ
1: แต่เราก็ไปตรงนั้นไม่ได้อะเราไปไม่เป็นโทรศัพท์แต่เราก็ฟังวิทยุพอดีเพื่อให้มา
0: อา
1: ทิตย์อย่างน้อย
0: ฟังวิทยุก็ชัดเจนใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้าเวลาเข้าป่าก็ถือไปด้วยฟังไปด้วย
0: แจ๋วเลยได้เลยงั้นเดี๋ยวทำล้างจานไปฟังเพลงไปมีความสุขเยอะนะมีพลังเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าส่งเสียงไปแล้วนะใครที่จะไปทำบุญกับวัดหลวงพ่อขาวก็เรียนเชิญนะคะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้เลยขอบคุณค่ะท่านต้องเรียกว่าไงเรียกป้าเฉลียวพี่เฉลียวหรืออะไรดีเรียกว่า
1: เลยค่ะป้าทั้งพี
0: ่เรียกพี่ดีกว่าจะได้ดู
1: แต่ก็คือพี
0: ่
1: แต่หน่อยก็คือป้า
0: อ้าวพี่ดีกว่าพี่เฉลียวแล้วการจะได้ดูสาวหน่อยนะคะมีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรง
1: ถามป้ายังไหวอยู่
0: นะสู้ๆขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะสวัสดีค่ะฟังเพลงช่วงสายชีวิตใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะมียำยำยำฮอตพอตค่ะไม่ใช่มีนะหมายถึงว่าเขาก็มีประมาณนี้เตือนทาพูดเหมือนภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่ะก็หยอกหยอกแต่ฟังเพลงนี้กันค่ะเกิดห้องเบอร์5พี่เป้าซ้ายันสัญญาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: คนอกหักไม่ใช่คนโง่ครับคนอกหักอาจจะพอหักแค่ก็ได้ขอมือสูงๆเด้อคนหักแค่นะรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ครับอัลบั้มชมัยล่าสุดจะได้เต็มสูงๆนะครับมาคลายร้อนกันหน่อยแล้วมา

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไล
2: ฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
3: ์รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ค่ะไผ่พงศธรมาในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันเมื่อปี60นะคะจัดที่ลานาเซอันเห็นประสงค์บมจสมทขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคุณผู้ฟังคะแหมนิดนึงนิดนึงแหมพูดถึงเรื่องราวของชีวิตในแต่ละวันที่เราดำเนินในแต่ละวันตื่นขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยตื่นเช้าไปทำงานแล้วเป็นไงรู้สึกร่างกายไม่ค่อยสดชื่นหรือแห้งจากเมื่อคืนดื่มเกินไปหน่อยประมาณนั้นเพลียไม่สดชื่นขอแนะนำตัวช่วยดีๆนะคะเนี่ยต้องเริ่มต้นในแต่ละวันเนี่ยด้วยตัวช่วยดีๆตรงนี้เลยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคค่ะและพญานาคพร้อมพญานาคขวดสีเงินนะคะพลังกระชายดำนั้นช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดน้ำตาลในเลือดและบำรุงระบบประสาทนะคะพญานาคพร้อมทั้งนั้นขวดสีทองค่ะฟิตปังเลยด้วยถังเช่าแก้เพลียช่วยบำรุงร่างกายให้ฟิตพร้อมลุยงานต่อได้ยาวรู้สึกกระปรี้กระเปร่ากันเลยทีเดียวนะคะทั้งสองขวดเนี่ยดื่มแล้วซ่าทั้งซ่าถูกที่ด้วยนะอ๋อซ่าหมายถึงว่าเครื่องดื่มของเขาน่ะซ่าสดชื่นค่ะสกัดจากสมุนไพรแท้ดื่มง่ายรสชาติเหมือนน้ำอัดลมเลยใช้กาเฟอีนจากธรรมชาตินะคะกัวราน่าทำให้ใจไม่สั่นไม่บีบหัวใจได้ทั้งพลังงานได้ทั้งสุขภาพที่ดีดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยค่ะดื่มได้ทั้งชายและหญิงนะคะอยากให้ลองนะคะลองเลยแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายเฟรชขึ้นมานั้นมันเป็นยังไงนี่ต้องนี่เลยค่ะพญานาคนี่นะเครื่องดื่มพญานาคนี่จำเอาไว้พญานาคเป็นสมุนไพรพญานาคแล้วก็พญานาคพร้อมนะคะมีโปรโมชั่นนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มเลยซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหรือพญานาคพร้อม1ขวดเพียง15บาทเนี่ยนะคะรับทันทีสตาร์2ดวงนะคะ1สตาร์เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บาทใช้สะสมแรกของพรีเมียมได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึง23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นหอมเต็มเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพร

0: อย่านะหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วแต่เฮิร์บ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตเป็นหัวใจ
0: สนับสนุนโดย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ขอบคุณกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและไวไวว้าวนะคะบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแหมของเขาเด็ดของเขาเด็ดสบายกว่าวงคาราบาวนะคะก็เป็นบทเพลงที่ทำให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรวางได้ง่ายๆบางทีไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะชอบจริงไม่ใช่เรื่องของเรานี่ก็เอาเขาเรียกเอาหูเข้าไปฟังเอาตาเข้าไปดูแล้วก็เอามาใส่จิตนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับตัวเราเองแล้วก็มันจะไม่เป็นการทำร้ายทำลายใครแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการที่จะเราจะดำเนินชีวิตในทุกๆวันในเวลานี้แต่นี่โอ้อยากคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเลิกกับใครยังคนนี้แต่งงานกับใครเรื่องของเขาเนาะเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะเห็นในวัดอ่ะจะมีปิดหูใช่ไหมคะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนให้เราสอนใจเราอ่ะให้ปิดหูปิดตาปิดปากนะจมูกไม่ต้องปิดเดี๋ยวหายใจไม่ออกก็คือสามอย่างเนี่ยถ้าเราทำได้อ่ะมันก็ทำให้ก็คือกายวาจาใจนั่นแหละมันก็ให้ลดลงหน่อยมันก็จะได้ทุกน้อยหน่อยเบาความทุกลงไปได้บ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็จับตนค้นตนพิจารณาตนอยู่กับตัวเองนี่แหละค้นหาตัวเองให้เจอเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนนะคะก็ขอให้กำลังใจกันกับทุกๆคนด้วยรวมทั้งให้กำลังใจตัวเองด้วยว่ามันต้องสู้ต่อไปนะสำหรับชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่ทำหน้าที่ต่อไปค่ะใครที่มีหน้าที่อะไรทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่กับสิ่งที่เรารับผิดชอบตรงนั้นนะคะตัวเองก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแนะนำเพลงกันสิคะแล้วจะได้เปิดให้ฟังกันในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะแนะนำที่022481366จะได้ฟังเพลง4เพลงต่อเนื่องกันนะคะในช่วงหน้าแต่ต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันซะก่อนขอบคุณคุณมานิดว่าไงคะอย่าให้เขาหลอกสวัสดีจ้าพอแล้วเสียบเรียกมาสายแล้ววันนี้แล้วก็มีหลายๆคนนะคะพี่อู๊ดนะคะแล้วก็มีเชฟพงนะคะที่เข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็หลายคนที่แนะนำเพลงมาด้วยทาง Facebook ก็ใจเย็นแต่ตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ
3: ขณะนี้เวลา 11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาถกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงการประชุมสภาที่มีนายโสภณสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกโดยการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 9:20 นาทีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบ งบปี70ต่อสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศว่าร่างพรบ งบ 2,570 โดยมีจำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นเงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาททั้งนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2570มีแนวโน้มขยายตัว 1.7% ถึง 2.7% แต่ยังคงมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกทำให้มีค่ากลางอัตราเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วง 0.5% ถึง 1.5%ในขณะที่หนี้สาธารณะเมื่อวันที่31มีนาคม2569มีจำนวน12ล้านบาทคิดเป็น 66.4% ของ GDP ส่วนฐานะเงินคงคลังมีจำนวน 3.4 แสนล้านบาทรัฐบาลบริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสมศาลอาญาพิพากษาจำคุกแม่หลอกลูกวัย13ค้าประ

0: เวนีที่ญี่ปุ่นรวม7ปี6เดือนที่ห้องพิจารณาคดี905ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทนางสาวลักษณาเป็นจำเลยในความผิดฐานธุระจัดหาล่อหรือพาไปเพื่ออนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีในข้อหาค้ามนุษย์จากกรณีจำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียวก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันแล้วถูกจับกุมส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13ปีหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวโดยผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยจำเลยให้การรับสารภาพก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้อ่านผลการสืบสอบประวัติของจำเลยโดยไม่พบการกระทำความผิดอาญามาก่อนและมีประวัติในการทำงานนวดที่ต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-19 วันมีรายได้ครั้งละประมาณ 50,000-80,000 บาทศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ลงโทษฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปสหรัฐอิหร่านเตรียมเจรจาสำนักข่าวของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงจะระงับการโจมตีตอบโต้กันไว้เป็นการชั่วคราวและจัดการเจรจาขึ้นในวันอังคารนี้ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับข้อพิพาทที่บริเวณช่องแคบฮอร์โมซซึ่งระหว่างนี้เรือต่างๆจะสามารถสัญจรได้อย่างเสรีเดิมทีการเจรจาที่จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มุ่งเน้นไปที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตึงเครียดกลับมาปะทุอีกครั้งในช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้ต้องย้ายสถานการณ์การจัดเจรจาไปยังกรุงโดฮาและเปลี่ยนประเด็นไปที่ความปลอดภัยการเดินเรือในเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้แทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานถึงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดี

0: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหาม
1: าค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคแนะนำเพลงอะไรนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อ้าวเสียงนี้ที่ดังเฮ้ยพี่ตายเอ้ยจงขอพี่ตายสวัสดีค่ะ
2: หายไปนานเลยค่ะไม่ได้คุยหน้าไมค์ไม่ขาดโยนนะคะ
1: แล้วพี่ตาย
2: งานยุ่ง
1: งานยุ่งแล้ววันนี้ล่ะคะยุ่งไหมคะ
2: วันนี้ก็ยุ่งนิดหน่อย
1: แล้วเขามายุ่ง
2: อยากคุยมาก
1: ไม่แล้วเขามายุ่งอะไรกับเรา
2: เขามายุ่งกับเราง
1: านก็มายุ่งกับเราเนี่ยแหละพี่
2: ใช่
1: เออแล้วมายุ่ง
2: กับเรา
1: ทำไมเขามายุ่งกับเรามันมาวุ่นวายอะไรกับเราทั้งนั้น
2: เออใช่สิ
1: เนาะเดี๋ยวให้มีงานอ่ะพี่ตายนะเงินคืองานคือเงินคืองานบันดาลสุข
2: ใช่ใช่ยังไงเราก็ต้องอาศัยเขาก่อน
1: ใช่ไม่มีงานนี่เหงาเลยนะ
2: แก่แล้วไงแก่แล้ว
1: ใช่ใช่พี่ตอนนี้ต้องระมัดระวังมากเลยพออายุมันมากขึ้นโอกาสเราน้อยลงแน่นอนตัดไปเป็นธรรมชาติ
2: ใช่
1: เลยมันผกผันกับอายุมันไม่แปรตามนะอายุเยอะไม่ใช่งานเยอะนะอายุเยอะงานน้
2: อ
1: ยสังขารมันก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เราก็เอาเท่าที่ทำได้แล้วก็ให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำเนาะพี่ตายเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะคุณตา
1: อันนี้สำคัญเลยถ้าหากว่าทำแล้วไม่มีความสุขกับมันทำได้ไม่นานมันก็เลยเกิดความอึดอัดมันเกิดขึ้นแล้วคนเราอ่ะใจมันเป็นใหญ่อยู่แล้วใช่ปะ
2: ใช่
1: ธรรมดาเลยพอโอ้ยไม่ได้ฉันไม่ไหวฉันไม่ยอมฉันเหนื่อยอะไรมันก็จะไม่ยอมสู
2: ้ถูกต้อง
1: เพราะนั้นเราต้องสู้มันต้องฮึบฮึบต้องฮึบอย่างเดียวพี่ตาย
2: ฮึบอย่างเดียว
1: มัน
2: ต้องยอมเขานะพอเราแก่แล้ว
1: ใช่เราก็ต้องยอมเขาเรียกว่าเจียมเนื้อเจียมตัวว่างั้น
2: เขาว่าไงก็ต้องทนเราหน่อย
1: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ผ่านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วพี่อย่าคิดอะไรเยอะ
2: ใช่
1: แล้วพี่ตายฟังเพลงอะไรดีพี่ตาย
2: ต่อไม้ตายแล้วค่ะ
1: นึกถึงพี่หนุ่มรังสีเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคิดถึงหายหน้าหายตานาน
1: หายไปเลยนี่เขาเพิ่งออกเพลงใหม่มาแล้วเพลงอะไรสักอย่างเนี่ย
2: ยังไม่เห็นออกหน้าใหม่
1: ยังไม่ได้มาจอเดี๋ยวจะไปลากมาจอหน่อยได้เลยพี่ตายมาว่าใครบ้างเพลงนี
2: ้ก็ให้ทุกเสียงทุกสายของ FT 95แล้วให้คุณศิรินทราแล้วให้ทุกคนเลยค่ะ
1: เฮ้ยแต่ตอนนี้ใครมาทักก็รับหมดนะเราชาชินแล้วทำไม่โกรธไม่โกรธแต่สำหรับผู้ชายคนนี้ไม่ไหวแล้วคือเธอไม่ไหวแล้วใช่ไหมสำหรับแล้วเคยเจอการนี้ไหมพี่ตาย
2: ไม่เคยเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยมีใครมาแบบไปแล้วกลับมาเลยไม่มีนะ
2: ไม่มีเลยค่ะไปแล้วหายเงียบเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับประมาณนั้น
2: เพราะเราคงจะขึ้นคานไปแล้วล่ะมึงคงไม่มีแล้วแก่แล้ว
1: เนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล
2: ้
1: วเป
2: ็
1: นว่ามีชีวิตอยู่ในวันนี้มีลมหายใจอยู่แบบสุขภาพแข็งแรง
2: ใช่ค่ะ
1: นะทั้งใจและกาย
2: ทำความสุขให้มันมีความสุขกับชีวิตก็พอแล้ว
1: นั่นแหละถูกต้องพี่ตายมาเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยเนี่ยทำให้เราได้มีความสุขแบบเนี้ย
2: ได้ค่ะ
1: ผู้ตามทานนะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
2: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยขนาด
2: ไหนอร่อยขนาดไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอาห่า
2: และไอ้อัยราอาห่าร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่าย
2: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
2: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยรา
2: อ่าฮะ
1: นี่ถ้าเป็นถ้าไปอัยราต้องมีอ่าฮะเพราะว่ามันชุ่มคอไงเสียงดีแจ่มแจ๋วแบบนี้แหละต้องซื้อติดบ้านไว้เลยอัยรา
2: โอ้โหมีติดบ้านอยู่แล้วค่ะไว้ทำกินตอนเต่า
1: ใช่ส่วนพันท้ายนี่โอ้โหสารพัดหลาย
2: น้ำจิ้ม
1: สุดๆได้เลยค่ะแบบพูดถึงน้ำลายไหลเลยอ่ะพี่ตาย
2: ใช่ใช่
1: นะจิ้มน้ำจิ้มอร่อยนะ
2: ค่ะใช่ทำกินทุกวันนะคะวันเสาร์ที่อยู่บ้านไม่ออกไปไหน
1: ใช่เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวอาหารนี่เดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยไปว่ากัน
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต่ายมากนะคะมีความสุข
2: สวัสดีค่ะ
1: สุขภาพดี
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ไปค่ะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะเราเริ่มกันตั้งแต่เพลงต่อไม้ที่ตายแล้วพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยตามคำแนะนำค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่เพลงที่ส่งไปก็เรื่องราวของการที่เลิกกันแล้วแหละนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังมีอะไรอวรณ์หรือว่ามีความรู้สึกห่วงใยคนที่เขาเคยรักคนที่เขารักเราประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผูกพันกันคล้องกรรมกันไปก็เรียกว่าไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่ด้วยเหตุผลใดๆที่จะต้องเลิกรากันมันก็มีของแต่ละคนอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเลิกแล้วมันก็ให้จบไหมอะไรประมาณนี้เหมือนตอนมาที่ตายแล้วพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยก็ตามไปได้กลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็กลับมาทำไมเหมือนกันเสียงร้องของทาเองหลายคนงงเอ้ยใช่เสียงสิรินทาเปล่าตอนนั้นยังเด็กมากงานเพลงครูลพบุรีรัตน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่น้อยพงงามชอบมากตอนนั้นทาไปแสดงที่ออสเตรเลียแล้วก็เพลงนี้ไปร้องแกชอบมากแกบอกชอบเนาะคือด้วยความที่เป็นดนตรีเก๋ๆใช้อังกะลุงนะคะโดยการทำดนตรีของครูอเนกรุ่งเรืองนะคะก็ทำให้มีเสน่ห์กับบทเพลงนี้ปิดท้ายด้วยเพลงก็เลิกกันแล้วไงก็เลิกกันแล้ว

0: พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไทยแม็กอินไทยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลย์เพลงฮิตติดฮิตสี่ภาคนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาระอาหารรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาหาร
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: วันนี้จอคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองอาร์มชุติมาเรียงโดยอ่านว่าโอนัทใช่ไหม O N U T Z แม่สะกดโอนัทแม่อ่านตามภาษาเขานะอ่านผิดขออภัยเขาบางทีเป็นชื่อเฉพาะอ่านผิดบ้างถูกบ้างขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: มาสู่โหมดของความเบาสบายบ้างดีกว่านะคะทำไมเครียดกับเรื่องราวของความผิดหวังเพราะฉะนั้นในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเดี๋ยวจะให้ฟังที่มันเกี่ยวกับความรักกันบ้างดีกว่าเพราะเรามีความรักแล้วมันดูโลกเป็นสีชมพูประมาณนี้หรือเริ่มจะมีความรักมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความหวังอะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ฟังแก้บนน้องก้านตองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวนะคะโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็พันวรการซึ่งตอนนี้แก้บนก็อยู่ในฮิตที่10นะคะแล้วก็หม้อหุงข้าวนั้นยังอยู่ในฮิตที่1ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงาน

0: ยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอาจคำเตือนอาการก่อนใช้ยา
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นทอดๆไม่ยำยำทอดๆหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านขายยาทั่วไป

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: เทสเกาหลีไลฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็นคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดทีมโหวตทีมมั่งเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่น New Tower
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านขายยาทั่วไป

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับบทเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะพวงรักค่ะพี่สรณีโพธิเทศพวงเรื่องของความรักไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพวงเรื่องหนี้โอ้ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแต่ถ้าล่ะว่ามีหนี้แล้วก็ต้องใช้หนี้มั้ยแต่มันจะทำยังไงให้มันหมดหนี้เขามีโครงการปิดหนี้ไวไปได้ต่อออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปได้ต่อได้เปิดระบบSmart Self Service นะคะบน LINE Ad นะคะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือกันเลยทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยหลายคนอยากจะแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีตอนนี้บอกแล้วว่ามีตรงนี้ขึ้นมาแล้วจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็บางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนมากมายตอนนี้โครงการนี้ค่ะที่จะช่วยได้เลยปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมค่ะ SAM แซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินค่ะเปิดระบบ Smart Self Service นะคะให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่าน LINE ทางการ @samsocialamc นะคะไปที่ LINE ทางการเธอ @sam sam แล้วก็ social socialแล้วก็ AMC นะคะทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE ค่ะสะดวกง่ายจบในที่เดียวเลยขั้นตอนเป็นยังไงมาฟังดูค่ะ 1. ตรวจสอบสิทธิ์หากเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้วนะคะก็คือเข้าไปที่แอด LINE SAM Social AMC นั่นเองนะคะจากนั้น 2. ค่ะยืนยันตัวตน 3. เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะคะซึ่งมี2แผนนั่นก็คือ 1. จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือ 2. ผ่อนชำระค่ะลดเงินต้นสูงสุด 30% นะคะผ่อนให้นานสูงสุด36งวดเลยไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ 4. ค่ะลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นะคะ

และก็5ชำระเงินตามแผนที่เลือกเลยเห็นไหมคะเป็นวิธีการใช้หนี้แบบง่ายมากแล้วก็มีการให้โอกาสเราในการที่จะลดเรื่องของต้นด้วยนะคะต้องเงินต้นที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยก็ตามขั้นตอนนั้นเลยมี2แผนคุณผู้ฟังก็เลือกเอาและที่สำคัญยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะคะเพราะปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่านะคะค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรเนี่ยก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตเพราะถ้าหากว่ามีเครดิตบูโรแล้วก็คือจะไปกู้หนี้อีกไม่ได้แล้วแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะไปมีหนี้อีกแล้วมันเหนื่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนได้มันก็คือจะโล่งนั่นแหละเขาบอกว่าไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะพอหมดหนี้ปุ๊บมันจะแบบโล่งโปร่งสบายเลยแต่ละคนนะคะในแต่ละวันเนี่ยตอนนี้เป็นหนี้มันเป็นแบบมันเหมือนกับเหมือนไปยืนอยู่บนกองไฟกองฟืนบนกองไฟแบบเพลงคานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆค่ะให้สมัครกันเลยนะคะเร็วยิ่งเร็วยิ่งดีจะมีประโยชน์สำหรับเรานะคะเพราะอย่างที่บอกเขามีโครงการนี้แค่3ปีแต่นั้นเราเข้าไปเร็วเราก็จะมีโอกาสที่จะผ่อนได้มากขึ้นนะคะได้เร็วขึ้นได้เยอะขึ้นว่างั้นนะคะสมัครเลยค่ะมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะกับตรงนี้นะคะโครงการอะไรอ่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้นะปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเอาล่ะก็ให้โอกาสคนที่เป็นหนี้ได้หมดหนี้เร็วๆนะคะแล้วก็ได้ลดเงินต้นด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ช่วยทำให้เราได้เบาลงแน่นอนนะคะเอาลองไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ดูนะคะใครที่มีหนี้ก็เข้าไปได้ที่ไลน์ทางการเลย @samsocialAMC นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนตามที่ทาบอกไปค่ะนั่นคือเรื่องของก็เรียกว่าพวงเรื่องของหนี้มาถึงเรื่องนี้ค่ะก็ยังเป็นเรื่องราวของความรักอยู่ดีแหละมันเป็นเรื่องของคนที่เริ่มมีความรักเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยลองใครที่อาจจะผ่านมานานแล้วลองย้อนกลับไปสิคะว่ามีอารมณ์แบบนี้ไหมหรือใครที่กำลังจะมีก็ลองดูนะว่ามันจะเป็นไหมเราจะได้ตั้งตัวได้เราจะได้แบบมีเหมือนรู้แล้วอะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตเรียกว่าไปได้แบบไม่ประมาทนั่นเองนะคะเพราะเรารู้ก่อนแล้วนะคะตอนนี้รู้หรือยังล่ะนอกจากบทเพลงเรื่องของคนเริ่มมีความรักที่จะเปิดให้ฟังเสียงร้องแคทรียาแล้วรู้หรือยังคะอาหารมื้อเที่ยงมีอะไรเตรียมไว้หรือยังไปทานกันสิหลังจากจบเพลงนี้นะคะทานให้อิ่มให้อร่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอทากะกับเพลงที่คิดถึงบอกว่าอย่าฟังเพลงในช่วงเหมือนวันเสาร์อ่ะติดตามนะคะเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงหน้าหลังจากที่ไปพักครึ่งชั่วโมงทานให้ข้าวให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: 15ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะที่เวลา12นาฬิกาชายชุดดำลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีสามแห่งที่ปัตตานีและยะลาไฟลุกท่วมหัวใจชาวบ้านเจ็บ2คนคนร้ายวางตะปูระบายท่วงเวลาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาตกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศเข้มแข็งชัดชาตินอนยาววันนี้ยังไม่มีภารกิจหลังนอนมานั่งผู้ว่ากทมสมัยที่2เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ร้อยวันแรกยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาขยับเข้าใกล้ 1,500 รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะครับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น2จังหวัดเมื่อคืนนี้นะครับทั้งที่ปัตตานีและจังหวัดยะลาไปดูที่ปัตตานีกันก่อนเลยนะครับเกิดเหตุ2จุดครับเป็นปั๊มน้ำมัน PT ทั้งคู่จุดแรกเป็นปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีจุดที่2ก็คือปั๊มน้ำมัน PT สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริงครับเหตุเกิดประมาณ 5:30 ของเมื่อคืนนี้แรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้ปั๊มได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้ง2แห่งชาวบ้านในพื้นที่เห็นเปลวเพลิงจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามากันดับไฟแล้วก็มีรายงานว่าที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงระเบิดครับส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงกลุ่มคนร้ายพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบเหตุที่สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริงเป็นช่วงที่ปั๊มน้ำมันปิดให้บริการแล้วมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันเพียงคนเดียวครับคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มพร้อมทั้งไล่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันออกไปจากนั้นได้กระจายกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกคอยเฝ้าระวังอีกชุดนำระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันครับแล้วก็วางน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใกล้กันก่อนที่คนร้ายจะ

0: ล่าถอยออกไปจากนั้นไม่นานระเบิดลูกแรกก็ทำงานแรงระเบิดทำให้หัวใจน้ำมันได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงห่างกัน5นาทีระเบิดลูกที่2ก็ระเบิดขึ้นแรงระเบิดเพิ่มความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้หัวใจน้ำมันและอาคารเสียหายอย่างหนักโชคดีจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนที่สาขาปาวางอำเภอสายบุรีพฤติกรรมของคนร้ายก็มีลักษณะก่อเหตุเหมือนกันเลยครับทั้งหมดแต่งกายชุดดำมีการใช้ระเบิดแสวงเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงในการก่อเหตุทำให้อาคารและหัวใจน้ำมันได้รับความเสียหายจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมัน1คนอีก1คนเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งคู่มีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกตอนนี้อาการทั้งคู่นั้นปลอดภัยแล้วครับ
1: เหตุการณ์ที่จังหวัดยะลานะคะก็มีคนร้ายบุกเข้าไปที่ปั๊มน้ำมัน3แห่งค่ะวางระเบิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงมีการยิงไล่คนก่อนที่จะวางระเบิดปั๊มน้ำมันด้วยนะคะมีเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันบนถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองพบเปลวเพลิงตอนที่เกิดเหตุนะคะเปลวเพลิงลุกไหม้กลุ่มควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการส่งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ะหลังเกิดเหตุนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เร่งตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็ไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีชายแต่งกายด้วยชุดดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่เข้ามาในปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า 1-2 นัดแล้วก็สั่งให้พนักงานในปั๊มและประชาชนออกไปจากบริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะเช้าวันนี้ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลบรรจุในถังดับเพลิง1ลูกที่ไม่ทำงานน้ำหนัก20กิโลกรัมค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดสัญญาณตัดวงจรภายในแล้วก็อีกระเบิดอีกลูกหนึ่งนั้นทำงานโดยสมบูรณ์ค่ะชุด EOD จึงเก็บกู้และทำลายทิ้งและส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์นะคะเรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความหวาดกลัวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำลายความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนอย่างเข้มงวดค่ะ
0: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับวันนี้ยังไม่มีภารกิจก็จะเร่งนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ร้อยวันแรกครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมเมื่อ22พฤษภาคม2565ตอนนั้นได้ 1,386,233 คะแนนผลยังไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ28มิถุนายนนับแล้ว 95% นายชัชชาติสิทธิพันธุ์มาเป็นอันดับ1ครับได้คะแนนไปถึง 1,444,914 คะแนนหรือ 65.6%อันดับ2นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3นายชวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนนหรือว่า 8% อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนหรือว่า 4.6% อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนหรือ 2.1% ครับและเมื่อคืนนี้หลังจากมีการนับคะแนนเกิน 50% ไปแล้วนะครับนายชัดชาติได้ขึ้นมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้ครับเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่านายชัดชาติแต่เป็นเราทุกคนต้องจับมือกันแล้วก็เดินต่อไป4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำแล้วก็สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำก็คือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องของกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนั่น

0: คือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติยอมรับว่าหนักใจครับเพราะว่าประชาชนคาดหวังมากจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็น 3-4 เท่าส่วนทีมงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมไม่ได้หวังตำแหน่งวาสนาแต่ว่าเอาปัญหาเอาปัญญามาแก้ไขพร้อมให้ความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกับสก.ทุกคนได้บนเวทีนักข่าวถามถึงน้องแสนดีลูกชายว่าอยากจะบอกอะไรกับพ่อบ้างได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2แล้วแสนดีก็ตอบว่ารักพ่อครับภูมิใจในตัวพ่อมากไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้ขอให้นายชัชชาติกระโดดทำท่าประจำตัวนะครับซึ่งก็ทำให้โดยเต็มใจแล้วก็ทำไปหลายรอบด้วยเพื่อให้สื่อได้ภาพที่ดีที่สุดครับ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังไม่เป็นทางการนับคะแนนครบ113หน่วยเลือกตั้งก็ปรากฏว่านายปรเมศงามพิเชษฐ์ผู้สมัครหมายเลข2จากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยชนะนะคะทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ 2 8,600 คะแนนค่ะนายปรเมศฐ์ได้ 2,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% ค่ะตามมาด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้ 11,566 คะแนนคิดเป็น 34.8% นายศักดิ์ชัยแตงห้อเป็นอันดับที่3นะคะ 1,077 คะแนนค่ะแล้วก็นายสุไอนีเจริญสุขนะคะ265คะแนนนายอิทธิพลเนียนคุบสิงขอนแก้วได้191คะแนนส่วนสมาชิกเมืองพัทยา4เขตทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจทั้ง24คนยกทีมค่ะซึ่งการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,677 คนหรือคิดเป็น 43.24% ค่ะก็มีบัตรเสีย 1.7% ค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่อมประจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศจึงมอบไปให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอร่างพรบ.งบประมาณปี70แทนครับโดยนายเอกนิติได้กล่าวเสนอร่างช่วงหนึ่งครับว่ารัฐบาลยืนยันงบประมาณปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายงบขาดดุลกู้ชดเชย 788,000 ล้านบาทเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมทั้งตั้งเป้าลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ภายในปี2572ขณะนี้ครับหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังเน้นการลงทุนยกระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีและ

0: ไอควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพสำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดคืองบกลางครับวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี69จำนวน 5.99 หมื่นล้านบาทอันดับ2กระทรวงการคลัง 4.40 แสนล้านบาทขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการจัดงบปีนี้ดูผิวเผินเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่ว่าเป็นงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาในอดีตขาดงบเรื่องของการลงทุนที่จำเป็นในภาคการเกษตรรวมถึงงดจัดการภัยพิบัติอีกทั้งงบลงทุนจำนวนมากก็ถูกปรับลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเกือบ 30% ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI จากเดิม30โครงการเป็น100โครงการขณะที่นางสาวสิริกัญญาทันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยว่าได้วางตัวผู้อภิปรายไว้30คนได้มองว่าการจัดงบปี70สะท้อนถึงปัญหาและก็แผลที่เรื้อรังมานานรัฐบาลไม่มีแนวทางที่จะออกในวังวนนี้ครับเหมือนอาการฝีแตกก็คือรายจ่ายประจำพุ่งขึ้นขณะที่รายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงไม่กังวลว่าจะถูกองคลักษณ์พิทักษ์รัฐบาลตรีประท้วงโดยเฉพาะประเด็น THAI Passport ยืนยันทำงานตรวจสอบเข้มข้นเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายงบ70วาระแรกนะครับแบ่งเป็นรัฐบาล20ชั่วโมงฝ่ายค้าน20ชั่วโมงประธาน1ชั่วโมงรวมทั้งหมด41ชั่วโมงครับ
1: ค่ะก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นที่ทางมาเลเซียเขาแบนกุ้งไทยค่ะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พูดถึงการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่มีการห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับกลับมาอย่างทางคุณสุริยะเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการพูดคุยกันค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ที่มาเลเซียค่ะให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อจะได้เจรจาให้ได้ข้อยุติค่ะมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถส่งกุ้งไปมาเลเซียซึ่งก็จะทำให้ทางชาวมาเลเซียเองก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาถูกนะคะเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงค่ะผู้บริโภคไทยก็จะสามารถรับประทานปลากระพงได้ในราคาถูกก็เป็นเรื่องวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะย้ำว่าถ้าปลดล็อกได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: มท.3 เจเศษสั่งการกปภ.บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนลดค่าติดตั้งประปา 15% ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3 เปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย 15% เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนในช่วงที่ต้นทุนพลังงานยังมีความผันผวนจากสถานการณ์โลกด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศโดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้ว 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทครับรวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 4.35 ล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและกปภ.จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประเภทที่อยู่อาศัย 15% ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึง

0: ก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์ฟ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของค่าไฟสาธารณะค่ะที่ไปมีส่วนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนนะคะวันนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงค่ะพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนค่ะโดยบอกว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีบอกว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะภาพรวมทั้งของท้องถิ่นและทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีก็ต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ฉะนั้นก็ต้องรื้อทั้งระบบค่ะเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้กฎกระทรวงก็ต้องนำเสนอครม.เพื่อให้สามารถบังคับใช้ในทันทีส่วนจะใช้เวลานานหรือไม่ในพลพีบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดค่ะเพราะรอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกค่ะจะเอางบประมาณมาดูแลส่วนนี้หรือไม่นายพลพีบอกว่ารัฐบาลไม่อยากนำภาษีมาดูแลในส่วนนี้เพราะจะทำให้ประชาชนก็ต้องไปแบกรับค่าใช้จ่ายอีกย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันของ3การไฟฟ้ารวมถึงรายได้ต่างๆก็ต้องนำมาช่วยในส่วนนี้ด้วยค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับก่อติดทุจริตสอบท้องถิ่นครับฝ่ายกฎหมายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจ่อแจ้งข้อหาหนักอดีตปลัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน์โรงแรมและรีสอร์ทลุ้นขยายผลไปถึงบิ๊กข้าราชการด้วยครับเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่นิติกรฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหนึ่งพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตพ่วงสวยโรงแรมหลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้ทำการจับกุมและก็เข้าตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมารายงานข่าวล่าสุดบอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ไม่เพียงแต่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเท่านั้นแต่ยังพบพฤติกรรมฉาวซ้ำซ้อนโดยชุดสืบสวนพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าอดีตปลัดรายนี้ครับมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าส่วยจากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากพยานหลักฐานที่สาวถึงขบวนการดังกล่าวพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับอดีตปลัดภูเก็ตในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการซึ่งเบื้องต้นพบ

ว่าเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนครับแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าคดีนี้อาจไม่หยุดอยู่แค่ระดับปฏิบัติการแต่อาจจะมีข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงกว่าปลัดคอยบงการหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในขบวนการนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าวันพรุ่งนี้ครับ30มิถุนายนเวลา 14:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและเผยโฉมหน้าขบวนการทุจริตทั้งหมด

0: ผยโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะบอกว่าไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Countries 2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries ค่ะได้รับการยอมรับนะคะว่าไทยนั้นมีความโดดเด่นด้านการเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนค่ะการจัดอันดับดังกล่าวก็ประเมินจากหลายปัจจัยด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจุดแข็งของไทยก็คือฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตค่ะซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะคะมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายจะผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028ค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่แล้วครับขยับเข้าใกล้ 1,500 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องหลังจากพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างน้อย33รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเด็กชายอายุ11ปี2คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากซากปรักหักพังอย่างปาฏิหาริย์คนหนึ่งถูกช่วยเหลือจากซากตึกลึกลงไปกว่า3เมตรโดยทีมกู้ภัยจากโคลอมเบียส่วนเด็กชายอีกคนได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเม็กซิโกในเมืองคาราบันเลดาโฆษกรัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมแล้วอย่างน้อย33คนในช่วงสุดสัปดาห์ครับซึ่งรวมถึงทารกเพศหญิงชราวัย60ปีที่รอดชีวิตมาได้หลังติดอยู่นานกว่า86ชั่วโมงและพ่อลูกคู่หนึ่งครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากโดรนทีมกู้ภัยฝรั่งเศสและอเมริกันจากเมืองคาราบันเดล่าเช่นกันหลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานถึง4วันแม้จะมีความคืบหน้าในการกู้ภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากจะมีผู้สูญหายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเกือบ 50,000 คนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย 1,450 รายและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,150 คนอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างพังถล่มและเสียหายมากกว่า775หลังและก็มีแรงงานลงกลั่นน้ำมันเอมวยโรงกลั่นใหญ่ที่สุดในประเทศต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาไฟดับในพื้นที่ภาคตะวันตกครับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมกู้ภัยนานาชาติกว่า 2,200 คนจากประเทศต่างๆเช่นสหรัฐสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเม็กซิโกรวมถึงหลายประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกามีการนำสุนัขดมกลิ่นยุทโธปกรณ์หนักโดนขนาดเล็กเข้ามาช่วยค้นหาในรัฐลาเกวราและก็เขตชันกรุงกาลากัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านเวลาครับเนื่องจากได้พ้นช่วง72ชั่วโมงซึ่งเป็นโอกาสสูงสุดที่จะพบผู้รอดชีวิตไปแล้วอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเกี่ยวกับความล่าช้าในการปิดกั้นเส้นทางลำเลียงของรัฐบาลเวเนซุเอลาในบางพื้นที่ครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปนะคะคือร้อนถึงขนาดว่าทำให้มีคนเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนนี้ถึง 1,300 คนค่ะนายเทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนในยุโรปแล้วกว่า 1,300 คนค่ะคือความร้อนนี่ก็ส่งผลกระทบมากเลยนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนสำนักงานโรงเรียนในยุโรปเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับอุณหภูมิร้อนขนาดนี้ค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงเช่นนี้ส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสค่ะเมื่อวานรัฐบาลประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนในช่วง5วันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปค่ะโรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากภาวะขาดน้ำลมแดดจำนวนมากจนถึงขั้นต้องเปิดใช้แผนฉุกเฉินระดับชาติส่วนชาวยุโรปอีกหลายล้านคนในหลายประเทศ

0: ก็ผจญกับอากาศร้อนจัดกระทบการใช้ชีวิตการทำงานและการเรียนอย่างรุนแรงค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิในหลายประเทศพุ่งสูงทำสถิติใหม่ขณะที่คลื่นความร้อนได้เคลื่อนจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกเช่นในเยอรมนีอุณหภูมิทะลุเกิน40องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันติดต่อกันมีสถิติใหม่ที่แคว้นแบรนเดนบวร์กค่ะอุณหภูมิสูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งสภาพเช่นนี้ทำให้ทางหลวงออโตบาห์หลายสายนั้นเสียหายจากคอนกรีตที่ขยายตัวจากความร้อนและต้องปิดการจราจรหลายจุดส่วนที่สาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์วัดอุณหภูมิได้เกิน40องศาเซลเซียสทำสถิติสูงสุดเช่นกันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกย้ำด้วยว่าสาเหตุหลักของภัยร้อนก็คือภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ก่อขึ้นมานั่นเองที่ยุโรปเห็นผลได้ชัดกว่าภูมิภาคอื่นของโลกดังนั้นต้องจัดเตรียมแผนด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็มีคลิปวิดีโอที่ออกมาว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยแห่เข้าไปแย่งซื้อเครื่องพัดลมนะคะที่ในห้างทันทีที่ห้างเปิดก็วิ่งกรูกันเข้าไปเพื่อแย่งซื้อพัดลมแล้วก็มีคนไทยที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าพัดลมที่นั่นคุณภาพไม่ดีเลยนะคะก็บอกว่ายี่ห้อดังๆของเมืองไทยน่าจะไปตีตลาดได้เพราะว่าก็ยังมีตลาดสำหรับพัดลมที่มีคุณภาพดีมีแรงลมดีอีกจำนวนมากค่ะ
1: ครับและทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดผู้วังคดีหลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ1สถาน
2: ประเทศทุกต้นชั่วโมงบำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจับหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์
0: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: มหานครออนไลน์ฮิตนะคะบอกอยากฟังเพลงของพี่แอลขอบคุณแฟนเพลงนะคะก็จัดให้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงเสรีขอพรค่ะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างฟังกันไปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครออนไลน์ฮิตค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะ
0: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาท

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เป็นเพลงฮิตสตอรี่ค่ะเรื่องราวของความรักความผูกพันก็เลยกำลังใจจากคนรักอะไรอย่างเงี้ยอู้มันเนาะมันหัวใจพองโตเวลาที่เราได้เจอคนที่รักเราแล้วเรารักเขาแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นความสวยงามมากๆสำหรับการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตต่อไปก็เริ่มกันตั้งแต่แรงใจรายวันนะคะเสียงร้องของพี่นางศิริวรรณไทยพงศ์คุณหนูจากตาแนะนำมาขอบคุณจากคุณนันท์เพชรบูรณ์นะคะไม่ได้ฟังไม่โกรธกันเนาะคุณย่าใบพลูจากประจวบค่ะคุณกุลจากสมุทรปราการคุณแหม่งบึงกลุ่มนะคะหลายๆท่านที่แนะนำเพลงมาแล้วก็ไม่ได้ฟังไม่โกรธสิเดี๋ยวถ้าจะมอบให้น้องหมีดูแลต่อนะคะก็แนะนำกันมาเรื่อยๆก็จัดไปตามเวลานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็จัดให้มากที่สุดแล้วอย่างเพลงอะไรนะอยู่ในใจเสมอนะคะน้องต่ายอรไทยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกดีมากสำหรับความรู้สึกที่มีต่อกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิสตอรี่ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครเฟมิลี่ค่ะจะมีในเดือนสิงหาเนาะเห็นมาอว่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวจะทำอะไรยังไงมีกิจกรรมตรงไหนให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็จะ

0: ับศิลปินพบกับนักจัดรายการกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะก็ติดตามกันนะคะขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุพรรณ
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: เพลงนี้ก็เป็นความรู้สึกดีๆเหมือนกันที่ส่งถึงคนรักนะคะผ่านท้องฟ้าดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับน้องไรอันเขาส่งฝากอะไรไปนะคะกับเพลงกลางดาวเอ้าก็ต้องฝากดาวไปสิถูกไหมล่ะฟังเพลงนี้ในเพลงเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะมหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกัน10 โมงนะคะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองเลยมันนะชาลิติค่ะและอย่าลืมที่กลับมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สุดสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า
2: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลจัดงบ70แบบไร้อนาคตมีเงินใช้แค่งบประจำและใช้หนี้ส่วนการลงทุนต้องกู้อย่าหวังเงินเพิ่มเบี้ยสวัสดิการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวันแรกว่าเป็นการจัดงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตทางนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเพราะโครงสร้างงบประมาณสะท้อนปัญหาที่สะสมแต่ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะวิกฤตเป็นความท้าทายและหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษว่าจะสะสางปัญหาที่สะสมอย่างไรให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ทำให้มองไม่เห็นอนาคตเพราะโครงสร้างงบประมาณที่พบการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดเพียงพอกับงบประจำและการใช้หนี้เท่านั้นส่วนงบลงทุนมาจากการกู้แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันศักยภาพของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากรและหารายได้สามารถทำได้เพียงประคองสิ่งที่มีอยู่และชดใช้หนี้นายอภิสิทธิ์ระบุว่าตัวเลขนี้น่ากลัวเพราะเมื่อดูการจัดเก็บภาษีอากรจะพบว่าสัดส่วนภาษีอากรเทียบกับ GDP คงอยู่ 14.6% คือต่ำสุดในประวัติศาสตร์และดำรงอยู่ทั้งที่รู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในเรื่องสวัสดิการที่สูงขึ้นและไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตั้งเป้าว่าเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะได้เดือนละ1,000 บาทแต่ในงบปี2570ไม่สามารถเพิ่มได้รวมถึงไม่เพิ่มเบี้ยให้คนพิการไม่สามารถทำให้เงินอุดหนุนเด็กเป็นแบบทั่วหน้าแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนดมานานและเชื่อว่าไม่เฉพาะปีนี้แต่จะเป็นไปเรื่อยจนกว่าจะปฏิรูปภาษีทุเรียนยังครองแชมป์ส่งออกผ่านแดนหนุนการค้า5เดือนแรกทะลุ900,000 ล้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 219,491 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับช่วง5เดือนแรกของปีนี้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 909,534 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.1% การค้าผ่านแดนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการค้ารวมของประเทศซึ่งการค้าผ่านแดนกับจีนยังมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับสินค้าส่งออกผ่านแดนทุเรียนสดยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดโดยเดือนพฤษภาคมส่งออกได้กว่า 300,000 ตันมูลค่า 39,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเกือบทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศจีนสะท้อนว่าความต้องการทุเรียนไทยในตลาดจีนยังอยู่ในระดับสูงและยังเป็นสินค้าหลักที่ช่วยผลักดันการค้าผ่านแดนของไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้ส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 74,000 ล้านบาทลดลง 13.5% โดยการค้ากับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสปป.ลาวและเมียนมาขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชา

0: ยังเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนฝั่งกัมพูชาทั้ง18แห่งปูตินยอมรับรัสเซียขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในบางส่วนอาจเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ยูเครนยกระดับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันด้วยโดรนระยะไกลอย่างต่อเนื่องโดยปูตินระบุว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่และภาคธุรกิจในรัสเซียอย่างเห็นได้ชัดจนเกิดภาพผู้ขับขี่นำยวดยานไปต่อแถวยาวตามสถานีบริการน้ำมันในหลายภูมิภาคทั่วประเทศและน้ำมันเชื้อเพลิงบางเกรดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยทางการภูมิภาคไครเมียที่รัสเซียยึดครองต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและการตัดไฟที่เกิดจากการโจมตีของยูเครนส่วนในภูมิภาคอีคูสแถบไซบีเรียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนหลายพันกิโลเมตรได้สั่งจำกัดการเติมน้ำมันที่สถานีของบริษัทรอสเนฟให้ไม่เกิน50ลิตรต่อคันต่อวันอย่างไรก็ตามปูตินพยายามลดกระแสความรุนแรงโดยระบุว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเขาได้สั่งการให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านเชื้อเพลิงทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานจะเพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุ๊ปทุ่งมหานคร LTM FM90

0: ดยหมีธนัชชัยสนับสนุนโดย
1: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า

0: นะโอ้โหวันนี้มาแบบหวานๆนะครับเบิกบานใจนะครับในช่วงยามบ่ายนะครับมีนางรองจากพี่เท่นะครับแล้วก็มีงานจากพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับเสียงคลุยเรียกนางนะครับรวมถึงล่องเรือหารักนะจากพี่แอลยอดรักสลักใจนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย
2: ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่านะครับอ้าวมาครับผมลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของมีคณะชัยนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับชาวคณะที่รักตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับแม่แม่วันนี้ผมยังไม่เห็นแม่เลยครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวยาวนะครับแม่นะครับแม่ต้องรีบก็มาขอเพลงของลูกๆก่อนนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับรวมถึงพี่ๆนะครับที่ตอนนี้ทานข้าวอิ่มเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็แวบเข้ามาจ้องตากันนะครับนะก็ขอ2นาทีก็พอนาที2นาทีนะฮะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจนะครับหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับนะลูกพี่ก็เข้ามาได้เลยตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่ด้วยนะครับนะเอาเรียนเชิญทุกท่านเลยนะนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับนะมาที่นี่เลยครับผมนะมีพี่บุญหลายนะครับมีพี่มิตรนะครับมีคุณลูกแม่หลานะครับนะมีคุณหลางนะครับมีคุณทัชพลนะฮะมีพี่ประจวบนะครับพี่สิริพรพี่กุ้งนะครับพี่รัคนาพี่ประเสริฐพี่รัชนีพี่อุมาพรพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับพี่สุกัญญาพี่สายทองพี่ประภาพี่สัญญาพี่น้ำหวานนะครับแล้วก็มีพี่บัวทิพย์ก็มาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็มีพี่สมบัตินะครับพี่ทองอยู่นะครับพี่ชูศรีพี่พันทองพี่ทิพาพรพี่เชนนะครับพี่พงรัตน์นะฮะมีเอาน้ำเมย์นะครับน้ำเมย์อย่าแอบนะครับพี่พรชัยนะครับพี่ไพรงามนะพี่กันนิกาพี่สุจริตพี่ประจักษ์พี่พรพรมก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทางคอมเมนต์กันบ้างนะฮะมีพี่กุลดามาแล้วนะครับพี่คำเตยพี่ประคองนะครับพี่ทองอยู่นะครับพี่กฤชมนนะฮะพี่ขาวนะครับพี่สุจินนะครับพี่สมบัตินะครับนะเจเดซี่ก็มาแล้วพี่ขวัญเรือนนะครับนะโอ้นี่คือคักมากเลยพี่เนยนะครับพี่ประคองนะครับพี่สิริพรนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่กิมลีพี่กับแก้วพี่ทัชพลนะครับนะอ่ะส่วนหนึ่งก่อนละกันนะครับก็ยินดีต้อนรับนะวันนี้เริ่มต้นทำงานนะครับชาวคณะต้องมีพลังกันแบบเต็มที่เลยนะครับพักผ่อนสวยๆมาแล้ว2วันนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้มากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะอ้าวขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมมีคณะชัยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้กวางน้อยปูเสือรออยู่นะครับหลังเพลงนี้นะจ้ากดเข้ามารัวๆ

ขออภัยครับตอนนี้ยังรออีกหนึ่งสายนะครับนะตอนนี้กดเข้ามาแล้วนะครับหลายจังหวัดเลยนะฮะแต่ขออนุญาตนะครับใครที่ไม่ค่อยได้คุยกับเรานะครับรถนานๆจะคุยกันทีนะลูกพี่กดเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้าเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงครับตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามารัวๆนะจ๊ะก่อนหน้านี้รักสาวนครสวรรค์นะจ๊ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ทัศน์นะครับ
2: ครับผม
1: พี่ทัศน์ตอนนี้เราฟังอยู่จังหวัดไหนครับ
2: อยู่นครพนมครับผม
1: นครพนมตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับแถวนั้นครับพี
2: ่ครึ้มครับครึ้ม
1: ครึ้มครึ้มใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้มีฝนตกบ้างไหมครับแถวนครพนม
2: นี่ครับเมื่อคืนนี้ก็ตกครับ
1: โอ้ล่ะเย็นแบบเย็นฉ่ำเลยไหมครับพี่
2: ครับนอนสบาย
1: โอ้โหดีจังเลยนะครับขอบคุณที่มาแบ่งปันนะครับชอบมากเลยแล้ววันนี้เรามีภารกิจมีงานไหมครับหรือช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนครับพี
2: ่ช่วงพักผ่อนครับช่วงนี้ครับ
1: ช่วงนี้พักผ่อนอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: อ้าวได้เลยครับลูกพี่วันนี้พี่ทัศน์อยากฟังเพลง
2: คิดฮอดทุกคนนะครับ
1: คิดฮอดทุกคนนะครับได้เลยครับเดี๋ยวจะมอบเพลงนี้ให้ใครดีครับ
2: มอบให้แฟนเพลงของเจ้าหน้าทุกคนเลยครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ทันมากเลยนะ
2: พี่เศษเฮียหมีแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วย
1: น้องกวางน้อยด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีธนัชชัย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับไม่อยากดึงฟ้ามาตกเหว
1: ครับผมนั่นคือชื่อเพลงเลยนะครับนะขอบคุณพี่หนวดสตอด้วยนะฮะก็เป็นงานปาร์ตี้นะครับมหานครคาร์ฟูปาร์ตี้นะครับนะวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอาลูกพี่ครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของอากาศกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ดูท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะครับแต่พอผมมาส่องในเว็บของกรมอุตุนะครับโอ้โหความคิดเปลี่ยนครับชาวคณะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับไปที่ภาคเหนือเลยอันนี้อัปเดตล่าสุดนะฮะตอน12นาฬิกานะครับภาคเหนือเนี่ยวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงสุด 60% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดเนี่ย36องศานะครับส่วนอีสานนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้36องศานะครับไปที่ภาคกลางวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุด37องศานะครับภาคตะวันออกฮะวันนี้นะครับ 70% มีโอกาสฝนตกนะฮะแล้วก็ร้อนสุด36องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้ก็ประมาณ 60% นะครับโอกาสฝนตกนะฮะแล้วก็ร้อนสุดประมาณ36องศานะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่33องศานะจ๊ะ

เดี๋ยวก่อนนะครับแม่นะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็คือจารึกไว้นะครับนะน้ำเตยฟิชเชอร์ลิงกับสยามโมนะครับนะไบตี้ก็รีบมากรีดเลยนะครับแม่เขาเป็น FC ของสยามโมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากคุยกันนะครับในช่วงของพาเรทตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้านะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเพื่อชีวิตนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณยำยำฮอตพอตนะโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับผมย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะครับลูกพี่กดมารัวๆนะจ๊ะ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากมาริโฮน่านะครับลืมจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีปภ.เดินหน้าเอาผิดคดีสวมสิทธิ์สอบบรรจุข้าราชการเตรียมขยายผลไปถึงตัวผู้จ้างเข้าสอบเผยพบเพียง1คนจากผู้เข้าสอบ 8,000 คนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์ถึงการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของปภ.ว่าได้วางมาตรการไว้ในการสอบทุกขั้นตอนและทุกมิติอยู่แล้วพร้อมกำชับกรรมการผู้คุมสอบและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการสอบครั้งนี้โดยได้ย้ำว่าให้ดูขั้นตอนให้ละเอียดอย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการสอบปรากฏว่าคณะกรรมการอำนวยการสอบได้พบกับผู้เข้าสอบที่มีลักษณะหน้าตาไม่ตรงกับบัตรประชาชนกรรมการจึงเข้าไปดูพร้อมกับสอบถามกับผู้เข้าสอบซึ่งทางผู้เข้าสอบชี้แจงว่าไปทำคีโมมาทำให้ใบหน้าเปลี่ยนกรรมการสอบจึงตรวจสอบอีกครั้งพร้อมบอกว่าจะต้องให้ตำรวจไปเฝ้าหน้าห้องสอบเพราะผู้เข้าสอบอยู่ในห้องแล้วเพราะถือเป็นกติกาจนกระทั่งหมดเวลาสอบก็ได้ออกมาจากห้องสอบและถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบถามและทางผู้สวมสิทธิ์ก็ยอมรับว่าเข้ามาสอบแทนนายธีรพัฒน์กล่าวว่าถ้าเจอลักษณะนี้ไม่รอดแน่นอนโดยวันนั้นมีผู้เข้าสอบจาก40รวมกว่า 8,000 คนซึ่งเจอกรณีสวมสิทธิ์เพียงแค่คนเดียวพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตเอี่ยวสวยโรงแรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหลังจากตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มและตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตตลอด2วันที่ผ่านมาพบหลักฐานสำคัญชี้ว่าอดีตปลัดภูเก็ตมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้ยังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนปลัดมหาไทยแจ้งความเพจแพร่คลิปภรรยาระบุเป็นเท็จนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage CSI LA กับพวกได้กระทำการโพสต์ข้อความว่าแชร์คลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นอันเป็นการใส่ความผู้อื่นในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังชายผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาหลังผ่านมา4วันความคืบหน้าการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาล่าสุดทีมกู้ภัยจากประเทศโบลิเวียสามารถนำร่างชายคนหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังได้สำเร็จหลังเกิดเหตุมาแล้ว4วันเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตทั้งหมด33คนตามที่รัฐบาลเวเนซุเอลารายงานว่าได้รับการช่วยเหลือออกมาในช่วงสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1,500 คนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองลาเกเวร่าซึ่งเป็นจุดที่เสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่แล้วขนาด 7.2 และ 7.5 ตามมาตรานริกเตอร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผม

0: ขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อีทนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ตอนนี้ทำอะไรอยู่
3: ดูมีเจตการนี่แหละ
2: โอ้ดีจังเลยวันนี้ดูทั้งวันไหมครับพี่อี
3: ทดูทั้งวันเลยจะตื่นคืนไม่ดูกลางคืน
2: โอ้ยกลางคืนก็ดูเหรอ
3: ค่ะ
2: โอ้นี่แสดงว่าดูทั้งวันเลยใช่ไหมครับ
3: ค
2: ่ะโอ้ดีใจนะครับแล้วรถแถวปัตตานีตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างพี่อีทตอนนี้
3: อากาศร้อนมาก
2: โอ้ช่วงนี้ร้อนเหรอครับไม่แต่เมื่อกี้ดูข่าวดูข่าวภาคใต้เดี๋ยวจะมีฝนฉ่ำเหมือนกันนะวันนี้นะพี่อีทนะ
3: ค่ะ
2: โอ้เก็บผ้าหรือยัง
3: เก็บผ้าจะบวชเร็ว
2: คือช่วงบ่ายนี้ก็ว่างแล้วเนาะพี่อีเนา
3: ะ
2: อ้าวดีแล้วก็ฟังเพลงสวยๆเนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ครับวันนี้พี่อีอยากฟังเพลง
3: เพลงผีบ้านไทย
2: กุ้งสุธิราชนะ
3: ค่ะ
2: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ก็จุดไลฟ์สไตล์
2: ทุกไลฟ์สไตล์นะครับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอราอาฮ่า
3: และไอราอาฮ่า
2: คุณต้องมีไอก่อนไอราอาฮ่า
3: ไอ้เอ
2: า
3: ฮ่า
2: พี่ต้องพูดช้านิดนึงพี่ถ้าเร็วเดี๋ยวมันรวบคำนะจะช้านะรสชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาฮ่า
3: ไอราอาฮ่า
2: โอ้เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่
3: มอบทุกคนเหมือนกันค
2: ่
3: ะ
2: ทุกคนที่ฟังอยู่นะ
3: มอบมีด้วยมอบคนที่โทรเมื่อกี้ด้วย
2: คนที่โทรมาเมื่อกี้เนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับขอบคุณนะพี่นะ
3: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับชุดนี้มีชื่อว่างามดังงามดังเทพธิดานะครับผมนะเทพีบ้านไพรนะครับน้องกุ้งสุทธิราชนะครับมีงามข้ามปีนะครับจากพี่แดงจิตกรนะครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับนัทมาริสานะครับแล้วก็มีสวยจนล้นนะครับพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวมาเติมความอร่อยนะครับสายปิ้งย่างสุกี้ชาบูนะครับชาวคณะต้องตั้งใจฟังเฮียนะครับตอนนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเปิดเตานะครับหรือเปิดตี้นะครับมาอร่อยด้วยกันได้นะครับทั้งสายปิ้งย่างนะครับหรือว่าสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะเป็นสินค้าใหม่นะที่

อร่อยเข้มข้นนะครับครบรสจบในขวดเดียวนะครับก็เลยเหมาะมากครับลูกพี่กับการหรือว่าสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้นะครับสายแคมปิ้งนะฮะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นนะตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วนะครับลูกพี่

0: กับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมนะ2569นะฮะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันสารฮะจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องนะครับแค่นี้เองครับลูกพี่ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนะของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลนะครับช่องทางละ5รางวัลนะครับซึ่งรางวัล1เซตนะฮะก็จะมีจานเมลามีนนะครับ1ใบนะฮะแล้วก็มีชาเมลามีน1ใบนะก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้2569นะครับได้ทาง Facebookพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับแล้วก็ทาง Instagram นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official นะครับทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โอ้มาคราวนี้นี่เพราะเลยนะครับนะปกติก็จะเป็นแนวอกหักนะครับหรือว่าตลกตลกนะแต่คราวนี้น้องธัญญานี่แบบมาหวานเพราะเลยนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับธัญญาชัชยานะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องนะครับทำนองคุณกันกันนะครับปรีชานะวุฒิคุณนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคุณปริวัฒน์นะใครที่ฟังแล้วชอบนะกดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับลูกพี่ที่โอ้โหมาแรงมากเลยนะครับปริญญาไก่ตีนะครับเมกอภิสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุภการนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่2นะครับโอ้โหเรียกว่าแรงสุดๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันอนันต์นะครับผมเห็นบ้านน้องนันนะครับพี่สุวิมลนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาขอกันนะครับนะทางหลังไมค์ก็มีพี่พรรังสิตนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็มีโอ้หลายท่านเลยนะครับนะวันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ทยอยขอเพลงกันเข้ามานะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนหลังไมค์นะครับนะมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่พลอยวัดอรุณนะครับป้ายาสมุทรปราการพี่นันท์เพชรบูรณ์พี่เน่งบึงกุ่มนะครับลุงต่อยจันทบุรีนะครับมีพี่เสกอุดรพี่พรรังสิตนะครับพี่แหม่มมีนบุรีนะครับพี่ชาติจังหวัดตากนะครับพี่อนันต์สุโขทัยนะครับมีป้าตุ๋ยนะฮะตลาดไทยแล้วก็มีพี่กบสุโขทัยนะจ๊ะโอ้แล้วก็อย่าลืมครับชาวคณะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับตอนนี้เป็นช่วงเดียวนะที่ต้องรีบกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จะกดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
2: เฉียดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เคสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากน้องซันนะครับนี่คือเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับแล้วก็มีโปรดพิจารณาจากพี่ดำรงนะอันนี้ก็ขอมาทางหลังใหม่นะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษนะครับก็ต้องรีบจองสายให้ทันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากพอสนะฮะที่ว่างจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

ดยหวีคณัชชัยขณะนี้เวลา15:22 น.ลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา15:22

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทรงศักดิ์โต้วิโรจน์เรื่องสีน้ำเงินระส่ำสองนอหนูขัดแย้งกันไม่จริงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ศึกในกระทรวงมหาดไทยที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสองนอหนูคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเพียงข่าวเท่าที่ตนดูไม่มีอะไรซึ่งนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนก็ไม่มีอะไรขอพูดว่าความคิดเห็นของคนไม่ตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันทุกเรื่องมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นการเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วบอกว่าเป็นความขัดแย้งเริ่มไม่ลงรอยกันนั้นตนยืนยันว่าไม่มีเมื่อถามว่านายวิโรจน์ออกมาเตือนว่าอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนลุงตู่และลุงป้อมนายทรงศักดิ์กล่าวว่าเพียงเปรียบเทียบเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่คนละวัยกันเมื่อถามย้ำว่าเหมือนสีน้ำเงินจะขัดแย้งกันภายในใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์ย้อมถามว่าสีน้ำเงินคืออะไรผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าเป็นสีของพรรคก่อนยืนยันว่าไม่มีอะไรเรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาและกล่าวถึงวันนี้รัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสดูว่างบประมาณที่ลงไปถึงประชาชนแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจะได้ติดตามสะท้อนให้เห็นประโยชน์ส่วนหนึ่งประชาชนส่วนหนึ่งก็ชื่นชมอยากให้มีเฟสต่อไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมและรากหญ้าเสรีพิสุทธิ์เจอสุภชัยเบรกหลังพาดพิงนายกไม่มาแถลงงบเองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยกล่าวอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีไม่มาแถลงงบประมาณแต่มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแทนหรือเพราะขณะนี้รัฐบาลมีงานมากทั้งข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งอุโมงค์ทางภาคเหนือถล่มแต่เชื่อว่าประธานในที่ประชุมสามารถคุมเกมการแถลงงบประมาณได้ท่านนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการอภิปรายงบประมาณของตนในวันนี้เป็นเรื่องในอดีตที่จะชี้เจตนาในการบริหารประเทศได้เป็นอย่างดีถ้าคนเราบริสุทธิ์ซื่อตรงสุจริตก็บริหารประเทศชาติสุจริตแต่ถ้าทุจริตคดโกงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรทำให้นายสุภชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงย้ำว่าสิ่งที่พูดไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณมองว่าผิดข้อบังคับที่69ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นและมีการใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีพร้อมขอประธานควบคุมการประชุมด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่ได้คิดอย่างที่นายสุภชัยพูดแต่เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏจนใต้วางบึ้มรถอสโกลกพลาดเป้าถูกรถมาเลเซียเจ็บ2คนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนนสายสะปอมตากใบบริเวณบ้านไพลวันหมู่7ตำบลไพลวันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์เก๋งความเสียหาย1คันที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดเสียหลักอยู่ริมถนนด้านเลนขวาติดกับเหล็กกั้นขอบทางโดยมีสภาพถูกอนุภาคของระเบิดที่บริเวณส่วนหน้าของรถทั้งฝากระโปรงกระจกหน้าแตกเสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการช่วยเหลือนำตัวชาวมาเลเซีย2คนออกจากซากรถและนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบเป็นการเร่งด่วนและที่บริเวณผิวการจราจรเลนซ้ายซึ่งเป็นท่อลอดมีหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง4เมตรพร้อมกับซากชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มมาเลเซียสีแดงหนักไม่ต่ำกว่า70กิโลกรัมซึ่งจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกได้แล่นผ่านกลับจากส่งกำลังพลไปเข้ารับการฝึกที่ศูนย์ฝึกกำลังประจำถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยนั่งโดยสารมาด้วยกันสี่นายเพื่อมุ่งหน้ากลับที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกในระหว่างที่รถยนต์ของชาวมาเลเซียกำลังวิ่งอยู่ในเลนซ้ายเพื่อขับแซงรถยนต์ของอส.สุไหงโกลกคนร้ายที่แฝงตัวซุ่มอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิดด้วยรีโมทจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โดยหมีคณัชชัยมหานครออนไลน์ฮิตสนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับวันนี้มีงานจากพี่เถิงนะฮะกลัวนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะฮะแล้วก็มีคำเตือนของแม่นะครับแมงปอชนทิชานะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวผ่านไปนะครับออนไลน์ฮิตของเรานะตอนนี้ก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้โหนี่เวลาผ่านไปไวมากเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะพี่มานพนะครับมีน้องนับดาวนะครับพี่สันตยาเหรอครับนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะมีพี่สิริพรพี่ขวัญเรือนนะครับพี่ขาวดอนนะครับเสียเปียกพี่จุ๊บแจ้งนะครับชาวคณะของเราก็ยังอยู่กันครบเลยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตอนนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าจ้ะ
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไข่เชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะยามี
0: ครับสวัสดีครับพี่หนูนะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ้าวพี่หนูวันนี้เราโทรมาเล่นมาแก้มือใช่ไหมพี่
3: ใช
0: ่
3: แล้ว
0: อ้าวนะครับวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรตอบได้สองครั้งนะพี่หนูนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ้าวมาครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับผมแล้วก็มีลูกบอลออกมานะครับแล้วก็ให้พี่หนูเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเน
3: า
0: ะ
3: เข้าใจค่ะ
0: พี่หนูพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาครับมาเขย่ากล่องเบาๆสีสวยเอามานะครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเหลืองลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นแดงเหลืองเขียวนะครับลูกที่1สีอะไรดีครับพี่หนู
3: สีแดงค่ะ
0: สีแดงนะครับเทมทะเลเลมทำเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่หนูครับผมมีโอกาสอีกครั้งนึงครับพี่หนูระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวครับ
3: สีเหล
0: ื
3: องค่ะ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะเลเลมทำเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องสุดยอดขออนุญาตเฉลยนะครับนะสีเขียวนะครับนะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับเอาวันนี้พี่หนูเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่นะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับนะฮะอ้าวยิ่งโทรมานะครับยิ่งมีโปรพิเศษนะครับฉะนั้นใครที่พลาดครั้งแรกเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งแบบอุ๊ยพลาดไปแล้วไม่ใช่ครับโทรมาครั้งต่อไปเราจะมีโปรช่วยเหลือนะครับผมมาครับนะแล้วก็สำหรับนะพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไข่เชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรอนะครับก็ยังคงรออยู่นะจ๊ะอ่ะ2เพลงรอๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะกันบ้างนะครับมีพี่หนูริงบอกว่าโอ้ยฝนมาอีกแล้วนะครับนะตอนนี้เริ่มทยอยมานะครับนะแล้วก็มีพี่สมใจนะครับมีพี่สุดเช็คนะครับมีพี่ดำรงนะครับมีพี่นีปราณีนะครับพี่สิริพรพี่มันธนาครับพี่ชุลีรักนะฮะแล้วก็มีพี่บุญนำพี่หยุ่นนะครับพี่บรรจงพี่ชาตรีพี่นงรักนะครับพี่อุไรพี่นวลในนะครับมีพี่นวลขจรนะครับพี่วงเดือนพี่มีหมี่มี่ก็มาแล้วนะครับนะมีพี่หนิงซีคอนพี่สุฮอนแลนด์พี่จุ๊บแจงพี่ทิพวรรณพี่นิสานาถนะครับนะพี่อีเกิลอายน้องกัญญาพี่วิมลนันนะครับพี่ฤดีนะฮะมีพี่ไพศีพี่กันสุดานะครับพี่สิริรักนะครับพี่จิตาพรนะครับนะแล้วก็มีพี่จงรักพี่นึกนะครับพี่สุดเขตก็มาแล้วนะอันนี้ทางคอมเมนต์นะครับน้องนับดาวพี่ขาวดอนนะครับนะพี่ลิงนะครับพี่ประเชิญนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

ช้างเผือกนะครับ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับนานุ่นเดอะฟอร์เทลลิงจากสปป.ลาวนะครับนี่คือมาทีหลังแต่จริงกว่านะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากน้องป๊อปปี้นะครับขอโทษที่ทำให้รอนะครับรวมถึง

0: งานจากน้องพันจักรพันธ์นะครับสถานีความระกำจ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืนจ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สองเพลงนะครับนี่คือก้อนเกลือยังหวานนะครับพี่บ่าววีกับน้องบิวกัลยาณีนะครับนะน้องปริตาก็บอกอุ้ยชอบมากเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก้อนขี้ฟ้านะครับจากเต่าภูสินนะครับเพลงนี้เจเดซี่ก็ช่วยเฮียเลือกมานะครับ
1: มหานครสุปเปอร์มิ
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนนะฮะมีซัลเฟอร์ 2.5% นะครับช่วยลดแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับเดี๋ยวซุปเปอร์ฮิตวันนี้นะฮะก็จะเป็นงานจากน้องบอสนะกับตี3นะวันนี้ก็ถามถึงหลายท่านเลยนะครับแล้วก็อวยพรวันเกิดนะครับนะน้องบอสด้วยนะครับหลังจากที่พี่นะอวยพรล่วงหน้าไปหลายเดือนแล้วนะครับก็ให้น้องบอสเนี่ยนะครับมีความสุขมากๆนะครับนะคิดหวังสิ่งใดก็มีความสุขนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับ FC เยอะอยู่แล้วก็ FC มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะอ้าวมีความสุขมากๆนะครับ Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับน้องบอสนะฮะเดี๋ยวชาวคณะมาอวยพรได้นะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของน้องบอสด้วยนะครับลาด้วยเพลงนี้นะครับตี3นะครับช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อฟังกันยาวๆรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า

นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าขณะนี้เวลา16นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปลัดมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมให้กำลังใจเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์กรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15เมื่อเวลา 23:00 น.คืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้ตนพร้อมแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวในขณะนี้ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแต่ระเบิดทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปผู้ว่านราธิวาสกำชับแพทย์ดูแลรักษาเต็มที่กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดท่อล่อตากใบทำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเจ็บสาหัส2รายกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพลวันตำบลไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนภายหลังเกิดเหตุนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทันทีพร้อมออกคำสั่งกำชับสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถอำนวยความสะดวกประสานงานร่วมกับสถานกงสุลและญาติของผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเร่งรัดให้ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการชดเชยค่ารักษาพยาบาลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ภาครัฐอย่างเต็มที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่และอยู่ระหว่างการสืบสวนแกะรอยเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนราธิวาสให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดการบินไทยชี้แจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นโดยระบุว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดจากข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกมหานคร LTM FM 95

สำนักงานเพลงนะครับที่ต้อนรับคุณฟังมากับพร้อมสายฝนแหมพอ4โมงปุ๊บน้องฝนก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่เพราะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือนกันแล้วนะครับกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลก็จะมีฝนเนี่ยครอบคลุมประมาณ70%ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับก็เฝ้าระวังและก็วางแผนการเดินทางกันสักนิดนึงนะต้นสัปดาห์แต่สำนักงานเพลงครับเมื่อต้นชั่วโมงที่เราเปิดมาต้อนรับคุณฟังเนี่ยนะฮะเปิดมาด้วยคืนคำครับงานจากนวกะจากใจกวีช่างโค้ดครับและต่อด้วยอย่าใจกระจอกงานจากพี่หนูเล็กกาก้าเพลงนี้ก็เข้าสู่มหานครชาร์ตของเราสัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยและที่สำคัญทางหลังไมค์ขอมาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับจัดเสิร์ฟให้ทันทีต่อเนื่องกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับคุณฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้ก็เดินทางขับขี่โดยปลอดภัยแล้วกันนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติมขอเพลงเนี่ยนะครับยังคงที่จะแนะนำเพลงที่อยากจะฟังอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษก็บอกกล่าวเข้ามาได้เช่นเดิมเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400มาเริ่มต้นด้วยสัญญาบ้านทุ่งก่อนนะครับมอบให้หนุ่มรอจากโชคชัย4ครับน้องแชมป์แนะนำเพลงนี้เข้ามาจากพี่วิระดาวงเทวัญ

ของงออีกครั้งครับเนี่ยจากพี่แจ็คธนพลมีน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลส่งบทกลอนมาด้วยนะฮะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามาสมมติกรบอกว่าเคยสัญญาบอกว่ารักเป็นหนักหนาการเวลาผ่านมาน้ำตาหล่นเธอเลือกรักฝากใจให้อีกคนสุดทานทนปรนเปรอ

0: ให้ไม่เคยพอสร้อยที่ขอพี่เอาให้เป็นค่าจ้างหากถูกร้างขว้างทิ้งเขาดิ่งหายอย่ากลับมาให้พี่ช้ำนะดวงใจค่าจ้างควายให้ได้หายจมปรักเอ่ย
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: แต่ตอนนี้สายชิวฮิวใจหนึ่งสายรออยู่แล้วเช่นกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องโอ๊ตนี
0: ้ครับขอบพระคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่เน่งบึงกลุ่มนะครับผมฝนตกไหมฝั่งนั้น
2: ตกอยู่ค่ะแล้วลมแรงด้วยค่ะ
0: โอ้ลมแรงใช่ไหมครับแล้ววันนี้ต้นสัปดาห์อยากฟังเพลงอะไรครับพี่
2: ความจนวัดใจของสิริพรค
0: ่
2: ะ
0: มอบให้ใครเชิญเลย
2: ให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วให้น้องโอ๊ตคณิตและน้องหลังใหม่น้องกวางค่ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่แวะมาฝากเพลงนะพี่หนึ่งนะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม
2: เช่นกันนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค
0: ่
2: ะ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจขอบคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะครับเชฟพงษ์เจนีครับฝากเพลงคิดฮอตทุกคนของมนแคนนะฝากมอบให้ลุง935ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครด้วยมีพี่พิรุณแมวครับมาพร้อมกับคุณพิรุณบนฟากฟ้านะบอกว่า4โมงปุ๊บนี่พี่กดส่ง SMS ปั๊บเลยน้องโอ๊ตแล้วก็ทักทายน้องโอ๊ตแล้วกันวันนี้มาฝากเพลงหม้อหุงข้าวนะครับพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกันดาวไรอันกัดบัณฑิตนะส่วนไอพรอ่อนนุชบอกว่าอากาศแบบนี่เนี่ยฝากเพลงสักนิดนึงดีกว่ามันจะได้เข้ากับบรรยากาศนะฝากเพลงฝันว่าได้เป็นพระเอกน้องตรีชัยนรงค์เข้ามารวมไปถึงสวัสดีไปถึงพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวนะครับทางหลังไมค์ก็เพิ่มเติมกันได้อยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สำหรับช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับทางหลังไมค์นะครับแนะนำเพลงนี้เข้ามาจากพี่จอยรวมมิตรคุณผู้ฟังเต้ยก่อสร้าง
2: ปังซิงเกิลต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฝากพี่จอยอ้าวมาลองฟังให้พี่จอยดูหน่อย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมตาปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 10:54 นกันแล้วนะครับคุณฟังมาเน้นย้ำกิจกรรมกันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือบมจ.อสมทของเรานะครับก็อยากจะมาเชิญชวนคุณฟังกันนะครับมาร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะช่วงนี้กำลังดุเดือดเลยทีเดียวนะผ่านกิจกรรมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์ครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลทุกท่านครับมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนั่นแหละนะครับผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงคุณครับเข้าไปลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร Mcot Superfan ครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลและมี Gold Gift Voucher อีก5รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยคุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์เพื่อชีวิตเฮ็ดเป็ดหัวใจถึงได้ช่วงนี้กับเสือตัวที่11กันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับอยากเพิ่มเติมหรือพูดคุยสายหน้าไมค์ขอปุ๊บจัดให้ทันทีในช่วงพาเรทเพลงฮิต4 พาร์ทโทรมาได้เลยนะครับ

0: ยมูน
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพเรือเตรียมชงปลัดกลาโหมลงนามอนุมัติบริษัทเอกชนต่อเรือฟริเกตลำแรกภายในกรกฎาคมนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ยืนยันเรื่องความโปร่งใสพร้อมพยักหน้าตอบรับว่าได้ของดีโดยจะมีการส่งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ซึ่งรายละเอียดให้โฆษกกองทัพเรือเป็นผู้ชี้แจงขณะที่พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายหลังปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติผลการคัดเลือกทางกองทัพเรือจะชี้แจงทั้งหมดโดยอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถเปิดเผยได้ยกเป็นเรื่องที่กระทบปฏิบัติการทางทหารไม่กระทบบริษัทเอกชนและไม่กระทบ OPSEC หรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพร้อมยืนยันความโปร่งใสของโครงการเชื่อว่าไม่มีคณะกรรมการคนใดอยากเอาตัวเองไปเสี่ยงถูกปปช.สอบที่สำคัญกองทัพเรือมีผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมกำกับอยู่ตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพเรือเตรียมเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินงบประมาณและยุทโธปกรณ์มีเพียงพอประชาชนไม่ต้องกังวลพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้ว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะนี้จะต้องเตรียมความพร้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับกำลังพลสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เตรียมการไว้ส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนให้รวมถึงกระสุนและยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้ยืนยันว่ามีเพียงพออย่างแน่นอนนักวิชาการธรรมศาสตร์วิเคราะห์คนกรุงเทพคะแนนให้ชัดชาติส่วนหนึ่งเพราะภาพลักษณ์ไม่ใหญ่โตไม่พิธีการไม่ทำการเมืองท่าแย่รองศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์พานแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะของตัวผู้สมัครเท่านั้นแต่คือการยืนยันถึงความไว้ใจที่กลกทม.มอบให้นายชัชชาติอีกครั้งและถึงแม้ตลอดช่วงการหาเสียงคู่แข่งจะพยายามตั้งคำถามต่อการบริหารงานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบหรือที่ถูกพูดถึงมากอย่างเรื่องระบบอากงแต่ผลเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนว่าประเด็นเหล่านี้สร้างข่าวได้สร้างแรงกดดันได้แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้นอกเหนือจากนโยบายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายชัชชาติชนะการเลือกตั้งคือภาพรวมของการเป็นผู้บริหารที่คนกรุงเทพรู้สึกคุ้นเคยเห็นและประเมินได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานายชัชชาติมีภาพลักษณ์ที่ง่ายไม่พิธีการเป็นมิตรเข้าถึงได้ไม่พูดซับซ้อนไม่ทำการเมืองแบบท่ายากและพยายามสื่อสารในแบบที่คนรู้สึกว่าเป็นคนทำงานมากกว่านักการเมืองแบบเดิมภาพลักษณ์แบบนี้สำคัญมากเพราะคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งอาจไม่ได้มองหานักการเมืองที่พูดเก่งที่สุดหรือมีวาทกรรมทางการเมืองแรงที่สุดแต่มองหาคนที่ดูทำงานได้จริงอยู่กับปัญหาเมืองจริงและไม่สร้างความรู้สึกห่างเหินระหว่างผู้บริหารกับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เ ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
6: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
7: ผมจอยอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: เดินทางมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับผมพาเรทเพลงฮิตตอนนี้1สายรออยู่แล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
3: พี่อรุณจ้า
2: อืมพี่อรุณนะแม่เหมือนรู้เลยว่ารับสายเนี่ยนะฮะหน้าไมค์พาเรทน้องโอ้โห ฟังจริงอะไรจริงนะดังนั้นแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรพาเรทเพลงฮิตครับพี
3: ่กลางดาวของลูกชาย
2: กลางดาว น้องไรอันกาบัณฑิตนะพี่นะ
3: จ้า
2: แล้วอุตรดิตฝนตกไหมพี่อรุณวันนี
3: ้ไม่ตกเลยเป็นอาทิตย์แล
2: ้
3: วอากาศกว่าแล้วมันคึกไปขึ้นมาบนพรมีลมหน่อยมันก็หายไปเนี่ยไม่ตกเลยไม่ตกเลย
2: เหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าพระพิรุณนี่ไม่เดินทางไปเลย
3: ไม่ตกเลย
2: ครับพี่เพลงนี้ฝากเพลงกลางดาวมามอบให้ใครเชิญสักนิดนึงไหม
3: มอบทุกเสียงทุกสายเพราะมอบให้พวกแม่ๆที่ฟังอยู่แล้วก็ทั่วประเทศที่ฟังอยู่นะจ๊ะ
2: ครับได้เลยนะมาเดี๋ยวรบกวนพี่อรุณสักนิดนึงคนสวยคนงามของเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผม
3: จ้า
2: ให้ผมพูดให้ผมพูดนำนะ
3: จ้า
2: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอาฮ่า
3: และไอยราอาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยรา
3: ไอยราอาฮ่า
2: สุดยอดขอบคุณด้วยนะครับพี่อรุณ
3: จ
2: ้
3: า
2: ครับดูแลสุขภาพมีความสุขด้วยพี
3: ่
2: พักผ่อนเยอะๆอีกนิดนึงอีกประโยคนึงพักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
2: นี่สาวอุตรดิตถ์นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยคุณผู้ฟังที่โทรมาฝากเพลงทิ้งไว้นะทางหลังไมค์กับหมายเลขโทรศัพท์022481366เบอร์นี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเปิดรับสายหน้าไมค์แต่ฝากไว้ทางหลังไมค์ได้เช่นกันนะน้องทีมงานก็พยายามดูแลเท่าที่จะดูแลทั่วถึงนะครับก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะฮะคุณกุลจากสมุทรปราการพี่นกสุพันธ์พี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์ยายแสงบางนามาแล้วพี่เล็กสิงห์บุรีก็แวะมาเช่นกันพี่นันเพชรบูรณ์พี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชปยาคนงามนะจากสมุทรปราการอ่ะมาฟังพาเรทกันเลยเริ่มต้นด้วยครับ

0: หวานไม่เป็นแต่หวานมากเลยนะปยานี่แนะนำเข้ามาทุกวันเลยบอกว่าชอบมากชอบที่สุดในดวงใจแล้วเพลงนี้หัวขบวนพาเรดครับเปิดมาด้วยการดาวไรอันกาดบัณฑิตโปรดพิจารณางานจากพี่ดำรงนะแล้วก็ต่อด้วยกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงงานจากน้องเป่าเปาวลีพรพิมมนและปิดท้ายด้วยหวานไม่เป็นงานจากพี่สันติครับผมนี่ก็เป็น4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮา
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มาเข้าสู่ช่วงจอคิวฮิตกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับสวัสดีไปถึงหนุ่มนครพนมด้วยนะพี่บูมของเรานี่ก็แนะนำโปรดพิจารณามานั่นแหละของพี่ดำรงวงทองจะเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแล้วก็พี่บูมบอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับส่วนพี่วิภารัตน์ครับบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตวันนี้ฝากเพลงแฟนใครไม่รู้นะเพลงนี้อาจจะต้องขออภัยพี่วิภานิดนึงนะเพราะว่าเป็นเพลง AI แท้ๆเนาะก็ต้องขอสงวนนิดนึงนะฮะแล้วก็ถัดมามีฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตสดทางไลฟ์สดมาส่องกันหน่อยดีกว่าลูกพี่หลินแวะมาแล้วคุณสาวพัทยาดุงเดือนอ่อนบางพี่แอลผักสดบอกว่ากำลังเตรียมกับข้าวให้หลานอยู่แต่ก็คิดถึงน้องดีเจเฮียหมีจังเลยไม่รู้จะทำยังไงดีนี่คุณสุวิมลจากเพชรกษาบอกว่าอรอดฝนไปฝนหยุดแล้วนะเสียเปียกบอกว่าคนรวยอย่างเสียเนี่ยหวานเป็นตะหน่าย ขอบคุณด้วยนะที่คอมเมนต์เข้ามาส่วนเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บฉะเชิงเซาบอกว่าขนมเจ๊เล็กหวานหมดขึ้นนี่แอบไทยอินนะเจ๊เล็กนะแต่ไปอุดหนุนกันได้เฟซเขาทำส่งกันทุกวันเลยโอ้เพียบเลยนะแม่ค้าคนงามของเราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแล้วก็ทีมงานคุณระวิภานี่ฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาคุณกระแตสีสเกตเอ้ยแล้วก็คุณสุนีบอกว่าดีเจยิ้มหวานนะอะไรนะดีเจยิ้มหวานเป็นนะ FC อ๋อโอเคครับผมรวมไปถึงอีกหลากหลายท่านพี่อรุณเอ๋ยนะน้องกริตกิสกรน้องแวนเนาะคุณสาวครามก็บอกว่าสวัสดียามแรงเจ้าน้องโอ๊ตนะมีใครอีกเอ่ยอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันพี่หนูเพียนคุณสาสิสิตีเหรอบอกว่าคิดถึงเฮียหมีนะคะไม่ได้ฟังนานอ๋อนี่นะครับเฮียหมีเขาตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วแน่เลยนะ5โมงครึ่งแล้วปกติเฮียจะอยู่ในช่วงบ่ายโมงจนถึง4โมงเองอลังนักจุ๊บๆเสียเป๋วบอกว่าประกาศดังมากส่วนคนปุ๊บปูกัญญารัตน์นี่บอกว่าสวัสดีด้วยค่ะคิดถึงคิดถึงใครครับคุณหนูเพียรขอบคุณด้วยนะจ๊ะอ่ะฟังเพลงกันดีกว่าครับผมช่วงนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้เวลานี้นึกคำอยู่จะพูดอะไรต่อเพลงนี้ครับผมจากพี่อนัสสัลกยาเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายมิวสิกรูมคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าเพียงเธอหลับตาครับได้บังแฝกผ้าเขาเกาะยาวเป็นคนเขียนคำร้องทำนองนะก็มาฟังกันดีกว่าเพลงใหม่จากพี่อนัสครับ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับมาอีกต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เปิดมาด้วยหม้อหุงข้าวครับถูกแนะนำเข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวนะเงินจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับได้ร่วมฟีเจอริ่งไว้กับพี่พันช์วรการเพลงนี้อยู่ภายใต้สังกัดจินนี่เรคคอร์ดนั้นคุณฟังมาสู่มหานครชาร์ตของเราเนี่ย4สัปดาห์แล้วแล้วก็ครองฮิตที่1ครับได้ถึง3สัปดาห์ต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆนะซึ่งหม้อหุงข้าวยังคงที่กับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ด้วยต่อด้วยเพลงที่2ครับโนราพลัดทินงั้นใหม่นะครับจากเนตราเชนฟีเจอริ่งไว้กับกล้วยสแตมป์เพลงนี้ภายใต้สังกัดค่าย JPS Record ครับผม Record นะอยู่ในฮิตที่17ขึ้นมาจากฮิตที่20เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสองเพลงต่อเนื่องครับก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม

0: สูตรสำเพอ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอมแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับทิ้งท้ายด้วยเงินจากพี่ยาย่าหญิงนะครับหรือว่าหญิงรัฐาเจ็บนิดๆครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับก็มาพบกันช่วงเย็นนะครับคุณอัญ
4: ค่ะ
3: ยังไม่เห็นคุณอัญเลย
4: อ้าวโทษทีลืมเปิดกล้องมาแล้วค่ะมาแล้วค
3: ่
4: ะ
3: โอเคครับ
4: ค่ะ
3: เมื่อตอนเช้านี่เราค้างเรื่องที่ท่านผู้ฟังของเรานะครับท่านถามว่าทราบหรือยังว่ามีแอร์โฮสเตสไทยไปถูกจับลักลอบนำเข้าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียเราก็ตรวจสอบข่าวทันทีก็ยังไม่มีข่าวเข้ามาแต่ว่าหลังจากนั้นนะเสร็จรายการก็ได้ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าตำรวจออสเตรเลียก็ได้แถลงวันนี้เองว่าได้จับกลุ่มหญิงสัญชาติไทยอายุ26ปีเขาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไงไม่ทราบนะเขาไม่เปิดเลยนะว่าเป็นสายการบินอะไรใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศขนเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยที่ตำรวจบอกว่าราคาในตลาดมืดเนี่ยเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง500,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ11,500,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่ได้ประกันนะมีรายงานว่าจะได้ขึ้นศาลอีกทีหนึ่งก็เป็นนู่นเลยครับ
4: เดือนกันยา
3: เดือนกันยายนเลยก็หมายถึงว่าก รกฎาสิงหาแต่น้อยสองเดือนครึ่งเนี่ยยังถูกควบคุมตัวอยู่นะที่เมลเบิร์นนะครับ
4: ค่ะโดยถ้าเราไปดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นภาพข่าวเนี่ยจะเห็นในตัวภาพเลยนะคะซึ่งเธอก็เกินป้ายจริงๆเลยนะคะพี่ไพศาลไอตัวผ้าที่เย็บเป็นถุงแล้วก็ติดแนบไว้กับตัวซับในของกระเป๋าเนี่ยเธอใช้ตราช้างและเขียนว่าไทยแลนด์อ่ะเหมือนกับกระเป๋าที่เวลาเราไปเดินแถวถนนข้าวสารแล้วจะเห็นที่เป็นซูเวเนียร์สมัยโบราณอ่ะซึ่งตอนนี้ก็คงยังมีอยู่ที่จะต้องมีรูปช้างแล้วมีคำว่าไทยแลนด์อยู่ในนั้นถ่ายมาปุ๊บ ก็รู้เลยว่าไทยแลนด์ product of Thailand เลยก็กระไร
3: นะใช่ก็จะเป็นของที่ระลึกเพราะว่าตำรวจบอกว่าตรวจพบทั้งหมด12ใบน
4: ะแล้วก็แต่ว่าเอาซ่อนไว้ใน
3: ซับ
4: ในกระเป๋าค่ะคือถ้าจะเป็นของที่ระลึกเองก็แล้วแต่ก็มันก็ไม่ต้องไปอยู่ในซับในกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วถ้ามันอยู่ในซับในกระเป๋าคุณก็ไม่ต้องเนียนถึงขนาดที่ว่าเอาแบรนด์แบบไทยแลนด์รูปช้างไปแปะอยู่บนถุง

0: ยาเสพติดขนาดนั้นหรอกนี่ก็แบบทำร้ายประเทศซ้ำสองเกิดไปนะคะทำร้ายตัวเองทำร้ายบริษัทการบินไทยแล้วก็ทำร้ายประเทศไทยนี่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงอายุ26ที่มีหน้าที่การงานมีโอกาสดีมากในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนสายการบินแห่งชาติเนี่ยเธอคิดอะไรที่ในสารคะทุกวันนี้เนี่ยการเข้าไปเป็นพนักงานต้อนรับในสายการบินยังเป็นอาชีพสุดยอดปรารถนาของผู้หญิงอยู่นะคะมาผู้ชายด้วยแล้วก็ยังเป็นการแข่งขันในอัตราที่สูงมากอยู่ค่ะถึงแม้จะบอกว่ามีอาชีพนู้นอาชีพนี้เยอะแยะมากมายแต่ก็ยังเป็นอาชีพที่ยังการสมัครเข้าทำงานการแข่งขันยังอยู่ในระดับสูงอาจจะมีความเปลี่ยนไปก็คือเขาไม่ได้ฝังกายจนอยู่เป็นคุณป้าแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยรอเกษียณทุกวันนี้เขาเป็นคอนแทคเขาก็ทำ5 ปี 10 ปีอาจจะเปลี่ยนงานแต่ก็เข้ายากนะคะเข้าไปแล้วทำแบบนี้เรียนไม่รู้ว่าเส้นทางชีวิตยังไงนะคะที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถไปเจอกับพวกกวนแบบนี้แล้วก็มีคดีความแบบนี้ในที่สุดได้ค่ะ
1: เข้าใจว่าถ้าอายุ26ก็ไม่น่าจะมีอายุงานมากนักนะ
0: ใช่ค่ะเพิ่งจะจบแล้วก็ทำงานได้แหละ
1: คงจะเพิ่งจะเข้าทำงานการบินไทยก็ได้ออกแถลงการชี้แจงเลยนะครับบอกยืนยันว่าบริษัทได้รับทราบเรื่องและกำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่ย้ำชัดว่าบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดที่สั่งห้ามพนักงานยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่กำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียซึ่งการบินไทยจะดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายควบคู่ไปกับการยึดมั่นจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สนับสนุนการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกกรณี
0: คนก็คงไม่ได้คิดว่าทางบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนหรอกแต่ว่าที่เขาตั้งคำถามกันตอนนี้ก็คือว่าออกจากประเทศไทยได้ยังไงพอไปถึงที่นู่นเนี่ยสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บออสเตรเลียนี่เป็นอะไรที่สุดยอดที่คุณไม่มีวันจะหลบเอาเม็ดถั่วเม็ดงาปลาเค็มเนื้อย่างอะไรเข้าไปได้อยู่แล้วสุดยอดของการลื้อค้นเลยกระเป๋าบางใบใหญ่มากเจ้าของเนี่ยหาลิปสติกแค่เล็กๆไม่เจอหายนะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียค้นจนเจอได้นะคะถ้ามันมีส่วนผสมของอะไรที่เขาไม่ให้เข้าประเทศก็ปรากฏว่าสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บก็เอาไปเอ็กซเรย์หลังจากนั้นก็จบกันตั้งแต่เมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเธอถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็รอขึ้นศาลที่เมลเบิร์นค่ะ
1: 25คือวันพฤหัสก็เท่ากับเกิดมาแล้ว4 วัน 5 วันผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิตติพงศ์กิตติยากร
0: กิตติขจรค่ะ
1: กิตติขจรประธานโทษค่ะ
0: ค
1: ุณกิตติพงศ์กิตติขจรนะบอกว่ายืนยันว่าทางท่าอากาศยานของไทยเนี่ยมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารเดินผ่านเข้าออกโดยเป็นมาตรการที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท.ส่วนกรณีที่มีคุณอัญชลีพรตั้งข้อสังเกตถึงการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายหรือว่า
0: ในโซเชียลเนี่ยเขาตั้งคำถามนี้กันหมดนะคะ
1: ที่อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเครื่องบินหรือผู้โดยสารททขอชี้แจงว่ามาตรฐานการตรวจค้นผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปตามมาตรฐานโลกโดยขาออกเมื่อผู้โดยสารไปเช็คอินเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจสิ่งแปลกปลอมที่เป็นวัตถุเหล็กหรือโลหะรวมถึงของเหลวที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับเที่ยวบินนั้นดังนั้นการตรวจเอ็กซเรย์อาจจะไม่สามารถแยกสารสิ่งเสพติดที่เป็นเฮโรอีนได้เพราะการแพ็คไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามหากมีการประสานงานมาจากสำนักงานท คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะมีการตรวจค้นสารเสพติดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไป
0: หมายความว่ายาเสพติดขนออกได้ถ้ามันไม่มีโลหะผสมใช่ไหมคะ
1: คือมาตรการที่มาตรฐานโลกเนี่ยเขาให้ขาออกเนี่ยให้ควบคุมเข้มงวดที่สุดเลยก็คือสิ่งที่จะเป็นวัตถุระเบิด
0: ระเบิด
1: แล้วไปตรวจค้นสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยในขาออกก็คือขาเข้าทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะตรวจไม่เจอถ้าเป็นยาเสพติดแต่จะไปถูกสกัดจากช่วงตอนที่ถึงขาออกนะวันนี้เขาอธิบายไว้อย่างนั้นเหมือนกันกับของเราถ้าผ่านจากท่าอากาศยานต้นทางมาเนี่ยเข้ามาได้นะก็จะมาติดขาออกเราย
0: าเสพติดก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งขนเฮโรอีนจากออสเตรเลียมาที่ประเทศไทยขาออกจากออสเตรเลียอาจจะโอเคเลยล่ะเพราะว่าเขาจะไม่ตรวจเฮโรอีนที่มีลักษณะคล้ายแป้งเนี่ยเขาก็จะตรวจอะไรนะฮะก็จะตรวจพวกโลหะที่ป้องกันให้มีระเบิดขึ้นแต่ว่าก็จะมาติดที่ตม.หรือว่าตำรวจที่เมืองไทยที่สกัดเฮโรอีนให้เข้าเมืองไทยแต่ตอนออกจากออสเตรเลียอาจจะแบบก็คล้ายๆกับที่อ
1: าจจะรอดมาได้อาจจะรอดมาได
0: ้เมืองไทย
1: อาจจะมาติดที่ด่านถ้าทุกคนมาเมืองไทยก็ต้องติดด่านขาเข้าของเรา
0: เป็นสากลใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นสากลใช่ไหม
1: เขาแถลงว่าอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมแต่ว่าที่คุณกิติพงศ์เขาแถลงนี่ก็แถลงว่าอย่างนั้น
0: เป็นสากล
1: คุณกิติพงศ์บอกว่าถ้าเป็นขาออกเนี่ยที่สุวรรณภูมิเราเนี่ยเราตรวจเน้นไปที่เรื่องของสิ่งที่จะเป็นพวกวัตถุระเบิดพวกโลหะพวกของเหลวอะไรพวกนี้นะแต่ว่าพวกสิ่งเสพติดเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เฉพาะยกเว้นแต่ว่ามีการข่าวมาแล้วระบุแต่ระบุกว้างระบุแคบอันนั้นเขาจะสกรีนเขาบอกยาเสพติดเนี่ยมันจะตรวจด้วยเครื่องมือทีเดียวเนี่ยไม่ได้เขาจะต้องใช้สุนัขดมก่อนเขาจะให้ถ้าสมมติว่ามันมีการแจ้งอะไรมามีเบาะแสนะเขาจะให้สุนัขเดินดมเลยของไทยเนี่ยที่ไปถูกเนี่ยก็ถูกสุนัขก่อนเจอเสียเลย
0: สุนัขก่อน
1: แล้วหลังจากที่เจอพิรุธแล้วเขาจึงขอกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยไปสแกนในเครื่องสแกนพิเศษเขาอีกทีนะจะเป็นของหน่วยยาเสพติดโดยเฉพาะที่เขาจะสแกนกระเป๋าในทีนะ
0: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดหนึ่งกันค่ะ18:10 เรามีข่าวพิเศษนะคะวันนี้
1: กับกฟผ.ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะกฟผ.ซึ่งวันนี้ที่ฉันเห็นแถลงการใหญ่ของรองผู้ว่าการกฟผ.นานๆจะเห็นกฟผ.เขาซุยปานะกฟผ.คว้ารางวัล Prime Minister Award มุ่งพัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมสตาร์ทอัพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยนวัตกรรมค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Prime Minister Award ประจำปี2569โดยมีนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่านเป็นโฆษกของกฟผ.ด้วยนะคะเป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล Prime Minister Award National Startup 2026สาขา Best Brotherhood of the Year โดยนายวริศกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของกฟผ.ในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนาสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยดำเนินการภายใต้บริษัทในกลุ่มกฟผ.หรือบริษัท Inno Power จำกัดและบริษัท Inno Space ประเทศไทยจำกัดมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนสำหรับ Inno Powerมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานสะอาดและความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วน Inno Space ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการลงทุนยกระดับสตาร์ทอัพไทยในระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเดินหน้าสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคทั้งนี้กฟผ.และบริษัทในกลุ่มไม่ใช่แค่มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเท่านั้นยังเดินหน้าสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและการยกระดับสตาร์ทอัพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในด้วยในนวัตกรรมด้วยค่ะ
1: ครับแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3/4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: พี่เสกสารเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเรื่อง
1: ยาเสพติด
0: ถูก
1: ขนยาเสพติด
0: ข้อหา มีมุมอะไรเพิ่มเติมไหมพี่เสกสารคะ
1: ก็มีแหล่งข่าวเขาบอกว่ามีคนฝากแอร์สาวคนนี้ไปจริงนะแล้วก็เข้าไปฝากข้างในเลยหมายถึงว่าเขาไม่ได้เอา
0: ไอ้
1: ไม่ได้ผ่านอยู่ในกระเป๋าของแอร์คนนี้ตอนที่ไปผ่านคือที่เขาลากกระเป๋าแล้วก็ไปผ่านไอ้เครื่องเล็กชงเล็กเสรีปกตินะตอนผ่านนั้นไม่มีแต่ว่าคนที่เอาเข้าไปเนี่ยสามารถเอาเข้าไปแล้วก็ไปส่งกันที่ภายใน
0: น่าเปิดดูคลิปวงจรปิดนะคะว่าเป็นการฝากแบบที่เรียกว่าฝากกระเป๋าทั้งใบไปหรือว่าหยิบของออกมาแล้วก็เปิดใส่กระเป๋าของผู้หญิงที่ปลากผ่านเข้ามาแล้ว
1: ควรจะสอบ
0: เดี๋ยวก่อนไม่ได้ค่ะพี่เอกสารคะ
1: อาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะเอาเข้าไปได้โดยที่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่า
0: แต่ว่าที่ฉันเห็นแล้วมันไม่ใช่กระเป๋าที่ลากขึ้นเครื่องได้ค่ะมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่ค่ะพี่เอกสารมันไม่ใช่กระเป๋าที่กระเป๋าใบเล็กที่เราลากแล้วก็เอาไป
1: ต้องโหลดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้ากระเป๋ามันต้องโหลดเนี่ยมันเอาเข้าไปฝากข้างในไม่ได้นะคะ
1: ถ้าแอร์
0: เพราะว่ากระเป๋าที่ต้องโหลด
1: ถูกต้องโหลดที่นี่เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะกระเป๋าที่ต้องโหลดเนี่ยมันต้องผ่านการเอ็กซ์เรย์
1: แสดงว่าต้องฝากกันไปตั้งแต่ข้างนอกมาแล้วแล้วแอร์ก็ต้องเอากระเป๋าใบนี้ไปโหลด
0: หรือ
1: ไอ้ส่วนกระเป๋าลากก็ลากไป
0: หรือถ้าไปลากเข้าไปส่งให้ใหม่ทั้งใบสมมติถ้าเรียนดูผิดว่ามันเป็นใบเล็กไม่ใช่ใบใหญ่นะคะไปรับทั้งใบที่นั่นแล้วก็ลากขึ้นเครื่องปกติแอร์โฮสเตสเขาจะไม่ลากกระเป๋า2-3 ใบนะคะเขาจะมีสะพายใบหนึ่ง
1: แล้วก็มีเป็นไอ้ที่เป็นกระเป๋าลากแบบที่ขนาดที่ใส่ในไอ้ช่องนั่นในเครื่องได้ครับ
0: เป็นกระเป๋าของบริษัทการต้องใช้เหมือนกันหมดไม่งั้นก็สีแดงสีชมพูหลากหลายเขามีกระเป๋าของเครื่องแบบเขากระเป๋าสะพายใบเด้งแล้วก็กระเป๋าลากและอาจจะมีถุงสูทถุงอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะไปรับกระเป๋าแยกต่างหากข้างในเพิ่มขึ้น1 ใบไม่ได้แต่สามารถเอาของไปใส่เพิ่มได้
1: ไปใส่เพิ่มในกระเป๋าที่ลาก
0: แล้วถ้าเอาของไปใส่เพิ่มได้มันไปอยู่ในถุงซับในของกระเป๋าไม่ได้ค่ะพี่เพชร
1: ไม่เ
0: ข้า
1: อันนี้มันเป็นถุงผ้าเนี่ย12 ใบมันก็นิดเดียวฮะ
0: แต่เขาว่าแอบเอาไปใส่ในซับในของกระเป๋าเลยนะ
1: ทำมาเรียบร้อยแล้ว
0: แสดงว่าเอาให้ทั้งกระเป๋าเลย
1: ถุงผ้าเนี่ยถุงผ้าเนี่ยมันมีซับในแล้วก็ยัดเข้าไปในซับในถุงผ้าคล้ายๆย่ามนึกออกไหมคุณอันเป็นย่ามเป็นผ้าทอเป็นผ้าทอแล้วผ้า
0: หมายถึงซับในกระเป๋าไม่ใช่ซับในกระเป๋าเดินทาง
1: ไม่ซับใน
0: กระเป๋าของซูเวเนีย
1: ตาช้างช้างในไทยแลนด์นี่แหละซูเวเนีย
0: โอเคโอเคโอเค
1: ยัดเข้าไปในนั้นน่ะทำมา12ใบเนี่ยคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าใส่เฮโรอีนกระจายกันไปครบทั้ง12ใบหรือครบในใบใดใบหนึ่งหรือไม่กี่ใบแต่เขาต้องกรีดตำรวจออสเตรเลียกรีดกันกรีดมีรอยกระเป๋าช้างเนี่ยกระเป๋าอันนี้มันไม่ใหญ่มากอะเป็นกระเป๋าเล็กเป็นของ
0: เป็น
1: ของ
0: มือเนี่ย
1: เป็นของซูเวเนียเนี่ย
0: ก็ใบหนึ่งขีดหนึ่งสิบใบก็กิโลหนึ่งแล้ว
1: ผมคิดว่าไม่น่าโหลดอ่ะผมคิดว่าน่าจะใส่ไอ้ที่เขาลากไปนั่นแหละแต่เขาที่เขาใส่ไปก่อนที่จะเดินผ่านไอ้เครื่องตรวจหรือว่ามีคนเข้าไปให้เขาข้างในอันเนี้ยตรวจดูจากกล้องวงจรปิดก็น่าจะพอทราบ
0: อินโนเซนต์ขนาดนั้นเลยเนี่ย
1: แต่เพราะว่ามีแหล่งข่าวเขาบอกว่ารับมีคนเนี่ยนำของเนี่ยมาฝากเป็นไปได้ว่าเธอก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเพราะว่าวิธีการขนเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อทำแบบนี้นะเพื่อไม่มีพิรุธเขาจะให้คนขนเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างลุกนี้ลุกลนบ้างอะไรบ้างเขาจะไม่ให้รู้เลย
0: แสดงว่าคนที่เอามาฝากเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เธอไว้เนื้อเชื่อใจมาก
1: ใช่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
0: หรือไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะพี่ไพศาลน่าเห็นใจมากค่ะ
1: ครับคือผมว่าถ้าเธอแม่โอกาสที่จะเสี่ยงทำเนี่ยนะมันไม่ง่ายนะผมบอกได้เลยนะย
0: กเว้นแต่
1: ว
0: ่
1: าใช่ยกเว้นแต่ว่าเผลอๆผมเชื่อว่ามีความรู้ได้สูงที่ตกเป็นเหยื่อแต่จริงๆเขาก็มีระเบียบอยู่แล้วนะว่าไอ้เรื่องรับฝากเนี่ยถ้าอยู่ในธุรกิจแบบนี้ยิ่งต้องสำนึกมากนะไอ้เรื่องการรับฝากของมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อย่างยิ่งเลย
0: ไม่ได้คิดอะไรฝากกระเป๋าลูกช้างฝากกระเป๋าช้างเอาไปให้เพื่อนฝรั่งที่นั่นโอ้โหเราก็ไม่รู้สตอรี่เป็นยังไงนะแต่คิดว่าคนที่เป็นทำงานด้วยกันมาแต่บนเครื่องน่าจะรู้แหละคือถ้าคนรู้ตัวว่าขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ยน่าจะลุกลี้ลุกลนตั้งแต่อยู่เป็นเครื่องนะทำงานน่าจะไม่ได้ปกติ
1: ผมก็คิดว่างั้นยิ่งอายุประมาณนี้ประสบการณ์ไม่น่าจะมากนะ
0: แต่ถ้าเกิด
1: เป็นวัตถุใช้
0: ไม่รู้เรื่องจริงๆนะก็ไม่รู้จะ
1: ภาษายาเสพติดเขาเรียกอะไรเป็นใช้ถูกใช้เป็นม้านะ
0: ค่ะ
1: เป็นม้าคอยลำเลียงของไป
0: ค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวนี่ก็เรื่องที่ก็คงจะเป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ามันก
0: ็ในระหว่าง
1: เสียหายชื่อเสียอันนี้คุณฮันก็นึกถึงนะว่าจากนี้ไปคนไทยที่จะเข้าออกประเทศต่างๆนะก็คงจะถูกสอดส่องมากโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นกับเจ้าที่สายการบินอย่างนี้ก็สายการบินก็คงจะถูกคือมันช่วยไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเอาเข้มเลย
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ถ้ารู้ว่าเป็นสายการบินแบรนด์นี้มาก็ต้องเข้มเป็นธรรมดาเพราะข่าวมันร้อนอยู
0: ่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกอะค่ะ
1: จับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรื่องของข่าวใหญ่ที่เกี่ยวกับการแฉคลิปเสียงโกงสอบท้องถิ่นวันนี้ปลัดมหาไทย
0: ไปแจ้งความ
1: มีรายงานว่าไปแจ้งความเอาผิดซึ่งบางคนเขาก็สงสัยนะเป็นการไปแจ้งความเอาผิด CSILA
0: ซึ่งอยู่อเมริกา
1: ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีทางยาก
0: แล้วก็ข่าวของเขาก็ผิดทุกๆแตงโมเรื่องผ่าพันคอไปถึงไหนแล้วล่ะใช่ไหมคะเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องที่หนักมากก็คือเรื่องที่เกาะช้างเรื่องที่เกาะเต่าที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเสียชีวิตนะคะนี่เป็นสาร
1: นานแล้วนี่นานมาก
0: นานแล้ว
1: ในตอนมาจากพม่าได้ใช่ไหม
0: ที่ไปมุ่งเป้าว่าเป็นคนไทย
1: ไทย
0: งานนั้นดิ้งเคยพูดออกทีวีหลายครั้งแล้วว่าเขาฟ้องเขาเรียก10ล้านนะแต่ตอนที่เขาฟ้องเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ไปฟ้อง CSILA เขาไปฟ้องสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเขาเรียก10ล้านเลยถามว่าสื่อพวกเนี้ยที่เป็นตัวเปิดใครมารับผิดชอบ ค่ะ
1: ครับ
0: คือมันก็แต่โอเคบางอันมันก็ถูกบางอันมันก็ผิดคือถ้ามันผิดหมดคงอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ผิดผิดถูกถูกแบบนี้ค่ะ

0: ก็ปรากฏว่าไปฟ้อง CSILA ทำไมเขาไม่ฟ้องนายกิจกับนางสาวส้มอะคะทั้งที่วันนี้ที่ฉันตามไปดูคุณนั่นอะคุณดาดายอะหมาแก่อะค่ะตอนที่เขาจัดส่วนตัวเขายังไม่ได้ไปลงสื่ออะไรที่เป็นสื่อหลักใช่ไหมคะ
1: เขาจะหมดสัญญาคุณนายก็จะหมดสัญญากับสมท.วันไหน
0: อ๋อยังอยู่กับยังอยู่

0: ส้มเป็นใครกิจเป็นใครซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรเลยอ่ะทำไมเขาไม่แจ้งข้อหาหรือไม่เอาส้มกับกิจมาคุยอะคะ
1: ก็เห็นคุณอะไรนะตอนนี้เป็นรองนายกอะเพื่อนร่วมรุ่นคุณเดวินว่าคุณอะไรนะทรงศักดิ์ทองศรีอะคุณทรงศักดิ์เขาบอกว่าให้ทนายฟ้องทั้งสองคนนี้ละผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วรู้แล้วหรือว่าเป็นใครบอกว่าเท่าที่สืบทราบรู้แล้วว่าคือใครก็จะฟ้องตามชื่อจริงตัวจริงของทั้งสองคน
0: เป็นด็อกเตอร์กันทั้งนั้นเลยนะคะจ่านั่นน่ะไม่ใช่จ่าสิบตำรวจนะคะเป็นจ่าสิบตรีพิชิต
1: เป็นทหารเป็นทหารใช่ไหม
0: นั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็กิจเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรคนอะไรอะเสียพอพีตัวพีเนี่ยนี่ก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะพี่เป็นด็อกเตอร์กันหมดเลยนะคะประเทศไทยค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวผมเห็นทางอะไรนะ Dex New เขาเปิดใช่ไหม
0: เขาเปิดกันหมดแล้ว
1: เขาเอาเราแค่ไม่อ่านชื่อแล้วกันแต่ว่าเขาเปิดว่าประวัติความเป็นมาอะไรยังไงนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไป
0: ประวัติความเป็นมาก็เคยเป็นนักการเมืองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสังก
1: ั
0: ดชาติไทยพัฒนา
1: ชาติไทย
0: แล้วก็เป็นคนที่มีความผูกพันลึกซึ้งกันกับคุณเอกราชช่างเหล
1: า
0: แล้วจากคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเขาก็เอามาฝากให้ช่วยงานคุณธรรมนัสแต่ก็เพื่อนฝากก็ฝากไปแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วก็เคยไปช่วยงานลูกคุณเอกราชซึ่งอยู่ที่อบจ.ขอนแก่
1: น
0: แต่สุดท้ายทำงานได้เดือน2เดือนเขาก็ไม่เอาเขาก็ออกให้ออกนะคะใช้คำนี้ก็แล้วกันเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็ทุกวันที่เกี่ยวข้องอะไรกับกระทรวงเกษตรด้วยหรอคะ
1: ก็คุณธรรมนัสก็ไม่ได้อยู่กระทรวงเกษตรแต่อย่างนี้เขาบอกว่าข้อมูลในเฟซบุ๊กล่าสุดเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็แสดงตัวว่าเป็นที่ปรึกษาคุณธรรมนัสไปอยู่พรรคกล้าธรรมแต่หน้าเฟซบุ๊กเนี่ยขึ้นว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เลยประหลาดแต่ผมก็คิดว่าพวกที่เขาเป็นพวก
0: และ
1: มียุทธอะไรแบบนี้นะเขาก็จะต้องมาคุมกว้างๆอย่างเงี้ย
0: เข้าทางไหนก็ได
1: ้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าไม่จริงเลยสักอย่างเดี๋ยวสาวไปลึกๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกล้าทำเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณธรรมนัสก็เลยแต่ว่าเกี่ยว
0: ข่าวว่าเอามาฝากก็โอเคฝาก
1: แต่เกี่ยวคุณเอกราชหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวให้คุณเอกราชกับลูกชายคุณเอกราชเขาว่ากันไป
0: ส่วนคุณการดาพรเลยนะส้ม
1: ส่วนคุณส้มเนี่ยเห็นว่าเขาชื่ออะไรนะการดาพรใช่ไหม
0: การดาพร
1: เป็น
0: คนกว้างขวางในวงการศึกษาในยี่สิบกว่าปี
1: เป็นคนไปขุดคุยว่ามันเคยมีเพจของสนามสอบธรรมศาสตร์ใช่ไหม
0: ธรรมศาสตร์จัดสอบ
1: สมาชิกเพจชื่อธรรมศาสตร์จัดสอบเนี่ยคุณอันได้เห็นใช่ไหม
0: ยังไม่เห็นเลยค่ะ
1: เขาบอกย้อนกลับไปตั้งแต่พวกปลายช่วงปลายปี68เนี่ยสนามสอบธรรมศาสตร์จัดสอบเลยเนี่ยนะเขาเคยโพสต์นะฮะส่งไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามันมีข้อมูลที่พูดกันในหมู่ผู้สมัครมากว่ามีหญิงสาวเนี่ยชื่อเขาก็เอ่ยชื่อเลยนะเนี่ยคือสุการดานามสกุลในนี้เรียกว่าเลย
0: สุการดาหรือการดาพรก็ไม่แน่ใจ
1: อะไรการดา
0: อาจจะเปลี่ยน
1: การดาพรเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคือเนี่ยชื่อที่เขาเปิดเผยว่าส้มเนี่ยเขาชื่อเนี้ยชื่อจริงเขาชื่อเนี้ยนะได้ไปอ้างตัวกับบรรดาผู้ที่เข้าสอบทั้งหลายว่าให้จ่ายเงินสามารถที่จะดำเนินการให้สอบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบด้วยว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วปรากฏว่าเขาบอกเพจอันนี้เขาพูดเขาโพสต์ล่าสุดว่าเขาสอบถามไปยังไม่เคยได้รับคำตอบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยทั้งที่ให้เบาะแสจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคราวนี้รู้สึกเขาจะโพสต์ล่าสุดเขาบอกว่าแล้วก็

0: เลยมีข้อสงสัยอยู่นะแล้วถามไปแต่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ให้ความสนใจในข้อมูลนี้เลย
1: เรียกถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันละกันว่าแปลกใจหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไม่สนใจให้ฟังกันก่อนเดี๋ยวมาดูกันต
0: ่อพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยพาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เรียนคนเรียนอยู่เรียนมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เมื่อเช้า
5: ค่ะคุยต่อครับ
4: ค่ะเมื่อเช้ารายการของเราเนี่ยที่มีท่านผู้ชมไปรายการประจำเราแจ้งเข้ามาเรื่องข่าวแอร์การบินไทยเนี่ยในนั้นเนี่ยที่แจ้งเข้ามาบอกว่าทำประจำมา15 ครั้งแล้วทำม
5: าคนเนี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่ก็เข้าไปดูความเห็นของท่านผู้ฟังนะคะเข้ามาในเฟซของเราเขียนว่าวงในบอกว่าทำมาหลายครั้งเป็น10 ครั้งรับครั้งละล้าน
5: พอจ้างอาจารย์ก็ต้องรู้ดิ
4: เอาเป็นว่าฟังไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏ1เธอทำมาประจำจนชำนาญหรือเธอเป็นเหยื่ออ ันไหนน่าสงสารเท่ากันฮะ
5: อันไหนน่าสงสารเท่ากันเหรออ๋อถ้าเป็นเหยื่อน่าสงสารถ้าโดนใช้เป็นม้าโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็
4: ใส่ไม่ทันเขา
5: อย่างเงี้ยอันเนี้ยน่า
4: ใส่ไม่ทันเขา
5: ซึ่งมันก็คงจะมีเหตุผลอะไร108 ประการนะเช่นเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่มันเกรงใจกันมากๆกันอันนั้น
4: ไม่คิดว่าจะพี่เขาจะทำไม่คิดพี่เขาจะคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดเผยมาว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยใครจะเชื่อว่าคนอย่างเขาจะเอายาเสพติดมาให้เราอันนี้ก็จะนิยายเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทำมาแล้วหลายครั้งตามที่มีคนพยายามพูดเนี่ยนี่ก็น่าคิดอีกเหมือนกันเมื่อคนอยู่26มีหน้าที่การงานกล้ามายืนจุดนี้ได้ยังไงอะไรที่นี่ทำให้เธอ เลือกเส้นนี
5: ้ใช
4: ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีคิดว่าที่กำลังน่าสนใจอยู่ก็คือว่ามีประกาศของกองกำลังบุรพาค่ะประกาศเคอร์ฟิวบ้านหนองจานแล้วนะคะพี่ไพศาลข่าวออกมาทุกสื่อประมาณไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโดยรายละเอียดก็บอกว่ากองหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงออกประกาศเรื่องมาตรการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยอาศัยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก245780ปีที่แล้วโดยกองกำลังบุรพาเฉพาะกิจโคกสูงชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยกองร้อยทหารพรานที่1205ได้จัดกำลังชุดช่างทำการเพิ่มเติมลวดหนามหีบเพลงปิดช่องทางในพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจบ้านหนองจาน40ถึงจุดตรวจ41บ้านหนองจานโนนหมักบุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตามคำสั่งของผบ.เฉพาะกิจโคกสูงค่ะแล้วก็ได้แจ้งประชาชนที่ในเส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหารและได้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46-47ด้านที่ตะวันออกของถนนสีเพ็ญหน้าจุดตรวจ40บ้านหนองจานห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยค่ะคือประชาชนนี่เห็นฝนไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำนามา40 ปีดีใจได้คืนเข้าไปเลยค่ะและอีกอย่างนึงถ้าไม่เข้าจะมีคนอื่นเข้าไปยังเห็นยังบางจุดที่ยังทะเลาะ กันอยู่เลยค่ะ
5: ก็จะเสียงมาก่อนหน้านั้นที่คุณนานพูดเนี่ยเรื่องหลังเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่าแย่งกันอ้างว่าเป็นเจ้าของที่นั้นที่นี้อะไร
4: อ อะไรเมียกำนันอะไรเจ๊น
5: ะใช่ใช่
4: ก็ยังไม่ยอมนะคะ
5: คนที่
4: สู้ยึดตาอยู
5: ่มีคนที่เขาบอกอันนี้เขาเป็นมรดกมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขมรมายึดเขาไม่ได้ใช้พอไล่เขมรไปเนี่ยเขาก็ต้องการที่ยกคืนแต่ก็มีเจ๊นู่นเจ๊นี่อะไรที่เขา
4: เป็นทนาย
5: มาสามีเขาไปแล้วแต่ว่าตัวเขายังอยู่แล้วเขาเป็นคนไทยเขาว่าถือที่ของเขาอะ
4: ก็ทำไมถือว่าเป็นที่เขาได้คะเขาไม่ได้มายังไงอะคะ
5: คือนาทีนี้
4: มันคนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นมรดกตกทอดอะค่ะ
5: คือนาทีนี้มันยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ 100% หรอกแล้วทางการเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะให้การให้เป็นพื้นที่ที่เข้าไปทำหากินแต่ว่าก็อย่างว่าก็ชาวบ้านแบบเอาลบเอาอะไรเข้าไปเกรดที่ปรับที่อะไรกันไปแล้วก็มีปัญหากันมีทหารเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไปยืนคุม24ชั่วโมงนะ
4: เพราะนั้นก็บอกไม่ต้องเข้ามาเลย
5: ก็ต้องมีคนมาร้องก็ทำดีที่สุดก็คือว่าประกาศเป็นเขตอันนี้ไปแล้วเพื่อที่จะควบคุมเรื่องการเข้าไปในพื้นที่แบบไม่ใช่เป็นเรื่องผมไอ้ถูกกดดันมาจากฝั่งตรงข้ามมาเลยเป็นปัญหาภายในนี่ค่ะ
4: ก็คือว่าบริเวณนี้นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยและป้องกันผู้ไม่หวังดีถ่ายภาพปฏิบัติการของทหารการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธนั่นแหละทะเลาะกันเองรวมถึงการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เข้าออกก็คือห้ามเข้าทุกกรณีตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อการเกษตรเฉพาะบุคคลค่ะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นหลังจากนั้นกลับไปมาปลูกมาทำไร่มันมาปลูกข้าวโพดมาได
5: ้
4: แต่ไม่ให้ปลูกบ้านพี่เนสันคะเพราะถ้าอยู่ได้ตอน6โมงเย็นถึง6โมงถึง6โมงเช้าเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่ออกสิคะนอนกันตรงนั้นได้เลยมาปลูกข้าวโพดมาปลูกมันแต่6โมงเย็นกลับไปและมาทำไร่อีกทีหนึ่ง6โมงเช้าค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มาจะต้องเอาบัตรประชาชนมาแสดงและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในการขออนุญาตเข้าออกนี่เหมือนโบราณเลยสมัยก่อนที่ได้ทำข่าวนั่นแหละต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไปที่จะเข้าไปหนองจานนนท์หมักมุ่น
5: ปัญหามันก็มีความซับซ้อนอยู่ครับ
4: ที่แย่งกันเนี่ยไม่ใช่แย่งที่นาหรอกใครจะไปอยากมีที่นาติดกับเขมรเลยยิงเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะยังไงใครจะไปอยากได้แปลงนี้สร้างบ้านยิงกันเมื่อไหร่ก็เราก่อนเพื่อนเลยแต่มันเป็นพื้นที่ที่มีค่ามากเพราะมันคือชายแดนที่สงบเมื่อไหร่ตรงนี้แหละค่ะพี
5: ่ต้องการเข้าออก
4: เป็นด่านหน้าในการเข้าออกเลยขายอะไรก็ได้
5: ทั้งคนทั้งของครับ
4: ถูกต้อง
5: เห็นด้วยเห็นด้วย
4: ทำเป็นกำแพงเฉยก็ได้ถ้าเป็นบ้านเราเฉยก็ได้แต่บ้านเราเปิดประตูออกฝั่งเขมรใครเข้าก็ได้ใครออกก็ได
5: ้ก็มีไงปลูกอยู่ริมคลองเลยริมคลองสุดชายแดนเลย
4: เขาไม่เข้าบ้าน
5: เขตไทยก็อยู่ครึ่งคลองใช่ไหมอีกฝั่งก็กัมพูชาก็ล่องเรือไปล่องเรือมา
4: เข้าบ้านหลังนี
5: ้แล้วก็ขึ้นมาแล้วทะลุเข้าบ้านมาก็ออกไปจริงก็ไปไทยแล้วเดินไปอีกหน่อยก็ประมาณก็ว่าประมาณกิโลครึ่งก็เข้าเมืองปอยเป็ด
4: ใช่ค่ะก็ไม่ได้ยึดไว้เพื่อทำอาหารกินเลยหรอกยึดไว้เมื่อวันหนึ่งเมื่อสงบขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละคือพื้นที่ทำเลทองฝังเพชรเลยแหละค
5: ่
4: ะ
5: ย้อนมาที่เรื่องไอ้คดีทุจริตสอบนะครับที่เขาไปตรวจค้นในบริษัทที่บางกรวย
4: สามเมืองเจริญ
5: บาง
4: สามเมืองรุ่งเรือง
5: สามเมืองเจริญรุ่งเรือง
4: เจริญรุ่งเรืองด้วย
5: เจริญรุ่งเรืองกิจด้วย
4: ค่ะถ้ามันต้องสามเมือง
5: จะไม่รู้รุ่งเรืองกิจคือเวลาที่บริษัทเนี่ยมันตั้งชื่อใบสั้นนักหรือว่าอะไรมักบางทีจะไปซ้ำสามเมืองเจริญโอ้ยซ้ำสามเมืองเจริญรุ่งเรืองแม่ยังซ้ำอ้าวสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจไม่ทำไม่ซ้ำได้
4: เก
5: ิ
4: ดซ
5: ้
4: ำก็สามเม
5: ือง
4: เจริญรุ่งเรืองกิจจริงๆนะจ๊ะ
5: สามเมืองเจริญ
4: ก็เปลี่ยนเป็น
5: สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจอี
4: ้ถ้าจริงๆนะคะซ้ำเอาเป็นจริงๆนะจ๊ะ
5: อี้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยยาว
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เขาบอกว่าบริษัทเนี้ยมันมีกรรมการสามคนก็คือชื่อพิชิตทั้งพรมเนี่ยก็คือจ่า 10 ปรีเนี่ยนะจ่าสิบตรี
4: ด็อกเตอร์พิชิต
5: จ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตเนี่ยนะแล้วก็มีชื่อสุภาวินีทั้งพรมเขาบอกเป็นภรรยาพิชิต
4: เป็น
5: แล้วอีกคนหนึ่ง
4: เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเลยค่ะ
5: อีกคนหนึ่งชื่อนางสำเภาบุญเอี่ยมก็ปรากฏว่าสื่ออย่าง Next News ก็ไปขุดมานะเขาบอกว่าพิชิตเนี่ยเดิมเนี่ยรับราชการเป็นช่างอยู่ที่เทศบาลเมืองปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพื้นเพเป็นคนอยู่ที่นี่แหละพื้นเพเป็นคนอยู่ที่นี่แหละ
4: ก็ภรรยาก็ยังอยู่ค่ะพี
5: ่ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายที่แล้วก็ไปทำงานล่าสุดปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
4: ค่ะ
5: เป็นเข้าใจว่าพื้นเพดั้งเดิมเขาอยู่ที่นั่น
4: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าน้องชายก็ถึงขึ้นเป็นนายกได้นะ
4: ค่ะ
5: แสดงว่าครอบครัวก็ต้องอยู่ที่นั่นพงศักดิ์ขณะที่นายพงศักดิ์อัจฉริยะประสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองปลายบางยืนยันข้อมูลส่วนตัวว่าเท่าที่รู้จักกันพิชิตเป็นคนน้ำใจดีใช้ได้ส่วนเขาจะไปทำอะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันนะส่วนวิภาวินีทั้งพรมซึ่งก็ปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเป็นภรรยาพิชิตปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.บางขุนกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งปรากฏว่าข้าราชการท้องถิ่นที่มาทำงานให้ที่บริษัทเนี้ยก็เป็นข้าราชการของสังกัดนี่แหละอบต.บางขุนกองนี่แหละซึ่งเป็นลูกน้องหรือว่าคนรู้จักของคุณสุภาวินีทั้งพรมนะที่ขุนก็ไปทำงานนี่แหละพาร์ทไทม์เนี่ยนะสอบถามข้อมูลจากนายนำโชคกลีบบัวซึ่งเป็นรองนายกอบต.บางขุนกองให้การยืนยันว่านางสุภาวินีทั้งพรมรับราชการอยู่ที่อบต.บางขุนกองจริงและเป็นภรรยาของจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมอย่างไรก็ดีภายหลังปรากฏข่าวเรื่องไปจับบุกจับไปเลยกันเนี่ยเรื่องทุจริตเนี่ยนะปรากฏว่านางสุภาวินีได้ยื่นใบลาป่วยและจนถึงล่าสุดยังไม่ได้กลับเข้ามาที่อบต.บางขุนกองลาป่วยยาวเลยนะเมื่อสอบถามได้มีการว่าได้มีการถามข้อมูลจากนางสุภาวินีถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างหรือยังนายนำโชคตอบว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรและก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าเขาทำธุรกิจอะไรบ้างนอกจากทำงานที่อบต.นี้ด้วยกันนายนำโชคบอกว่าตอนแรกๆตอนเห็นข่าวแรกๆผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่านอกจากทำงานที่อบต.เขาไปทำงานอะไรอีกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพราะเขายื่นใบลาป่วยและก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาทำงานซึ่งการลามันก็เป็นไปตามสิทธิ์ของเขาก็ต้องรอดูว่าเมื่อครบกำหนดลาแล้วเขาจะกลับมาได้ไหมแล้วบอกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนางสุภาวินีก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่อบต.ไม่กี่ปีแต่ทำงานในหน้าที่ราชการที่รับผิดชอบอยู่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรถามว่ารู้จักสามีก็คือนายพิชิตไหมนายนำโชคตอบว่าไม่รู้จักเคยเห็นกันแค่ช่วงแรกตอนที่นางสุภาวินีเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆซึ่งนายพิชิตก็มาส่งภรรยาของเขาจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเมื่อถามว่าแล้วมีข่าวว่านางสุภาวินีเนี่ยขับรถเบนซ์มาทำงานที่อบต.จริงหรือไม่นายนำโชคตอบว่าจริงเขาขับรถเบนซ์มาทำงานจริงแต่ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรมากถามว่ามีเจ้าหน้าที่อบต.บางขุนกองไปรับจ้างแก้ไขกระดาษคำตอบด้วยรู้หรือไม่นายนำโชคตอบว่ามี2คนหลังจากเกิดเหตุก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานเหมือนกับนางสุภาวินีแต่ผมยืนยันได้เลยว่าเรื่องนี้อบต.บางขุนกองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเพิ่งรู้จากข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ล่าสุดปลัดอบต.ได้สั่งการมาแล้วให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงขึ้นถ้านางสุภาวินีและเจ้าหน้าที่อีก2คนกลับเข้ามาทำงานก็คงจะต้องสอบสวนข้อมูลเป็นทางการต่อไป
4: ไม่เข้ามาทำงานแล้วก็ไม่ได้ลาออกด้วย
5: ยังไม่ได้ลาออก
4: เพราะว่าตัวสามีนี่ลาออกไปแล้ว
5: ครับ
4: แล้วก็หายตัวไปด้วย
5: สามีนั้นถูกตั้งกรรมการสอบไปด้วย
4: แล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างยังคะ
5: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆ นะครับคราวนี้มีอีกคนหนึ่งที่เขามีชื่อเป็นกรรมการด้วยชื่อนางสำเภาใช่ไหมนางสำเภาเนี่ยที่มีชื่อถือหุ้นอยู่ด้วยนะข้อมูลนางสำเภาเนี่ยในเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามเมืองเจริญลูกเรืองจิตนางสำเภาบุญเอี่ยนแจ้งที่อยู่ที่ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรระบุอาชีพว่ารับจ้างเมื่อปี59เนี่ยช่างจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยนะช่วงจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยแจ้งว่าอายุ56ปีเมื่อปี59นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันน่าจะอายุ66ปีแล้ว
4: ค่ะ
5: แหล่งข่าวจากอบต.กำแพงดินให้ข้อมูลว่านางสำเภาบุญเอี่ยมเนี่ยมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะอาจารย์เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวกลับมาดูข้อมูลของนางสำเภากันต่อพักสักครู่ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับ
3: ค่ะเชิญค่ะพี่แสง
2: มีข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอบต.ที่กำแพงดินเนี่ยแหล่งข่าวอบต.กำแพงดินบอกว่านางสำเภาบุญเอี่ยมเท่าที่ทราบมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินนั่นแหละแล้วก็พอจะรู้ว่ามีอาชีพทำนานี่แหละนางสำเภาเนี่ยนะแต่มีรายงานข่าวว่ามีลูกสาวได้แต่งงานโดยลูกเขยเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทมีฐานะดีเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆเนี่ยจึงปรากฏว่านางสำเภาเนี่ยซื้อที่ดินเป็นจำนวนมากตลอดช่วง1และ2ปีที่ผ่านมาในเขต
3: จังหวั
2: ดพิจิตรเนี่ยอำเภอสามงามส่วนข้อมูลว่านางสำเภาจะมีสถานะเป็นญาติหรือเป็นแม่ของนางสุภาวินีและเป็นแม่ยายของนายพิชิตหรือไม่แรงข่าวบอกว่าไม่ทราบคงต้องไปถามญาติเขาที่เป็นกำนันกับแผ่นดินแต่แสดงว่ามีละแค่ละคายว่าสำเภา
3: แม่ยายมา
2: แม่ของแม่ของคุณสุภาวินีแต่ก็เท่าเท่ากับเป็นแม่ยายคุณพิชิต
3: แล้วก็มีเงินไปซื้อที่
2: ก็ปรากฏว่าทางสำนักข่าว Next News เนี่ยเขาก็ไปติดต่อนายพงพลคงมั่นคนนี้เป็นกำนันตำบลกระแพงดินที่ถูกระบุว่าเป็นญาติกับนางสำเภานายพงพลยอมรับว่าเป็นญาติกับนางสำเภาจริงแต่ติดภารกิจอยู่ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆ

0: ็อันนี้เป็นสิ่งที่เราสืบค้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้นะ
1: อพสามงามจังหวัดพิจิตรเนี่ยไปถ้าจะไปก็จะไปง่ายนะพี่เอกสารคะเวลาไปเดินไป
0: มันติดทางไหนติดทางลพบุรีใช่ไหม
1: ออกทางอินบุรีไปอะค่ะคือแทนที่จะไปซ้ายออกพิษณุโลกใช่ไหมคะมันก็ไปขวาวิ่งเส้นในอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาน้ำท่วมก็ท่วมหนักเลยนะคะน่าจะเป็นแม่น้ำยมสำงามค่ะเคยไปวัดที่นั่นอยู่มีวัดดังวัดหนึ่งก็คือพระอาจารย์อำนาจโอภาโสที่ท่านเคยสร้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอะค่ะท่านก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระธาตุผาซ่อนแก้วละคือท่านเป็นศิลปินใช่ไหมคะฝีมือในการสร้างพระเนจรวิจิตรมากท่านก็มาสร้างวัดของท่านอยู่ริมแม่น้ำยมเรียกเกิดไปวัดท่านอยู่ค่ะที่สำงามพิจิตรค่ะ
0: นี่เป็นความคืบหน้านะเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องการทุจริต
1: ค่ะ
0: สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
1: คือความคืบหน้าเนี่ยก็จะได้จากสื่อเยอะเลยกิจเป็นใครส้มเป็นใครในบริษัทนั้นจ่าพิชิตภรรยาจ่าพิชิตแม่ยายจ่าพิชิตตามไปถึงสามงามตามไปดูถึงขนาดที่ไปซื้อที่ซื้อทางแถมญาติพี่น้องอะไรจะรู้หมดเลยค่ะไม่รู้อย่างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ออกมาจากสื่อแต่ไม่มีเลยที่จะออกจากเจ้าหน้าที่คนที่เดือดร้อนก็แจ้งความก็ไปแจ้งความสื่อซึ่งอยู่ไกลมากซึ่งเอาผิดอะไรไม่ได้ด้วยเพจอยู่อเมริกาอย่างเงี้ย CSILA แต่ตัวบุคคลที่เราแทบจะรู้ไส้รู้พุงกันหมดเนี่ยไม่มีใครกล้าแตะไม่กล้าไปแจ้งความเขากลัวเขาเปิดปากหรือไงก็ไม่แน่ใจเรียงสงสัยมากค่อนข้างสงสัยมากทั้งหมดเนี่ยคือผลการทำงานของสื่อนะแต่แล้วก็ถ้ามากไปกว่านั้นก็คือว่านี่ก็คิดว่าท่านผู้ชมที่ดูเอ็มคอร์ทของเราอยู่อย่างฟังรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นั่นก็คง
0: ของคุณนาย
1: เขาพูดหมดเลยพี่เวสารเราได้แค่ผิวเขาพูดหมดแล้วใครทะเลาะกับใครไม่ได้เป็นเรื่องนั้นแต่ความสามัคคีอะไรกันยังไงจะเขย่าเก้าอี้ใครอะไรกันยังไงมันเป็นการเปิดขึ้นมาเพื่อที่
0: มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็ฟังมาเหมือนกันว่าในวงน้ำเงินเขาระดับบิ๊กเขาดูจะแบบ
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: ทะเลาะกันไปกันคนละกวนกันนะคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งวันนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องขบกันอ่ะเพราะว่ามัน
1: ชื่ออะไรนะรุ่งเรืองประหลัดรุ่งเรืองอย่างเงี้ยโดนร้องเรียนมาตั้งนานใครก็รู้ไอ้ที่รับเงินแล้วก็อะไรต่อเมื่อไรอ้าวอยู่ๆปล่อยให้รุ่งเรืองมาแฉอ้าวอยู่ๆรุ่งเรืองโดนจับรุ่งเรืองธรรมดาที่ไหน
0: โดนเดินแล้วมาคดีผู้อ
1: ื่นโอ้รุ่งเรืองธรรมดาที่ไหนอยู่ตรงนั้นได้ทำมาตั้งนานไม่เชื่อมันก็คือในเวลานี้เนี่ยที่เขาก็อยู่ของเขามานานตั้ง3ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมคะที่ในศาลเพราะนั้นคนที่มาระดับนำทั้งหมดในกระทรวงเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันหมดแหละแบบชนิดที่ว่ารู้กันอะพอตัวด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่เดียวๆแล้วขึ้นมาได้มันมีนายทั้งนั้นแหละเพราะนั้นศึกครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่านายทะเลาะกันเหรอคะ
0: ก็มีบางทฤษฎีเขาพยายามจะโยงอยู่ตรงนั้นแต่ส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะว่ามันจะไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่า
1: เพราะถ้าถึงตรงนั้นจริงไม่เหลืออะไรเลยนะคะกอดคอกันไว้ไม่ดีกว่าเรามีคดีกันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมีตัวเล่นที่ไหนอ่ะมันก็ไม่ได้มีตัวเล่นนะคะคนดึงเขาก็มีจุดที่คนอื่นไม่ดีนะเอาเขาลงแล้วถามว่าเอาใครมาเล่นแทนเขา
0: เออ
1: นี่ก็คิดถึงมันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะจบแบบตินกับฟาริดานะคะก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกไปค่ะ
0: อะไรนะแฮปปี้
1: คือถ้าทะเลาะกันถ้าทะเลาะกัน ฝ่ายผู้หญิงไปหาผู้หาว่าผู้ชายแบบทั้งภาพผู้ยาวทั้งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ชายก็ไม่มีเงินผู้หญิงก็โมแต่ก็ฟัดก็เฟียดทะเลาะเบาแว้งวันวันนึงก็พูดแต่เรื่องนิกาทีฟใครจะจ้างไปออกงานก็ไม่มีเงินเลี้ยงลูกอีกปรากฏวันนี้เขาบอกไม่จริงเรื่องผู้ยาวก็ไม่จริงเรื่องยาเสพติดก็ไม่จริงเสียใจหนูเองหนูก็ผิดครึ่งนึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มีคนอบรมหนูก็เปลี่ยนตัวใหม่ห้างประจักษ์ชัยไหทองคำก็มารับไปเลยไปเป็นเล่น MV เรื่องอะไรล่ะแค่ได้กันชื่อเพลงว่าแค่ได้กันค่ะพี่อาจารย
0: ์เอาจ้างใครอ
1: ่
0: ะ
1: จ้างเป็นฟาริดาที่กำลังท้องอยู่เนี่ยไปเล่น MV เลย
0: ชื่อเพลงตินตินนี่เขาเป็นนักร้อง
1: นักร้อง
0: นั่นไม่ใช่
1: ใครล่ะ
0: คุณอะไรคอนบุรีอ
1: ่
0: ะ
1: ก็อดเขาก็พากันเสียใจขอโทษผู้ดับผู้ใหญ่ใครก็เดือดร้อนไปหมดใช่ไหมคะเนี่ยนี่เขาก็แบบรับผิดกันคนละครึ่งแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ร่วมกันทำอาหารกินก็ดีด้วยกันทุกฝ่ายอะค่ะมันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะ
0: ก็โอเคก็ร่วมกันทำอาหารกินชาวบ้านก็โอเครอยินดีไปแล้วด้วย
1: เนี่ย
0: ไอตอนมันทะเลาะกันก็พลอยเครียดแค้น
1: คือหายตอนเขาทะเลาะกันแล้วก็แบบใช่ไหมคะแต่พอเขาดีกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยทุกคนก็ต้องไปทำงานเนี่ยต่างคนก็ต่างต้องไปรีวิวขายของการมีเด็กคนนึงมันต้องใช้เงินเยอะนะอะไรฮะแล้วก็พากันรับผิดสักคนละครึ่งสักก็จ
0: บ
1: ต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินทุกอย่างก็ดีนะคะ
0: เด็กผมตามยายไปดูลิเจนั่งดูเวลาแกโกรธตัวร้ายปากโกรธเปรี้ยวแหมตัวร้ายอินกับเขาไงก็ยังนึกภาพยายได้ยังพอจำความได้นะแต่ผู้ใหญ่ก็ชอบลิกงลิเกเขาอินนะลิเก
1: ดิฉันเองเนี่ยยังจำได้เลยนะบาปกรรมมากเลยนะพวกลิเกพวกนั้นอ่ะมันเล่นงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรไม่รู้เด้งก็ไปดูเล่นแล้วก็แบบเราก็อินมากเราเป็นเด็กๆอ่ะแล้วมันก็จบแบบยังไม่จบแล้วให้เราไปตามต่อไปถ้าเราดูหนังสมัยก่อนละครช่อง7ช่อง9วันรุ่งขึ้นเลยยังไปดูได้ถูกไหมคะ
0: แต่
1: น
0: ี่เกมมัน
1: ทำให้จิตใจเด็กมากเลยนะเด็กก็เป็นมีความฝันไปกับตรงนั้นแล้วอ่ะน่าจะตามดูที่ไหนอะลิเกไปขึ้นบ้านใหม่อีกอะคะ
0: คือเวลาไม่พอเรื่องมันยืดเยื้อมากเขาบทนู่นบทนี
1: ้ทูทำบาปทำกันกับเด็กมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ว่ามันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบฟาริดากับตินนะ
0: คะโอเคหักมุมมาเรื่องฟาริดาตินเลยนะ
1: มันต้องจบแบบนั้นแหละไม่งั้นลำบากด้วยกันทั้งคู
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับ
1: ค่ะเอาเรื่องดีๆบ้างดีกว่าเปิดบัญชีทรัพย์สินไตรสรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทรัพย์สิน183ล้านที่ดิน56แปลงมูลค่า73ล้านมีเงินฝากนะ 54ล้านค่ะมีรายได้ปีละ2ล้าน9โดยมีรายได้จากการทำนา 50,000 บาทค่ะโสดค่ะโสดโสดจริงๆเกือบ184ล้านเนี่ย 183.96 อ่ะมีเงินสดอยู่ 300,000 เงินฝาก19บัญชี54ล้านเงินลงทุนก็เกือบ15ล้านนะคะ 14.9 ล้านแล้วก็มีเงินให้กู้ยืมด้วยค่ะ 12.9 ล้านเนี่ยโอ้ธรรมดาที่ไหนที่ดินแกมีทั้งศรีสะเกษอุบลนนทบุรี73ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง24หลังในอุบลศรีสะเกษนนทบุรี24ล้านค่ะมีรถ3คันนะคะแหวนกระเป๋านาฬิกาทะเบียนประมูลมูลค่าล้านหนึ่งมีหนี้สินอยู่18,000ค่ะได้ดอกเบี้ยเดือนละปีละ 300,000 ได้กันเงินจากการทำนาปีละ 50,000 ได้เงินปันผล 540,000 ค่าเช่า 300,000 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาล้าน2เงินเดือน 530,000เบ็ดเสร็จก็สตรีสุภาพสตรีสาวสวยโสดเก่งคนนี้ก็มีทรัพย์สิน183ล้านบาทค่ะนายกเล็กนะ
0: ก็ครอบครัว
1: นายกเล็กเลย
0: เขาก็มาจากครอบครัว
1: ครอบครัวนักการเมืองค่ะ
0: นักการเมือง
1: เนี่ยลูกเทพรุ่นแรกเลย
0: ก็มี
1: ไม่ใช่รุ่นแรกต้องพวกคุณท็อปเน
0: าะก็ไม่ได้ห่างกับคุณท็อปมากก็รุ่นหลังอะแต่ว่าไม่ได้ห่างกันมากอะก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของพวกเป็นพี่คนโตของพวกลูกเทพทั้งหลาย
1: มีประสบการณ์มาก่อนตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็เอาข่าวไม่ดีบ้างมีการออกหมายจับคุณอนันต์อัศวโพคินนะคะ
0: อันนี้เรื่องอะไรเรื่องธรรมกาย
1: วัดพระธรรมกายเรื่องวัดพระธรรมกาย
0: เนี่ยนะคะแกก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินบริจาควัด
1: มันนานแล้วนี่คะที่ฉันยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเพิ่งออกหมายจับ
0: ก็ผมว่าคงจะเป็นเรื่องเงื่อนเวลาของคดงคดีอะไรเงี้ยเนื่องจากหมดกำลังจะหมดอายุความหรืออะไรยังไงทำนองนั้น
1: กรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายอนันต์อัศวโพคินนะคะผู้ต้องหาฐานสมคบโดยการตกลงกันเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินก็แล้วกันหลักๆคือฟอกเงินนั่นแหละต่อมาทนายความในฐานะตัวแทนผู้เสียหายคดีฟอกเงินเข้ายื่นหนังสือต่อที่ DDSI นะคะเพื่อยื่นข้อร้องเรียนให้พิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วก็รวมถึงพระธรรมชโยกับพวกด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่าพนักงานสอบสวนได้ขอหมายศาลออกหมายจับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถนำตัวไปฟ้องได้แล้วก็เขานัดแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่พี่ประสานนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายการมาตลอดว่าเขาอยู่ในภาวะไตวายระยะสุดท้ายแล้วก็ไปเปลี่ยนไปที่ออสเตรเลียค่ะ
0: ลูกๆบริหารแล้วมั้งใช่ไหมรุ่นทายาทแล้วคุณอนันต์
1: มีการ
0: รุ่น
1: มีการเชิญหมอที่รักษานะคะมาให้ปากคำเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในวาระสุดท้ายต้องฟอกเลือด1ครั้งต่อสัปดาห์ไปตลอดชีวิตโอ้ถ้าหนึ่งท่านต่อสัปดาห์ถือไม่มากนะคะค่ะ
0: แต่ตอนหล
1: ัง
0: คุณอนันต์เขานอกจากทำไม่เรื่องไอ้บ้านจัดสรรแลนด์เฮาส์แล้วเขาไปทำไม่เนี่ยนะศูนย์การค้าเทอร์มินอลไต้หวันนะดังมากนะ
1: เทอร์มินอลแล้วก็โรงแรมเขาเป็นมีเคสในเรื่องนี้มาก
0: แล้วก็ทำไม่แฟชั่นเขาไปแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์นี่ก็กลุ่มคุณอนันต์นะ
1: ดิ้นเคยเอากางเกงไปตัดขาที่แฟชั่นไอแลนด์เฉพาะตัดขาเกงแล้วจะ150มั้งได้แล้วก็ลูกค้าประจำคือคุณอนันต
0: ์เหร
1: อมาเอง
0: ครับคือ
1: มาเอง
0: คุณอันคิดว่าไอ้ห้างเนี่ยเทอร์มินอล21แฟชั่นไอแลนด์อะไรเนี่ยจุดที่น่าจะเป็นจุดขายเขาอย่างยิ่งเลยคืออะไร
1: มันมีทุกอย่างจอดรถสะดวกที่สุดไม่มีที่คุณจะไม่มีที่จอดรถที่นั่นจอดรถสะดวกและห้องน้ำห้องน้ำเลิศเลอมากห้องน้ำเลิศเลอที่สุด
0: ผมให้คะแนนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาแบบแล้วกลายเป็นว่าห้างอื่นๆนะต้องทำตามแบบห้างของคุณอนันต์หมดเลยก็คือห้องน้ำ
1: ห้องน้ำเลิศเลอที่สุด
0: แล้ว
1: หนึ่งที่จอดรถสองห้องน้ำ
0: ห้องน้ำเขาเนี่ยนะเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะสองเขาให้แม่บ้านประจำตลอด20ตลอดประจำการเนี่ยพูดง่ายมีแม่บ้านดูตลอดไปล้างมงล้างมือน้ำหยดปั๊บตอนเดินออกปั๊บแม่บ้านตาม
1: ห้องน้ำผู้ชายเหรอคะ
0: ห้องน้ำผู้ชาย
1: มีนวดไหมมีทุบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่มีอันนั้นรู้สึกจะหมดสมัยแล้วอันนั้นต้องพวกเดือดพาเลยพวกเดือดพาเลย
1: ก็ไปดึงทุบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีถาดวางไว้แล้วแต่จะให้เท่าไหร่ไม่มีนะคะโอ้พี่สายพันเดอร์พาเลสเหรอฮะ
0: น่าจะสวยต้องทันอยู่นะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะด้วยตอนเดอร์พาเลส
1: บาร์ในห้องน้ำผู้ชายเนี่ยเขาใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่นวด
0: ไม่มีอ๋อหมายถึงว่าห้างของคุณนั่นเหรอ
1: หมายถึง
0: สมัยเดอร์พาเลสสมัยก่อนเหรอเด็กผู้ชายเด็กผู้ชาย
1: อ๋อเด็กผู้ชายคอยทุบหลังให้
0: ผู้ชายเขาจะไม่มาทุบเลยเขาจะมีผ้าเย็นเขาจะเดินมาประกบข้างหลังแล้วก็บอกขอโทษนะครับแล้วก็จะวางผ้าเย็นลงที่ต้นคอแล้วก็จะวางผ้าเย็นลงที่ต้นคอไง
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผ้าเย็นวางเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจับ
1: ผ้าเย็นที่เป็นผ้าขนหนู
0: ผ้าขนหนูเล็กๆแล้วไปเอาไปใส
1: ่โคโลน
0: ให้มันเย็นแล้วจะวางแล้วจะคลี่มาแล้ววางตรงต้นคอ
1: แฟนรายการเราเป็นต้นตำรับผ้าขนหนูเย็นที่ขายตามตู้แช่เนี่ยค่ะมันเริ่มกำเนิดมาจากเขาอะรับงานกองถ่ายฝรั่งแล้วฝรั่งร้อนมากเขาเอาผ้าขนหนูเนี่ยค่ะแช่อริโคโลนคลาสสิกอะ4711อะไรของเขานี่แหละแล้วก็ให้ฝรั่งใช้แล้วหลังจากนั้นเขาเป็นคนทำอันเนี้ยเข้าขายในปั๊มปตท.เจ้าแรก
0: อ๋อนี่เป็นผ้าเย็นแช่เน
1: ี่ยใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกที่ช่วงหนึ่งที่ต้องมีผ้าขนหนูเนี่ยเขาอะไรคือเจ้าแรกทำมาจากธุรกิจกองถ่ายต่างประเทศแต่รายการเรานี่แหละ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเนี่ยคุณอนันต์อัศวโพคินเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับเลยเขาทำห้องน้ำสะอาดดีใส่แอร์เข้าไปมองไปถึงเข้าไปในห้องน้ำแล้วโอ้โหบางคนเนี่ยนั่ง
1: มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี
0: ่มันมีพื้นที่ให้นั่งพ
1: อนะมันเป็นธีมค่ะอย่างเช่นทุกวันนี้ที่แฟชั่นไอร์แลนด์เนี่ยธีมเซอร์คัสนะคะธีมสวนสนุกค่ะห้องน้ำผู้หญิงอ่ะเข้าไปเหมือนเข้าไปในสวนสนุกเลยค่ะ
0: ผม
1: แล้วเนี่ย
0: เข้าไปแล้วเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วเราเข้าได้แต่ผู้ชาย
1: ค่ะเป็นธีมสวนสน
0: ุ
1: ก
0: ก็เน้นเรื่องความสะอาดสะอาดไม่มีอะไร
1: สวยงาม
0: เข้าไปทุกครั้งก็สะอาดสะอ้านนะแล้วกลิ่นเคลิ้นอะไรบรรยากาศแอร์ติดเย็นฉ่ำยิ่งเทอร์มินอล21นะตรงอโศกอะโอ้โหห้องน้ำแบบ
1: เป็นตีนหนัง
0: เป็นไม่เขาปีเป็นที่นั่งแบบให้นั่งพักอะไรเงี้ยนะคือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งพักได้อะไรได้ในห้องเดียวเป็นห้องน้ำนั่นแหละ
1: พี่ได้ถ่ายรูปไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะในห้องน้ำเขาเนี่ยมันมีภาพ
0: มี
1: น
0: ้อง
1: ภา
0: พด้วย
1: ดารา
0: ครับ
1: แล้วก็ร้านอาหารเขาก็ถูกมากก๋วยเตี๋ยวชามละ28 บาทไปดูเด็ดดีเท่าไหร่แล้วก็คืออะไรดีก็ดีอะค่ะแต่เสียดายว่ามันมีคดีแบบนี้ค่ะ
0: ไม่แล้วคุณอนันต์เขาเคยเขียนเล่าเรื่องราวในชีวิตเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นครอบครัวคนจีนอยู่กันแบบกงสีในบ้านเนี่ยอยู่กันเป็น10 กว่าชีวิตเลยแล้วในบ้านซึ่งก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตเลยมากมายนะพ่อแม่ก็เป็นนักธุรกิจอ่ะคุณแม่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมแมนดารินเนี่ยโรงแรมแมนดารินที่แถวสามย่าน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ฝึกเขาเป็นนิสัยก็คือว่าเขาพวกเขาพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันขัดห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำเกือบจะเรียกว่าทุกวันเลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่หมดเพราะฉะนั้น จะปล่อยให้สกปรกอะไรไม่ได้นะมันเลยติดเป็นนิสัย
1: ให้ความสำคัญกับห้องน้ำ
0: ติดเป็นนิสัยว่าจะต้องดูแลห้องน้ำให้สะอาดแห้งๆทำความสะอาดเสร็จแล้วให้แห้งไม่ให้มันชื้นหรือว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาเนี่ยเขาบอกติดมาแล้วทำให้เขาในการทำธุรกิจมาเนี่ยก็ถูกมาเน้นในเรื่องนี้ก็เป็นหลักคิดของเขาแต่ว่าสรุปว่ามาที่ก็มีคดีเรื่อง
1: ออกหมายจับแล้ว
0: โอเคครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆ
0: มันมีข่าววันนี้มีข่าวรถไฟถึงสองเรื่องนะการรถไฟของประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกเลยรถไฟบอกคุยจบแล้วกับ CP
1: อวสาน
0: ได้แจ้ง CP ให้ CP รับทราบแนวทางการเลิกสัญญากันชี้แก้สัญญาไปต่อยากหลังสถาบันการเงินประเมินโครงการไม่คุ้มค่าชี้ทั้งโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจกระทบถ้าจะสรุปบอร์ด EC ชี้ขาดไม่ภายในไม่เกิน2เดือนส่วนจะให้สปีดต่อหรือไม่ตอบไม่ได้ต้องรอนโยบายใหญ่กว่า EC นะฮะแต่ว่าก็อาจจะต้องดึงสัญญา4-1ช่วงทับซ้อนมาก่อสร้างอีกก่อน
1: เอกชนได้แจ้งเพิ่มเติมถ้ารัฐไม่มีการแก้สัญญาให้คงเดินหน้าต่อไม่ไหวซึ่งจะต้องมีแนวทางอย่างไรหากจะมีการยกเลิกสัญญาจะเป็นในรูปแบบไหนซึ่งการรถไฟกับสกพอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาช่วยกันพิจารณาตอนนี้มี2แนวทางที่สรุปไว้เพื่อเตรียมเสนอบอร์ด EEC 1หากบอร์ด EEC เห็นชอบให้แก้สัญญาได้ตามมติบอร์ด EEC เดิมก็จะส่งร่างสัญญาฉบับใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้วเสนอเรื่องไปยังครม.พิจารณาต่อหรือถ้าหากบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้ไขสัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาอันนี้แหละที่เป็นพาดหัวของอิสราว่าอวสานไฮสปีด3สนามบินค่ะนี่คืออวสานถ้าบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้สัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาหลังจากนั้นรฟท.จะเจรจากับเอกชนในรายละเอียดเพื่อสิ้นสุดสัญญาต่อไปค่ะแล้วก็เนี่ยผู้ว่าการรถไฟบอกมีความเป็นไปได้เนื่องจากเอกชนรับรู้แนวทางกรณีที่ต้องสิ้นสุดโดยต้องมีมติบอร์ด EEC ที่ชัดเจนก่อนนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือว่าสถาบันการเงินไม่เชื่อมั่นไม่คุ้มค่
0: า
1: เป็นปัจจัยยากที่สุดนะฮะก็ราคาประมูลมาแพงกว่าเบอร์200,000 ล้านอะเบอร์สองที่เสนออะถูกกว่า100,000 ล้าน
0: ครับ
1: แล้ว7 ปีผ่านไปค่าก่อสร้างเพิ่มไปอีกเท่าไหร่แพงกว่าเบอร์200,000 ล้านเมื่อ7 ปีที่แล้วและทุกวันนี้ทั้งเหล็กทั้งปูนทั้งค่าแรงก็เพิ่มขึ้นจาก7 ปีที่แล้วเท่าไหร่และอย่างที่วิเคราะห์กันว่าตัวคนใช้บริการก็ไม่ได้เยอะเท่ากับที่คำนวณไว้เมื่อ7 ปีที่แล้วอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็ไม่อยากไปต่อแต่ทีนี้ประเทศชาติเสียโอกาสขนาด7 ปีเนี่ยใครจะรับผิดชอบกับที่ในศาล
0: นั่นแหละพวกนี้ต้องต่อรองกันตรงนั้น
1: ใคร
0: เอกชนเขาคงจะอยากให้เขาเสียหายน้อยที่สุด
1: รถไฟฟ้า Airport Link ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม CP รับบริหารเดินรถนั้น Airport Rail Link นะคะรถไฟและ CP มี MOU ซึ่งกำหนดสิ้นสุดวันที่30 กันยายนปีนี้ต้องรอข้อสรุปสัญญาหลักให้จบก่อนนะคะอย่างไรก็ตามจะหาวิธีให้กระทบผู้โดยสารน้อยที่สุด
0: แต่ยกเลิกสัญญาก็ต้องคืนรฟท.
1: Airport Rail Link ที่ทุกวันนี้เข้าไปบริหาร
0: เราต้องคืนแบงค์รฟท.เขามีบริษัทลูกหนึ่งอยู
1: ่ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อน
1: ใช่ไห
0: มครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเป็นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาท ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะวันที่29ถึงวันที่1กรกฎาคมก็คือวันนี้ถึงวันพุธเนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70นะคะ
0: คร
1: ับ วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทเงิน 3.788 ล้านล้านเนี่ยล้านเนี่ยปรากฏว่าเป็นงบใช้จ่ายภาครัฐเป็นบุคลากรรัฐถึง 1.43ล้านล้านครับพี่ไพศาลเกือบครึ่งหนึ่ง
0: คือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง
1: เป็นเงินเดือนอะไรพวกเนี้ย มันเพิ่มขึ้นเยอะนะพี่ไพศาลเพราะว่าเรานึกย้อนไป20 ปีแล้วเนี่ยเราไม่มีศาลปกครองศาลปกครองมีทั้งศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเราไม่มีศาลคดีทุจริตถูกไหมคะเราไม่มีอบต.คิดดูว่าทุกตำบลเนี่ยมีอบต.และข้าราชการเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ที่เพิ่มขึ้นชัดเลยเราเพิ่มศาลขึ้นมาเยอะมากเราเพิ่มได้ที่ท้องถิ่นขึ้นมาเยอะมากค่ะเพราะรายจ่ายพวกนี้มันจะสูงมากๆเลย
0: ค
1: ่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องว่าการรถไฟประเทศไทยเขามีเรื่องที่แถลงวันนี้สองเรื่องเรื่องแรกเมื่อสักครู่ที่เล่าไปแล้วนะคุณหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะซึ่งกำลังจะเคาะกันว่าจะ
1: หยุดอยู่แล้ว
0: จะแก้
1: สัญญ
0: าหรือว่าจะเลิกแนวโน้มก็น่าจะเลิกยกเลิกสัญญากันไปกับอีกเรื่องนึงครับผู้ว่าการรถไฟรฟท.คุณอนันต์โพนิ่มแดงบอกว่าจะไม่ฟ้องเพิ่มขับไล่เขากระโดงอีกแล้วนะโดยบอกว่าการดำเนินคดีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหลังจากที่รฟท.ได้ยื่นฟ้องขับไล่ลายแปลงไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ผ่านในส่วนรฟท.ถือว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายหมดแล้วรวมถึงการอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองกลางทั้งหมดอยู่ในกระบวนการประสานงานเรื่องการเข้าให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่และการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่าท่าทีของการรถไฟช่วงหลังเนี่ยเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เหมือนจะไม่เหมือนเดิมกรณีข้อพิพาทเขากระโดงผู้นั้นบอกว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาการรถไฟไม่อาจก้าวร่วมได้แต่ยืนยันว่าการรถไฟพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้ในการรถไฟดำเนินการฟ้องต่อศาลบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น116แปลงจำนวน4ครั้งครั้งที่1วันที่14ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่2แปลงครั้งที่2วันที่17ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่9แปลงครั้งที่3วันที่24ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่15แปลงและครั้งที่4วันที่29ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่90แปลงซึ่งล่าสุดศาลจังหวัดบุรีรัมย์ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทในคดีเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประกอบการพิจารณาพิพาทและบังคับคดีศาลใน24คดีแรกและขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์จัดส่งแผนที่พิพาทให้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ทราบก่อนวันที่18พฤษภาคม69นั้นเนี่ยนายนันบอกว่าในส่วนของรฟท.ได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายไปแล้วตอนนี้คดีความต่างๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วรอคอยคำพิพากษาจากศาลซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยยังไม่มีการฟ้องเพิ่มใดๆอีก เมื่อถามว่าการรอคอยคำพิพากษาที่อัยการสูงสุดแนะนำต้องให้คดีถึงชั้นศาลฎีกาทุกคดีก่อนหรือไม่ถึงจะพิจารณาฟ้องขับไล่เพิ่มเติมคุณอนันต์ก็บอกว่าไม่เชิงแบบนั้นเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมไปถึงชั้นศาลฎีกายังไงก็ต้องไปถึงชั้นศาลฎีกาอยู่แล้วผู้สื่อข่าวเขาถามย้ำว่าจะรอคำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง24คดีแรกเลยหรือไม่คุณอนันต์ก็บอกว่าไม่ใช่ในหลักการเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาก็ย่อมต้องมีการยื่นอุทธรณ์ต่อและอาจไปถึงขั้นฎีกาดังนั้นจะต้องรอให้ทั้ง24คดีสิ้นสุดหรือไม่ยังตอบไม่ได้แต่ต้องรอให้มีคำพิพากษาออกมาก่อนจะกี่คดีก็ได้แต่ขอให้เห็นแนวทางก่อนมาตอบแบบรับแบบสู้นะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องพี่วิสารตามเรื่องนี้นะคะที่คุณขิงกับคุณพลพีเขาจับมือกันที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟเนี่ยค่ะ
0: ก็เนี่ยเขาคือยังไงเขาจะต้องเอาไอ้ที่ไปซ่อนเอาไว้ในไอ้บินค่าไฟเนี่ยออกมาให้ได้10กว่าสตางค์ต่อครัวเรือนเนี่ยนะเพราะว่าคุณขิงเขาก็บอกว่าไอ้เงินส่วนที่เอาออกไปเนี่ยมันจะได้เอาไปช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยซึ่งจะช่วยได้สบายๆเลยประมาณ 20,000 กว่าล้านเนี่ย10,000กว่า20,000ล้านเนี่ยใช้ช่วยได้สบายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเอาออกไปได้เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะได้ประกาศไอ้เรื่องของค่าไฟไม่เกินครัวเรือนที่ไม่ใช้ไม่เกิน200เนี่ยก็จะเรียกเก็บหน่วยละไม่เกิน3บาท
1: ในขั้นตอนแรกเมื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และกพช.
0: ครับ
1: ซึ่งก็สามารถเรียกประชุมได้ทันที
0: เห็นว่า
1: ขั้นตอนแรกไม่แยกค่าไฟนะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือสามารถทำได้พร้อมกันก็คือเมื่อดึงค่าไฟออกมาแล้วเนี่ยก็เอาไปลดค่าไฟที่ชาร์จกับประชาชนได้1กับ2เนี่ยเรียกประชุมแล้วก็ดึงออกมาได้ทันทีเลยส่วนขั้นตอนที่3คือตัวรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีรายได้ลดลงแต่ในที่สุดการไฟฟ้าทั้ง3จะหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพว่าจะให้ทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นและกทม.มาร่วมกันรับผิดชอบอย่างไรซึ่งยังมีเวลาอยู่แต่สิ่งเร่งด่วนคือการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนซึ่งทุกฝ่ายตกลงกันว่าจะดำเนินการตามนี้ค่ะก็คือแบบดึงออกมาลดเดี๋ยวนี้เอาแล้วไปเก็บที่ไหนยังไง
0: ให้ไปคุยกันเอง
1: จริงเหรอพี่
0: ก็ให้3การไฟฟ้าไปคุยกันว่าจะทำยังไงไอ้ส่วนที่เป็นภาระอยู่ 20,000 30,000 ล้านอะไรนี่อาจจะต้องทำยังไงจะต้องก็คือคุยกันเองแล้วก็มันก็จะมีพวกเลกูเลเตอร์ต่างๆเขาก็จะสั่งการไปด้วยครับ
1: แล้วเขาไปคุยกันเองเขาจะทำยังไงอ่ะ
0: ถ้าเขาคิดว่าเขาแบกรับภาระไม่ไหวไม่เป็นธรรมต่อเขาก็ต้องส่งผ่านมาที่ผู้ใช้ไฟ
1: ซึ่ง
0: ไอ้ไฟสาธารณะมันก็มีเจ้าของงานแต่ละที่อยู่นี่ทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมนะเพราะว่าไม่เสียค่าไฟเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเจ้าภาพนะมันมีเจ้าภาพอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีเจ้าภาพเนี่ยไฟไม่ติดอะไรต่างมันไม่มีใครเปลี่ยนไฟมันต้องมีอย่างของอบต.นี้ของเทศบาลนี้อะไรต่างเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้เสียภาคไฟแต่เขายังต้องดูแลอยู
1: ่เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วอะค่ะ Facebook กฟผ.จุดนะฮะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยได้เขียนอย่างนี้ค่ะกฟผ.แจงวาทกรรมเสือนอนกินย้ำบทบาทรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการตามนโยบายรัฐมิได้มุ่งแสวงหากำไรคุณวริศรัตนชื่นเป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกกฟผ.เปิดเผยกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากฟผ.เป็นเสือนอนกินผลิตไฟเอง 29% แต่เป็นคนกลางรับซื้อไฟเอกชน 71% มาขายต่อจนมีกำไรปีละนับหมื่นล้านเพราะฉะนั้นกฟผ.ควรลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรที่ให้กฟผ.ไปลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือผู้ภูมิภาคกับนครหลวงเนี่ย เพื่อจะได้ต้นทุนของประชาชนลดลงด้วยปรากฏกฟผ.เขาชี้แจงอย่างนี้นะคะกฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและคลังค่ะต้องดำเนินงานผลิตและรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายและการกำกับของหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานเพียงแต่ให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและดำเนินกิจการโดยไม่เป็นภาระต่อหนี้สาธารณะเท่านั้นอีกทั้งยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานควบคุมผลตอบแทนการลงทุนของกฟผ.อย่างเคร่งครัดหากพิจารณาองค์ประกอบค่าไฟฟ้าซึ่งกำหนดโดยกกพ.พบว่ารายได้ของกฟผ.มีเพียงค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

0: ขอใครใช้ไฟในระบบส่งกองของกฟผ.กฟผ.ได้หน่วยละ25สตางค์ค่ะซึ่งเป็นอัตราเดิมมาตั้งแต่ปี58 11ปีที่แล้วไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดส่วนการซื้อไฟฟ้าเอกชนและต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของการรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดกฟผ.เป็นเพียงผู้รับซื้อไฟฟ้าตามราคาที่รัฐเป็นคนกำหนดและดำเนินการตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีการบวกกำไรเพิ่มและแถมกฟผ.ยังคงแบกรับภาระค่า FT สะสมนับแค่ปลายปีที่แล้วคือ31ธันวาคมอะค่า FT อ่ะเป็นหนี้กฟผ.อยู่ 35,928 ล้านนะคะพี่ในสาร
1: ตอนหลายรัฐบาลก็ให้กฟผ.ช่วยรับไปสภาพรับหนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งส่งผ่านมาให้กับ
0: ประชาชนแล้วเวลาบอกกฟผ.กำไรถามว่ากำไรกฟผ.ได้จากอะไรเอาไปทำอะไรกำไรของกฟผ.ได้รับการจัดสรรตามระเบียบสครก็คือรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะเพื่อนำไปใช้พัฒนาโดยแบ่งเป็นนำส่งคลังค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาเขาเนี่ยปีแล้วเขาเป็นท็อปเลยนะคะที่1เลยนะคะในการส่งเงินเข้าคลังเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน5หน่วยงานที่นำส่งรายได้เข้าแผ่นดินมากที่สุดมีกฟผ.มีกองสลากมีอะไรนะคะปตท5หน่วยงานอะกฟผ.และปีแล้วเขาจะเป็นที่1ด้วยแล้วเขาก็นำไปลงทุนในระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งไฟฟ้าของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้กฟผ.มีผลตอบแทนการลงทุนเขาเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนและได้กำไรสูงกว่าที่กฟผ.กำหนดถึงได้มีเงิน call back ไปช่วยไงคะพี่ไพศาล CLAW call back BACK เนี่ยค่ะเข้าไปลงทุนแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะครับชั่วโมงแรกใครฟังไปแล้วสวัสดีครั้งหนึ่งส่วนพี่น้องต่างจังหวัดที่อาจจะเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับเปิดควบคู่กันไปได้นะครับใน LTMFM 95จะได้เห็นเราสองคนด้วยนะครับ
3: ค่ะปีมงคลเราเพิ่งเคยเห็นเราสองคนครั้งแรกก็คือก็มาอยู่นะ
2: ก็ต้องมาในเฟซบ่อยๆนะครับจะได้เจอนะฮะพี่จรูนบอกสรุปว่าพ่อมีพ่อเป็นของตัวเองแล้วหรืออ๋อผล DNA เขาออกแล้วนะครับพี่จรูนนะฮะน้องตินเป็นพ่อแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ101ท่านโอ้โหนี้รอยเอ็ดนะครับใน Facebook แล้วก็อีกมากมายนะครับรอฟังเราทางวิทยุนะฮะทักทายทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่กล้วยกับน้องด้งนะครับผม
3: ค่ะดีเจกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะ
2: มาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: วันก่อนที่ด้งหมอมีเจ้าวาดอ่ะที่พักสองภูตาใช่ไหมที่แห่งหนึ่งเนี่ยที่ไปบังคับสี่สามเณร4รูปอ่ะให้เอาไว้เอาไว้ว่าพี่
2: ที่บอกว่าวันจันทร์มาคนวันอังคารมาคนเรียกมาวันละคนหมุนกันมา
3: ใช
2: ่
3: นี่แหละนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนเนี้ย
2: ให้มาอมนกเขาอมนกเขาเจ้าว่า
3: ตำรวจเนี่ยได้รวบรวมหลักฐานแล้วออกหมายจับแล้วที่สงขลานะคะปรากฏว่านายอธิชาติคนนี้คือพระนะคะพระเนี่ยเขาก็ไปศึกนะไปลาสิกขาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดหลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
2: คือยังไม่เจอหรอพี่เหรอคือหลบหนีไปเลยใช่ไหม
3: หลบหนีไปลาสิกขา
2: ที่
3: ไหนไกลมากเลยนะจากสงขลาเนี่ยขึ้นไปนู่นเลยอ่ะไปที่วัดศรีพุทธโคคมที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ่ะแล้วก็ถูกจับตัวได้แล้ว
2: อ๋อครับผม
3: ใช่นะคะหลังจากที่เจ้าวาดคนเนี้ยบังคับสี่สามเณรอมบวยวะเพศเนี่ยนะคะแล้วก่อนที่ทั้งเนรทั้งสี่รูปเนี่ยนะคะอายุ12-14อ่ะ

0: ไปแจ้งความที่สภ.ทุ่งสงเอาไว้แล้วเนี่ยตำรวจก็ออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังหาไม่เจอปรากฏว่าสืบทราบมาว่าตาพระรูปเนี้ยนะก็ได้ใช้รถยนต์ขับหนีจากสงขลาไปนครศรีธรรมราชไปพักที่รีสอร์ทแล้วก็เปลี่ยนไปใช้รถกระบะมาสด้านะคะอู้เป็นนู่นน่ะไปหลับไปศึกที่นู่นเลยอ่ะภาคเหนือนะอุตรดิตถ์แล้วก็ถูกจับแหละถูกจับเรียบร้อยแล้วหลายวันเหมือนกันเนาะมันเริ่มมันเกิดตั้งแต่วันที่24จับได้วันที่27เมื่อวานนี
1: ้ครับผม
0: 27วัน
1: ก็วันเสาร์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พี่ปัญญวัฒน์บอกฟังทุกวันนะครับขอบพระคุณนะฮะ
0: จโจ
1: พี่โจรามยองเนี่ยครับบอกว่าลาดพร้าวฝนตกเรียบด่วนลาดพร้าวฝนตก
0: ต้องผ่านแล้วเนี่ย
1: เช่นเดียวกับที่ระนองนะครับพี่สมคิดก็บอกว่าที่ระนองฝนเริ่มตกหนักแล้วผมขอให้รีบหยุดเนาะเดี๋ยวเผื่อคนใต้กรีดยางกันนะคืนนี้นะเดี๋ยวไม่ได้กรีดกันนะครับพี่สุวัฒน์ทักทายเราเข้ามานะครับพี่ไอตินนะนะครับขอบพระคุณมากนะครับส่งมาพี่วันชัยด้วยนะครับพี่อาเกนด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับพาไปดูหนูน้อยฮีโร่คนนี้หน่อยนะครับม.3ทำไมเก่งจังก็ไม่รู้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับไปเจออุบัติเหตุคนขาขาดเลือดไหลเต็มเลยนะครับที่เพชรบูรณ์นะเจ้าตัวเนี่ยสติดีมากน้องม.3ผู้หญิงนะประกันแรกโทรแจ้ง1669ให้กู้ภัยรีบมาม
0: าช่วยเลย
1: แล้วประกันที่2ไปห้ามเลือด
0: โอ้
1: พี่คิดดูขาขาดเลือดมันต้องนะแต่น้องเนี่ยไม่กลัวนะไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็รีบเข้าไปปฐมพยาบาลนะครับน้องน้ำฝนนะครับเรียนอยู่ชั้นม.3นะฮะโรงเรียนบ้านนางั่วนะครับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาของเพชรบูรณ์นะครับน้องอายุ17ปีแล้วล่ะนะฮะน้องบอกว่าตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยนะเห็นแล้วนะครับว่ามีรถบรรทุกรถพ่วงเนี่ยนะฮะจอดอยู่ข้างทางนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านเนี่ยโบกมือให้ช่วยกันหน่อยว่าจอดพอเธอลงไปดูเนี่ยมีเศษเนื้อเนี่ยนะฮะเต็มอยู่ตามถนนเลยนะครับปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกรถพ่วงเนี่ยเฉี่ยวนะเฉี่ยวชนจนขาเนี่ยนะฮะขาขวาขาดขาซ้ายงอผิดรูปเธอเริ่มต้นจากเอาเสื้อคลุมนะฮะของคนเจ็บนะครับพันรอบขาห้ามเลือดไว้ก่อนแล้วก็พยายามพูดคุยนะครับกับคนเจ็บอยู่ตลอดเวลาอีกมือหนึ่งก็กดโทรศัพท์นะครับ1669นะเสร็จ191ต่อโอ้โหรอบคอบมากชวนผู้บาดเจ็บคุยอยู่ประมาณ10นาทีรถกู้ภัยก็มาถึงในที่เกิดเหตุนะครับ
0: มีไหวพริบทีเดียว
1: จริงตัวล่าสุดเนี่ยคนเจ็บนะครับพ้นขีดอันตรายแล้วนะเธอบอกว่าคือคุณหมอบอกนะว่ามีการช่วยเหลือเบื้องต้นมาก่อนนะครับทำให้คนไข้คนนี้รอดเธอเลยยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจนะครับถามว่าทำไมเธอถึงทำเป็นเธอบอกว่านะครับเธอเนี่ยนะจดจำมาจากการเข้าอบรมที่โรงเรียนครับโอ้โหชื่นชมโรงเรียนนะมีหลักสูตรแบบนี้ด้วยอ่ะคือถ้าเราไปเจอคนขาขาดย้อนอยู่เนี่ยเราก็คงได้แค่โทรนะ
0: ทำอะไรไม่เป็นทำอะไรต่อ
1: เราจะไปห้ามเลือดเราคงไม่เป็นนะพี่กล้วยเอาพูดตรงๆเราคงได้แต่โทร1669ให้อ่ะแต่น้องคนนี้เขาบอกเพิ่งอบรมมาจากที่โรงเรียนนะครับแล้วพี่สาวเนี่ยเป็นอดีตพยาบาลมันก็เลยเนี่ยครูพักรักจำมาเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: นะฮะโอ้ก็ถือว่าช่วยชีวิตนะคนที่เกิดประสบอุบัติเหตุไปได้นะครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะมีรถเก่งนะคะขับซิ่งแหกโค้งไปอัดในเต็นท์รถมือ2เลยตัวเองก็ตายเลยนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะมีอุบัติเหตุรถยนต์เก่งเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็พุ่งชนเต็นท์ขายรถมือ2นะคะที่ถนนจามเทวีนะคะสายเก่านะคะช่องทางออกเมืองลำปางตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะมีผู้ได้บาดเจ็บก็คือแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะตัดทางออกแล้วแต่ว่าช่วยไม่ทันนะคะปรากฏว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักนะคะทั้งเต็นท์เนี่ยถูกเสียหายเลยแล้วก็มีรถยนต์ที่อยู่ในเต็นท์นะโดนชนกระจัดกระจาย 4-5 คันนะคะ แล้วก็ปรากฏว่าในเต็นท์เนี่ยนะคะมียาบ้า
1: โอ้
0: เออดูแล้วมียาบ้านะคะแล้วก็มียาเสพติดอยู่ด้วยนะคะ
1: โอ้ครับผม
0: ก็เขาไม่รู้เขาขับมาเร็วว่าชาวบ้านได้เห็นบอกว่าตอนที่เขาเห็นรถคันนี้ขับมาอยู่เส้นทางก็เห็นว่ารถเก่งคันนี้ทำไมขับมาเร็วมากแล้วก็มีรถยนต์อีก2คันขับตามมาด้วยนะอย่างกระชั้นชิดเมื่อเห็นท่าไม่ดีเนี่ยตัวเองก็เลยตัดสินใจชะลอความเร็วลงข้างทางดีกว่าถ้าเกิดมีรถขับเร็วมาใกล้ๆดงเนี่ยพี่ก็หลบเหมือนกันพี
1: ่
0: เออพอถึงช่วงทางโค้งเนี่ยก็เห็นรถเก่งคันนี้เสียหลักแหกโค้งพุ่งเข้าชนเต็นท์เลยนะคะเออตัวคนขับก็ติดอยู่แล้วเขาใช้เครื่องตัดถ่างออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทนพี่บาดแผลไม่ไหวก็ไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะคะแต่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอยาบงยาบ้าด้วยก็เลยกำลังคิดกำลังทางตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องหาทางตรวจสอบอย่างอื่นด้วยว่าไม่รู้คนนี้เขาเสพหรือเปล่านะคะ
1: อืมครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ที่โคราชวันนี้นะครับพี่นะฮะวัดแห่งนี้ไม่มีเจ้าอาวาสมา5ปีเขาก็เลยจัดให้มีการเลือกตั้งเจ้าอาวาสกันนี่แข่งกับผู้ว่ากทม.เลยนะนี่พี่กลัวมีใบนับนี่เหมือนใบขีดคะแนนแบบสสแบบผู้ว่าเลยนะ
0: การเลือกตั้งเจ้าอาวาสด้วยเหรอ มันไม่มีแต่งตั้งมาจากทางเจ้าคณะจังหวัดอำเภอเลยไม่ใช่เหรอ
1: ก็เขากลัวเดี๋ยวไม่เป็นธรรมก็ให้ชาวบ้านเลือกอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็นโมฆะอยู่ดีครับพี่นะครับวัดสอยดาวครับวัดดังที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็มีปัญหากันแล้วนะครับไม่มีเจ้าวาดปกครองมา5ปีแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านก็เลยแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะให้มีการคัดเลือกเจ้าวาดนะครับเพื่อมาเหมือนกับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะให้กับคนในหมู่บ้านโดยการเลือกตั้งนะครับก็เสนอพระขึ้นมา2รูปโดยชาวบ้านเสนอนะครับนะก็มาติดประกาศเอาไว้นะครับแล้วก็มีการเปิดให้กับชาวบ้านนี่แหละมาเลือกตั้งมาลงคะแนนกันนะฮะมีพระปลัดทองเพชรเบอร์1แล้วก็พระสมนึกฐานวโรนะครับเบอร์2นะชาวบ้านหลายร้อยคนรวมไปถึงพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็ออกมาใช้สิทธิ์แต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่มไม่เห็นด้วยอย่างที่พี่กวดว่านะครับมีกลุ่มคนที่ออกมารวมตัวประท้วงมองว่าการเลือกเจ้าอาวาสเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการตามระเบียบสงฆ์ไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยจะมาเลือกกันเอง
0: ใช่มันต้อง
1: ก็ทางธรรมเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมทางธรรมเขาว่าอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วรู้ตัวเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเนี่ย260คะแนนนะฮะกับเบอร์สองเนี่ยได้แค่36คะแนนแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยรักพระเบอร์หนึ่งมากกว่านะแต่ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นโมฆะครับนะฮะ
0: ก็จัดขึ้นเองอ่ะ
1: ก็ยังตกลงกันไม่ได
0: ้
1: ทำไมครับวัดนี้มีทำไมไม่มีเจ้าว่ามา5ปีแล้วพอจะเลือกก็ไม่ได้ด้วยนะก็แสดงว่ามี2กลุ่มมี2กลุ่ม
0: มันตั้งไม่ได้เจ้าว่ามันตั้งเองไม่ได้นะน้อง
1: เขาตั้งเองก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: เออ
1: นะวันนี้เดี๋ยวต้องรอให้เป็นทางสงฆ์แต่งตั้งมาแล้วกันถ้าแต่งตั้งมาแล้วชาวบ้านไม่เอาก็ต้องยังไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมพี่ถ้าชาวบ้านเขาไม่เอาอ่ะ
0: เขา
1: จะเอาพระรูปนี้
0: ละ
1: เขาจะเอาพระเบอร์หนึ่งคนนี้ที่เขาเคารพศรัทธา
0: เออ
1: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้อันดับ6น่าเสียใจนะคะเกิดเหตุคนที่ขับเจ็ตสกีอยู่ที่ชายทะเลหาดจอมเทียนนะคะขับเข้าไปในทะเลแล้วก็จมหายไปนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีเหตุผู้สูญหายอยู่กลางทะเลชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะทีมไลฟ์การ์ดเนี่ยคือเขาไลฟ์การ์ดที่อยู่ตามชายฝั่งเนี่ยนะแล้วผู้ประกอบการเจ็ตสกีก็ช่วยกันค้นหาแล้วนะหาร่างผู้สูญหายห่างจากฝั่งประมาณ100เมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีร่างก็ลอยกลับเข้ามาใกล้ชายฝั่งนะคะก็พยายามช่วยกันทำ CPR แล้วก็ประสานทีมแพทย์ช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยื้อชีวิตไม่ได้นะคะผู้ที่เสียชีวิตเป็นชายอายุ18ปีบริเวณชายหาดพบเจ็ตสกีที่คาดว่าใช้ขับขี่ก่อนเกิดเหตุจอดลอยอยู่นะคะผู้ที่ร่วมงานบอกว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเรือของผู้ประกอบการเจ็ตสกีและกำลังนำเจ็ตสกีเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าใช้บริการ
1: ก็แสดงว่าขี่เป็นนะ
0: ขี่เป็น
1: เมื่อเด็กเรือต้องขี่เป็น
0: ใช่แล้วก็หายไปจากสายตาเลยกระทั่งพบเจ็ตสกีลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่เห็นคนขับขี่ก็เลยช่วยกันออกตามหาก็เลย
1: บางทีเราไปเที่ยวพัทยาเราเห็นเขามาแบบว่าให้ขี่ได้นะแต่เราเป็นคนไม่เคยขี่อยู่ออกไปขี่นี่ก็แสดงว่ามันก็อันตรายเหมือนกันนะหรือว่าเดี๋ยวเขาจะมีคนเป็นนั่งไปด้วย
0: นั่งไปด้วยโอ้ยแต่ไม่เอาหรอก
1: ใช่ไหมพี่
0: จมขึ้นลงขึ้นเลย
1: บุบบุบ
0: จ้าทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ยคู่นี
1: ้อยากลองพอเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้โหแต่ว่าคนที่เขาเป็นนี่เขายัง
0: ตายยังไม่รอดเลยถ้าเจออะไรขึ้นมาเราจะแก้ปัญหายังไง
1: ครับผม
3: มหานครโรคจิต
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคจิต
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครโรคจิตอันดับ5
1: พี่จานกรายงานตัวครับเข้าเวรรปภฟังทุกวันครับพี่จานกครับมีข่าวเกี่ยวกับพี่รปภพอดีเลยครับคงไม่ใช่พี่จานกนะฮะ
0: ไม่ใช่ พี่จานกเขาฟังเราอยู่เขาไม่
1: คือที่นนทบุรีนะครับบ้านหมู่บ้านเนี่ยถ้าราคา10ล้านเนี่ยนะฮะพี่กวยคาดหวังอะไรกับบ้านราคา10ล้านความปลอดภัยใช่ไหมอ
0: ันดับหนึ่ง
1: เนาะซื้อบ้านระดับ10ล้านได้
0: บ้านที่ไม่ถึงพี่ก็ถือว่าเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างดี
1: ใช่ไหมถ้านิติดีหมู่บ้านด
0: ีถ้า10ล้านนี่ยิ่งต้องแบบการเข้าออกเรื่องยิ่งแบบโอ้ย
1: ต้องเลย
0: ดูกันแลกัน
1: ปรากฏว่ามันเกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับหมู่บ้านระดับ10ล้านเนี่ยรปภ.นะครับบุกเข้าไปจะข่มขืนลูกบ้านโอ้โหยามวิกาลกลางดึกนะครับแล้วไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมาถึง3ครั้ง
0: รปภ.เองเนี่ยนะ
1: รปภ.ของหมู่บ้านเนี่ยครับนะฮะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากป๋าชูวัศเวศคนนี้เขาเป็นเหมือนพี่ชายคนสนิทของบอลเชิญยิ้มอ่ะนะครับเขาก็เป็นคนดังอยู่นะครับบอกว่าหลานสาวของเขาชื่อว่าคุณนิ้งนะกันนะครับเป็นอินฟลูด้วยนะฮะถูกรปภ.ในโครงการหมู่บ้านชื่อดังย่านบางบัวทองงัดหน้าต่างบุกเข้ามาบ้านนะครับกลางดึกช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งของวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอนอนอยู่ในห้องเสียงสัญญาณกันขโมยในบ้านเนี่ยมันดังขึ้นเธอก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูจากมือถือเ เห็นเลยครับรปภ.คนนี้ครับเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอแล้วในรั้วแล้วที่บริเวณชั้นหนึ่งไอ้กันขโมยมันเลยดังนะครับเธอก็เลยตัดสินใจปีนออกมาที่หน้าต่างที่ชั้นสองนะครับตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ตอนนั้นเขาบอกว่ากันขโมยมันดังมากนะครับยังไม่มีใครได้ยินเธอก็เลยโทรศัพท์ไปที่นิตินะครับบอกให้ตามรปภ.อีกคนนึงที่เข้าเวรมาช่วยหน่อยเพราะว่ารปภ.คนนี้อยู่ๆเนี่ยเข้ามาที่บ้านเขายามวิกาลอย่างเงี้ยไม่รู้เจตนาอะไรนะครับเธอบอกโหเธอตกใจมากนะฮะเธอตกใจมากนะครับมีเพื่อนบ้านหลังจากนั้นนะครับมาเตือนเธอนะเออนะคือพอรปภ.อีกคนมาไอ้รปภ.คนนี้มันก็เลยปีนแล้วก็หนีออกไปเหตุการณ์นั้นก็เลยยังจับอะไรใครไม่ได้นะครับแต่เช้ามาเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังนะฮะว่ารปภ.คนนี้มีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเออชอบบุกเข้าไปภายในบ้านโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยเขามาที่บ้านของเธอแล้วเนี่ยนะฮะ2-3ครั้ง
0: นี่เจตนาไม่ดีแล้วล่ะ
1: เจตนาไม่ดีเธอบอกว่าถ้าวันนั้นนะถ้าวันนั้นเธอไม่ได้ปีนออกมาที่ระเบียงนะแล้วตะโกนนะเธอแบบเดินลงมาเพื่อกินน้ำแล้วโบ๊ะกันพอดีอ่ะเธอจะโดนอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปรอตามจับเขามาได้ก่อนแต่ที่แน่ๆบุกเข้าไปในบ้านลูกบ้านแบบนี้เนี่ยมันผิดวิสัยอยู่แล้วล่
0: ะ
1: กลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาไม่จะปั่นจักรยานอยู่หน้าหมู่บ้านหน้าบ้านใช่ไหมคอยสอดส่อง
0: ขนาดบางทีอ่ะบ้านพี่น่ะบางทีมันไม่ได้วันที่ไม่ได้เปิดแอร์เปิดมุ้งลวดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ปิดอ่ะเขายังไม่เข้าเลยเขาก็ถ่ายรูปลงอะไรก็ปิดแล้วประธานหมู่บ้าน
1: อ
0: ่ะเขาก็ส่งมาที่นายส่วนตัวพี่นะเขาบอกพี่จะแรมครับอะไรเงี้ยหรือปิดบ้านหรือเปล่าคือ
1: เจตนาเนี่ยมันต้องชัดเจนอยู่แล้ว
0: ใช่ว่าเออ
1: รปภ.เนี่ยมีหน้าที่คอยสอดส่องอย่างน้อยคือถ้าคุณไม่ปั่นจักรยานอยู่บ้านคุณก็ต้องอยู่ที่ป้อมเพื่อกันไม่ให้คนแปลกหน้าอะไรเข้ามาแต่นี่คุณบุกเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยนะครับโอ
0: ้แต่ได้ๆนะคะในความปลอดภัยของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านน่ะต้องช่วยกันหูเป็นตาด้วยนะคะหมู่บ้านพี่ถือว่าแอคทีฟมากนิดหน่อยแล้วก็พูดในไลน์กลุ่มกัน
1: อ่ะผมก็ฝากด้วยครับฝากไปถึงทางโครงการว่าถ้าจ้างรปภ.เนี่ยควรจะต้องมีมาตรฐานมาก
0: พี่ว่าเนี่ยเขาต้องพิจารณาแล้วแหละคนเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อ้าวอันดับ4นะคะได้เลิกแก้ปัญหากุ้งแล้วนะคะกุ้งค่ะที่เขาบอกว่าทางมาเลเซียก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่รับนำเข้ากุ้งเนี่ยนะคะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรนะคะก็บอกว่าในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยทางรัฐมนตรีเกษตรของทางมาเลเซียเนี่ยตอบรับมาแล้วว่าจะมีการหารือในการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วนะคะจะมีการคุยกันแล้วมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยทางคุณสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยบอกว่าทางคุณสุริยะเนี่ยจะเข้าหารือกับทางรัฐมนตรีเกษตรของทางมาเลเซียเพื่อจะแก้ไขปัญหาการระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะแล้วในวันเราก็จะพิจารณาหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ไทยด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณสรวุฒิบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมด้วยนายวินะโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็รองปลัดแล้วก็ที่ปรึกษากรมประมงเนี่ยนะคะจะเดินทางไปล่วงหน้าไปมาเลเซียเพื่อเตรียมการเจรจาดังกล่าวคาดว่าการเจรจาในครั้งนี้จะสามารถได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทั้งสองประเทศได้อย่างยั่งยืนหลายคนบอกเนี่ยกุ้งเขาไม่รับนำข้าวกุ้งไทยเนี่ยแต่ทำไมตามตลาดกุ้งก็ยังราคาไม่ลด
1: ไม่ลดเลยยังแพงอยู่ใช่ไหม
0: ยังแพงจะลดยังเรายังกินกุ้งแพงกันอยู่เลยแต่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกโหโลนึงอ่ะตอนนี้ไม่ถึงร้อยนู่นอย่างงี
1: ้ไม่รู้เป็นกลยุทธ์ป่ะนะวันนั้นผมไปตลาดเนี่ยเขาจะเขียนว่ากุ้งจากประจวบมันก็เลยดูว่าคือราคามันไม่ลงเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาจากใต้อะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ
1: ืมไม่รู้เขาแล้วเขาเขียนว่าราคาเท่านี้นี้เนี่ยเขาบอกกุ้งจากประจวบ
0: คนแสดงว่าพี่ว่าต้องมีคนถามเขาเยอะว่า
1: หรือคนอาจจะกลัวว่าถ้ามาจากใต้เลยจะไม่สด
0: ไม่รู้
1: เขาเลยต้องเขียนหรืออีกในยะหนึ่งเขียนเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยของเขาว่ามาเขารับมาจากคนละแรงมันเลยไม่ราคามันเลยไม่ลงอะไรเหี้ยไม่รู้ล่ะ
0: ก็หลาย
1: แต่นี่กำลังจะดีขึ้นใช่ไหม
0: กำลังจะคุยกันแต่มันรู้จะได้ผลว่าไงเพราะว่ามันก็คงยิ่งหนูยิ่งแมวกันอ่ะเนี่ยเขาไปคุยเรื่องของการนำข้าวกุ้งจากไทยไปนะเขาก็จะไปคุยเรื่องว่า จะเอาปลากระพงของมาเลเซียเข้ามาก็ขอให้มันยุติปัญหานี้ได้แล้วก็เปิดมาเหมือนเดิมก็แล้วกันก็ต่างฝ่ายต่างก็วินวินมันก็โอเคอยู
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะข่าวนี้นะครับก็ที่บุรีรัมย์นะครับมีคุณป้าอายุ70 70นี่ขออนุญาตคุณป้าหรือคุณยายดี
0: คุณยาย
1: คุณยายแล้วเหรอ เป็นอดีตอาจารย์มหาลัยเอาเรียกอาจารย์แล้วกัน นะฮะอาจารย์วัย70ปีนะครับซื้อที่มา20กว่าปี20กว่าปีที่แล้ว6ไร่นะครับ6ไร่กับอีก2งานนะฮะผ่านมันระยะเวลาล่วงเลยมาเนี่ย20ปีล่าสุดโดนเพื่อนบ้านที่ข้างๆนะครับฟ้องให้รังวัดที่เธอลุกล้ำจะล้อมรั้วกันละที่เธอลุกล้ำที่ฉันนะครับมีการยื่นฟ้องนะฮะเห็นบอกว่าฟ้องร้องเรื่องบุกรุกที่ดินเนี่ยลุกลามยาวนานกันมา7เดือนนะครับล่าสุดให้เจ้าหน้าที่มารังวัดแล้วนะครับเห็นบอกรังวัดกันเนี่ย6รอบนะฮะสุดท้ายเรื่องไปถึงศาลศาลสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเธอได้ที่ดินเพิ่ม200ตารางวาเอาสินี่ขนาดเป็นคนที่อยู่เฉยๆนะฝั่งคู่กรณีฟ้องว่าเธอเนี่ยลุกล้ำแต่สุดท้ายมาวัดกันใหม่แล้ววัดไปวัดมาอ้าวฉันได้ที่เพิ่ม
0: เยอะนะไม่ใช่5วา10วาดง200วา
1: ตารางวาม
0: ันเยอะนะดง
1: 200ตารางวานี่ฮะศาลสั่งให้มีการวัดแล้วก็ต้องตามนั้นเพราะว่าก็เจ้าหน้าที่มารังวัดก็ตามนั้นเลยแต่คู่กรณียังไม่ยอมครับนะฮะคู่กรณีนะครับเห็นบอกว่าจะอุทธรณ์ต่อนะครับคู่กรณีเนี่ยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวต้องอุทธรณ์ยังไม่ยอมให้มีการล้อมรั้วป้าแกบอกจริงๆฉันก็ไม่ได้แกไม่ได้อยากได้เพิ่มนะแต่ฉันไม่อยากจะสูญเสียที่ของฉันแต่ในเมื่อศาลสั่งมีก็มีนะ
0: คน
1: ไปฟ้องเพื่อขอรังวัดเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้ที่เพิ่มเสมอไปนะพี่กวยอย่างเงี้ย
0: อยู่เฉยกันดีแล้ว
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: พี่อารมณ์น่ารักมากเลยฟังทางวิทยุแต่ว่ามาเม้นแนวในเฟซ
0: หลังสิทธิ์ฝนก็ตกนะคะก็อดีตปลัดจังหวัดนะคะที่ว่าโดนในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ไปเรียกเงินอสใช่ไห
1: ม
0: โอ้ยจะอ่วมอรไทยหรือเปล่านะตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เข้าสอบสวนนะแล้วก็ตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะเชื่อมโยงบุคคลอีกหลายคนเลย
1: คร
0: ับ แล้วก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดอย่างอื่นอีกนะนะฮะเช่นบอกว่ามีข้อมูลบอกว่าอดีตปลัดภูเก็ตเนี่ยมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการแล้วก็โรงแรมแล้วก็รีสอร์ทในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเดี๋ยวทางปปปเนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ด้วยยังไงก็ตามเนี่ยใดๆพรุ่งนี้ดงได้ไปทำหรือเปล่า14นาฬิกาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของคดี
1: ครับผมมันรอฟังอยู่เหมือนก
0: ันพวงพันไปเยอะแยะมากมายเลยตอนเนี้ย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดนะครับปั๊มน้ำมันนะฮะ DT ที่จังหวัดยะลาเห็นบอกตอนนี้กำลังเร่งล่าตัว6ชายชุดดำนะครับที่เข้ามาก่อเหตุเริ่มแต่ยิงปืนข่มขู่นะครับไล่พนักงานไล่ประชาชนออกจากปั๊มก่อนที่จะวางระเบิด2ลูกนะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องหนัก20กิโลกรัมนะฮะเหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมานะครับนะปั๊ม PT สาย15ในตัวเมืองยะลานะฮะก็ไม่มีคนเจ็บนะครับแต่ว่าตัวปั๊มเนี่ยเสียหายอย่างหนักก็คาดว่าจะเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะฮะพอเมื่อเช้าเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับชุด EOD นะครับก็เขาบอกว่า2ลูกเนี่ยทำงานไป1ลูกอีกลูกนี่ยังไม่ทำงานนะมันยังบึ้มขนาดนี้นะครับถ้าทั้งคู่ถ้าทั้ง2ลูกระเบิดเนี่ยโอ้โหสงสัยหลังคานี่หายนะฮะนี่หายไปครึ่งเดียวนะลูกเดียวนะครับก็คนร้ายใส่ชุดดำนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มา2คัน6คนเข้ามาในปั๊ม เริ่มจากยิงปืนนะครับขู่พนักงานขู่ประชาชนก่อนนะแล้วก็ลงมือวางระเบิดนะครับกำลังไล่ล่าตัวอยู่นะฮะเห็นทางจังหวัดตอนนี้ก็มีการระดมกำลังป้องกันอย่างเต็มที่นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งจุดตรวจตั้งจุดสกัดสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในค่ำคืนนี้ครับ
0: นอกจากที่ยะลาแล้วก็มีที่ปัตตานีด้วยเหมือนกันปั๊มเดียวปั๊มกันเดียวกันเลยสองแห่ง
1: โอ้ปั๊มเดียวกันเลยนะ
0: พ
1: ีทีใช่ไหม
0: พีทีเหมือนกันเลือกปั๊มของคุณพิพัฒน์ราชกิจประการด้วยแล้วทำไมเป็นปั๊มพีทีหมดเลยเนี่ย
1: นะฮะไปดูสร้างสถานการณ์อะไร
0: เดี๋ยวเราดูเพราะว่าตอนนี้นะปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมแหละเพื่อจะออกมาตรการต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าก็ไม่หยุดนะช่วงนี้เกิดฉี่มากเลยรุ่ง
1: นะครับวันนี้ขอบคุณความเห็นนะครับโอ้โหอยู่กันเกินร้อยมาถึงวันนี้ขอบพระคุณพรุ่งนี้ขอแบบนี้อีกนะครับพี
0: ่ๆ
1: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: มหานครโรคจิต
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิโกโกโม

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไป Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถปีนี้จัดเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด AI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในงานมีการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาหลักด้านเทคนิคการแพทย์อาทิเคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาพิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนิทรรศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้รวดเร็วท่านี้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess แอดทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษโอกาสนี้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพด้านเบเกอรี่และขนมไทยนำมาวางจำหน่ายที่ร้าน Inspired by Princess ในราคาย่อมเยาสอนปลูกผักสลัดไร้ดินไฮโดรโปนิกท่านี้โครงการกำลังใจในพระดำริตั้งขึ้นเมื่อปี2549เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดน้อมนำแนวพระดำริเรื่องการพัฒนาอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีหนึ่งในภารกิจสำคัญคือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆสอดคล้องกับตลาดแรงงานอาทิการวาดภาพงานศิลปะการทำพวงหรีดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปได้หลายรูปแบบสวยงามภายในแดนหนึ่งมีร้าน Chain and Chain Cafe ฝึกวิชาชีพเชฟและงานบริการเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปใช้วัตถุดิบคุณภาพดีสามารถจองโต๊ะเพื่อเข้ามารับประทานอาหารได้ที่ห้องมุมราชทัณฑ์ปันโอกาสสร้างอาชีพสอนทักษะการไลฟ์ขายสินค้าการตัดต่อวิดีโอและช่างตัดผมทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มี12แดนนอกจากภารกิจบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแล้วยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสการจ้างงานแก่ผู้พ้นโทษให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้ลดการกระทำผิดซ้ำ สะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเชื่อมั่นว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีคุณค่าได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองเมื่อกลับคืนสู่สังคม
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยนะจ๊ะโอ้ยห่างหายไปนานพอสมควรเลยนะฮะน่าจะ1อาทิตย์ได้อยู่เนาะก็สัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะที่ไม่ได้มาโหยกลายเป็นโฟนอินเอานะฮะพี่ๆก็ถามหากันสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะทางไลฟ์สดLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่วีรวัตรด้วยนะครับผมแล้วก็พี่พิสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อํานวยนี่ขออภัยฮะพี่อําพรนะฮะสวัสดีพี่อําพรด้วยนะครับเห็นพี่อําพรบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจบอสสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะสําหรับขอบพระคุณที่เค้าเรียกยังไงอ่ะอวยพรวันเกิดเนาะเพิ่งผ่านวันเกิดผมมานะฮะเมื่อสองวันที่แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีสุขสุขคนเลยพี่น้องเด้อสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับสวัสดีจ้าพี่สายทองมาแล้วนี่ทักทายพี่สายทองด้วยนะครับผมพี่พิสิทธิ์บอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะจ๊ะสวัสดีหลังไมค์ด้วยนี่พี่ดาวบอกเต้ยสังลาใช่แล้วพี่ดาวเพิ่งจบไปเนาะในช่วงของพาเลตเรฮิตนะฮะอ้อยขออภัยฮะฮิตมาราธอนนะครับผมสวัสดีพี่นางหนูวันนะคะพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันค่ะได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะฮะกับบอสธีรพงศ์นะครับจนถึง16:00 นเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะฮะก็เดี๋ยวดีเจเปิดให้ฟังแน่นอนครับอันนี้ฮะถ้าเวลาเหลือไม่ต้องห่วงเลยนะฮะผมจัดตามคำขออยู่แล้วสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ดาวบอกว่าหายป่วยยังค่ะดีเจตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วฮะไม่เป็นหวัดอีกแล้วนะโอ้อากาศก็แปรปรวนบ่อยซะเหลือเกินนะฮะวันนี้ตอนขับรถมาจากบ้านฝนก็ตกนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างนะฮะจังหวัดไหนบ้างนะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสบายดีแม่น้อมแม่น้อมสวัสดีครับแม่น้อมสบายดีนะแม่น้อมนะโอ้แม่น้อมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีพี่หนูริ่งด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะขอบพระคุณพี่หนูริ่งด้วยนะฮะยายออดมาแล้วสวัสดียายออดครับสวัสดีนะครับผมโอ้ดีใจนะวันนี้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะอุบลฝนตกอ้าวจริงปะเนี่ยฝนตกแห้งมาเนาะครับอุบลเนาะสวัสดีกิจสากรด้วยนะฮะใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกปะเนี่ยสวัสดีครับหวัดดีฟู่นี่ไงสุดหล่อของเรามาแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยขอเพลงพันบริการสักเพลงได้ไหมคะได้เลยฮะถ้าเวลาเหลือวันนี้ผมจัดให้แน่นอนนะครับก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกคนอยู่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่จะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่เนาะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะเปิดให้ด้วยเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะฮะ022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะตอนนี้นะครับสายหน้าไม้ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: สวัสดีพี่อนันต์ครับผม
2: ครับสวัสดีครับสบายดีไหม
1: สบายดีครับพี่อนันต์นะฮะโอ้ยพี่อนันต์อันนี้เราคุยสายกันครั้งแรกป่ะฮะพี่อนันต์ครับ
2: อันนี้ครั้งที่สองครับเฮีย
1: ครั้งที่สองใช่ไหมฮะโอ้พี่อนันต์จากโคราชเนาะผม
2: จากโคราชครับ
1: โอ้โหแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: ครับนานนะเฮีย
1: นานแล้วฮะตอนนี้เป็นไงบ้างฮะฝนตกไปฮะที่โคราช
2: ฝนช่วงนี้ยังไม่ตกครับเฮีย
1: ยังไม่ตกใช่ไหมฮะมีแต่แดดทั้งนั้น
2: มีแต่แดดและลมจ้ะ
1: มีแต่แดดและลมวันนี้ครับพี่อนันต์โทรเข้ามาสายหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ฟ้าส่งให้รักของกระต่ายขาวดาวรุ่งครับเฮีย
1: อ๋อฟ้าสั่งให้รักของกระต่ายใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่อนันต์ครับ
2: ตัวพิเศษให้พิเศษเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ให้เจ๊เมย์หลังไมค์
1: ครับ
2: แล้วก็อสมท
1: ครับผม
2: ลูกทุ่งมหานครครับ
1: อ๋อได้เลยฟ้าสั่งให้รักนะครับได
2: ้
1: เดี๋ยวผมจัดให้นะพี่อนันต์นะ
2: ขอบคุณ
1: โอเคครับขอบคุณมากๆครับพี่อนันต์สวัสดีครับ
2: สบายดี
1: ครับผมแล้วครับผมสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะโคราชบ้านเองโอ้คนบ้านเดียวกับผมเลยนะแต่ว่าผมเป็นคนชัยภูมิเนาะครั้งที่สองแล้วนะฮะวันนี้ก็โทรเข้ามาขอเพลงนะจากพี่อนันต์ขอเพลงเข้ามาฟ้าสั่งให้รักนะฮะของกระต่ายขาวดาวรุ่งนะฮะผลงานเพลงนี้ก็พิเศษให้เมหลังไม้ด้วยนะฮะแล้วก็ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไม้กันเลยครับฟ้าสั่งให้รักจ้า

0: จบไปแล้วนะครับผมผลงานเพลงฟ้าสั่งให้รักนะฮะจากกระต่ายขาวนะฮะจากสายน้ำไม้ด้วยของเรานะครับพี่อนันต์จากโคราชนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะฮะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะขอบคุณมากๆเลยเนาะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับสวัสดีพี่สมนึกด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็เสียเปียกมาแล้วนี่น้องฟ้านี่แอดมินสุดสวยของบอสธีรพงศ์นะฮะสวัสดีด้วยนะน้องฟ้าขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่อวยพรวันเกิดให้ผมเนาะเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่27นะฮะเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องที่อวยพรมากนะครับแล้วก็สวัสดีผู้จัดการด้วยนะฮะผู้จัดการบอสธีรพงศ์เองนะฮะพี่พัชรินทร์นะฮะสวัสดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตแจ้งทาง SMS กันหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคลำจากต้นอุดรฝนยังไม่หยุดเลยฮะโหแสดงว่าอุดรฝนน่าจะตกแรงมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวค่ะจากพี่วิภานะครับขอเพลงเพลงของอ๋อต้อมเรนโบว์อยากฟังเพราะว่าตอนนี้กำลังฝนตกอยู่เออช่วงนี้ฝนตกเนาะช่วงนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้ฮะคือตอนนี้กทมเพิ่งตกไปหยุดเมื่อกี้เองนะฮะโอ้โหเห็นเมฆมานี่ก็แบบน่ากลัวเหมือนกันนะลมก็มาฝนก็มาโอ้ยพร้อมเลยอะมาหมดเลยก็พอฝนตกแล้วก็โรคมาแล้วก็จะมีแบบในเรื่องของเขาเรียกว่าโรคมาตามน้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะยิ่งคนที่แพ้อากาศง่ายๆเนี่ยโหยิ่งต้องแบบต้องดูแลแบบจริงๆจังๆเลยฮะคือปล่อยผ่านไม่ได้ฮะแค่ขนาดเปิดพัดลมเฉยๆหรือว่าแบบบางคนถ้าแพ้นี่ก็คือแบบต่อให้ไม่เปิดพัดลมก็ยังเป็นเนี่ยโดยเฉพาะผมที่ผมเป็นหวัดตลอดนะฮะก็ช่วงนี้ก็พยายามกินยาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่อัญชราพรนะฮะสวัสดีครับน้องบอสสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณจากใจครับฝากติดตามนุ่นหนอมนน้ำพี่น้องนะครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าขอเพลงไก่ตาฟางเดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังในชั่วโมงที่2นั่นนะถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

โดยบอสธีรพงศ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: นไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีไกลฉันเขาเรียกกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเขาเรียกกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA สบายเซอร์วิสจ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA eBill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA eServiceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
4: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม20:46 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยสวัสดีพี่เกณฑ์ด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมพรด้วยนะฮะพี่สมพรบอกว่าเพลงอะไรก็ได้ฟังได้ทั้งนั้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เนาะแล้วก็สวัสดีพี่ดาด้าด้วยที่เข้ามานะครับเอาล่ะช่วงนี้ครับหนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงเนาะหลายคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแฟนบอลช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลก2026นะครับผมวันนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจแรงเชียร์ทีมชาติหรือทีมโปรดนั่นเองครับหรือทีมชาติที่เราแบบชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆฮะไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะฮะก็อันดับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะฮะ2ซื้อบัตร mcot super fan นะฮะเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชื่นชอบครับรุ่นรับรางวัลต้องบอกว่ารางวัลนี้แบบอยากจะแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยเนาะผมเชื่อว่าถ้าใครที่แบบเข้าร่วมนะฮะสมัครขั้นตอนง่ายๆอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ฮะผมรับประกันเลยว่ารางวัลเนี่ยแบบแจกไม่อั้นจริงๆแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะฮะรุ่นรับรางวัลฮะ1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV ซุปเปอร์แวนเนี่ยจำนวน1รางวัล นั่นเองฮะ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลนี่โอ้โหรางวัลที่2นี่ก็ใหญ่มากเลย5รางวัลด้วยนะ3ฮะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับผมและ4ฮะ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลครับโอ้โหรางวัลมูลค่ารวมทั้ง2,600,000 บาทนะฮะจริงๆผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ฟุตบอลก็แบบกำลังเตะด้วยผมเชื่อทุกคนแบบอาจจะดูบอลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชียร์ทีมโปรดเนาะอาจจะโหวตทีมที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเขาบอกว่ายิ่งเชียร์มันก็ยิ่งมันของรางวัลนี้แจกมากมายครับอีกอย่างเป็นรางวัลใหญ่ด้วยเนาะมูลค่ารวมตั้ง2,600,000 บาทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

0: รถจักรยานยนต์ก็มาด้วยนะฮะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินด้วยBangkok Airways ฮะภายในประเทศสำหรับใครที่แบบอยากจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นี่ไม่ควรพลาดนะฮะยังไงก็ฝากติดตามรายละเอียดด้วยนะฮะและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับหรือว่าพิมพ์ cheer.mcot.net นั่นเองนะครับผมก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45 นะฮะของวันที่20 กรกฎาคม 2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนั่นเองครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งไปไหนทุกคนนะอยู่ฟังเพลงกันก่อนนะครับยาวๆเป็นกำลังใจให้นมหน้าหมดนะครับก็สำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะฮะอาจจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาทางไลฟ์สดก็ได้นะครับถ้าเวลาเหลือผมจัดให้แน่นอนแล้วก็ให้ทุกเพลงที่ทุกคนขอเข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้ดีเจใจดีฮะอยู่กันยาวๆนะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะเอาละฮะในชั่วโมงที่2ครับช่วงหน้าของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์022481366ให้สิทธิ์สายแรกฮะโทรเข้ามาหน้าใหม่เปิดให้เลยนะครับผมอ่ะนะฮะท้ายชั่วโมงนี้ขออนุญาตเสิร์ฟงานเพลงเพราะๆเพื่อชีวิตให้กับพี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยประสาน AFP ยืนยันแอร์โฮสเตสหญิงไทยถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกเรือหญิงชาวไทยของสายการบินแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจสาพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น AFP แจ้งว่าไม่พบบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปสิริพงษ์เผยคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Upให้คณะกรรมการกันกรองเงินกู้400,000,000 บาทช่วย7 กลุ่มรถโดยสารเปลี่ยนผ่านเป็นรถไฟฟ้าเล็งได้รถใหม่ไม่เพิ่มค่าโดยสารนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะขอให้รัฐบาลใช้งบประมาณในวงเงินกู้400,000,000 บาทในการเปลี่ยนผ่านใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งโดยโครงการมุ่งเน้นช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในภาคขนส่งสาธารณะดังนั้นจึงมี7 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกๆรถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกและรถนักเรียนที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านรถจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าการออกมาตรการที่จะสนับสนุนเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะผู้บริการจะมีรถใหม่มาให้บริการประชาชนได้ใช้เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อจะสามารถไปช่วยประชาชนโดยการไม่ขึ้นค่าโดยสารและเป็นการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานน้ำมันเป็นไฟฟ้ากรมการขนส่งทางบกจึงมุ่งเน้นไป7 กลุ่มซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทและจะสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ถึง 200,000 ตันต่อปีพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมพิจารณาพรบ งบปี70วาระ1จุลพันธ์กำชับสสสแตนบายเฝ้าสภา3 วัน 3 คืนเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพรรคเพื่อไทยได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเส

0: เติร์ดจัตระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมนายจุลพันธ์กล่าวเปิดการประชุมว่าจะมีการประชุม3วัน3คืนซึ่งเป็นการประชุมที่ค่อนข้างหนักเป็นการประชุมงบประมาณในวาระที่1ซึ่งต้องขอขอบคุณนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้ประสงค์จะอภิปรายโดยการจัดสรรเวลาค่อนข้างเหมาะสมไม่น้อยไปไม่มากเกินไปซึ่งมีการนำเสนอโดยเฉพาะในมิติของพรรคเพื่อไทยในเรื่องต่างๆเวลาที่มีเพื่อนอภิปรายขอให้ทุกคนไปนั่งเป็นกำลังใจและในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาซึ่งวาระนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นพรบด้านการเงินอยากให้ทุกคนอยู่ในบริเวณรัฐสภาตลอดเวลาเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและขอให้รับฟังไว้ว่าสมาชิกแต่ละคนพูดอะไรถ้ามีอะไรที่จะเสริมได้ก็ให้มาพูดคุยกับวิปในการทำงานในฐานะส.ส.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:07 นฮะตอนนี้ก็สนุกยาวๆกันต่อเลยเนาะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่น้อยครับผม
4: ครับ
3: พี่น้อยโทรมาจากจังหวัดไหนเน
4: าะบัวครับ
3: หนองบัวลำพูอำเภอใดเนาะครับ
4: ระวังครับ
3: อ๋อระวังฝนตกป่ะครับหนองบัวลำพูครับมื้อนี
4: ้ตกคอยลิ้นครับ
3: โอ้ตอนนี้ก็ลิ้นอยู่บ่ครับ
4: ครับผม
3: โอ้ลิ้นอยู่พี่น้อยมื้อนี้พี่น้อยโทษขอมาสายหน้าใหม่ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี
4: ้หัวใจนักสู้ครับ
3: หัวใจนักสู้บ่าวีใช่มั้ยจ๊ะ

0: ครับผม
1: โอ้ยพี่เสียได้ผู้ใดได้เนาะพี่นี่ครับ
0: กาพี่เสียแท้เข้าหาทุกคนเหรอครับ
1: ครับผมได้เลยได้เลยนะฮะเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จะถ่ายเด้อพี่น้อยเด้อ
0: ครับแล้วก็พี่เสียที่สุดกับทายานะครับเสียทายาอยู่ลาดหลุมเกี้ยว
1: ครับผม
0: พร้อมเจ้าชู้พร้อมครับ
1: ได้เลยครับพี่น้อยฮะก่อนวางสายผมรบกวนพี่น้อยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: นับเลยครับ
1: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: ซุกกี้ชาบู
0: ซุกกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายสมคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮะ
0: บ้านต้องมีอัยราอ่า
1: ขอบพระคุณพี่น้อยหลายๆครับเดี๋ยวนุ่มหนามอนจะแทนได้ครับเด้อ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าใหม่จากพี่น้อยนะครับโทษขอมาขอบเล่งหัวใจนักสู้บ่าววีนะของพี่บ่าววีนั่นเองนะครับผมโอ้โหพี่น้อยก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับแล้วก็ให้พี่วันชัยเนาะอยู่ละลุมแก้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันเลยดีกว่าครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอ่าฮะรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับของพี่เบียร์พร้อมพงครับสังกัดแกรมมี่โกลด์ฮะคำร้องทำนองของอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะของพี่เบียร์พร้อมพงนะสำหรับผลงานเพลงเสียดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลเว่นครับในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนั่นเองครับ

0: ติดช้อน
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยบอสธีรพงศ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้21:45 น้อยยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอย่าเพิ่งไปไหนเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาในช่วงท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผลงานเพลงใดนะฮะที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องสุขุมสุขคนกันแล้วกันครับเพราะว่าเวลาบ่เหลือในพี่น้องนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันและความบันเทิงนะฮะแล้วก็ติดตามพี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์วันจันทร์อังคารนะฮะเข้ามาสนุกด้วยกันเยอะๆนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันประมาณนี้นะฮะผ่อนคลายเนาะฟังเพลงผ่อนคลายไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟงานเพลงหวานๆให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะฮะที่อวยพรวันเกิดให้หนุ่มหน้ามนนะฮะขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00จนถึง20:00สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเพื่อหนึ่งฝุ่นไทยพญานาคหล่อแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะนะคะ5วันต่อสัปดาห์เฉพาะวันนี้เฉพาะรายการนี้นะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรจะบอกกลางดึกก็ก่อนนอนก็แล้วกันนะคะเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังเคลิ้มนะคะกำลังจะหลับกำลังจะแบบอ่ะลืมตาขึ้นมาดูนิดนึงคือมาฟังเพลงก่อนนอนนิดนึงนะคะหรือว่า

คุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่อาจจะกำลังทำงานนะคะอาจจะเข้ากะดึกบ้างหรือว่ากำลังขับรถนะคะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคะจะเป็นต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะหรือว่าพี่ๆแท็กซี่นะคะที่ทำงานอยู่วิ่งกะกลางคืนด้วยนะคะทุกท่านเลยที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สวัสดีทักทายนะคะทางวิทยุนะคะที่รับฟังอยู่ทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากฟังวิทยุแล้วก็ฟังออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยนอกจากได้ยินเสียงก็จะได้เห็นหน้าอันแจ่มแจ้มแจ่มของดีเจไปด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะ mcot สกดแบบนี้ mcot นะคะ mcot.net นะคะแล้วก็ฝากด้วยกับแอปพลิเคชันใหม่ของเรานะคะแอปพลิเคชันของอสมทนะคะที่จะรวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าคุณฟังจะฟังเพลงรายการเพลงต่างๆเพลงลูกทุ่ง FM 95นะคะเพลงสากลอย่าง Met 107นะคะหรือว่า Met 107นะคะหรือจะเป็นกีฬานะคะ Active Radio 99นะคะเดี๋ยวฟังข่าว 100.5 แล้วก็มีอีกหลายรายการมากๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะกับ MCOTConnect นะคะ MCOT Connect ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากไปด้วยวันนี้ฝนตกฉ่ำอีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าที่บ้านไม่ตกเลยจ้ะนะคะมีที่ปทุมธานีนะน้องหนูดีบอกว่ามีหมอแม่ๆมาเหมือนกันนะพี่ลูกตาลอะไรเงี้ยแล้วก็แถวไหนนะที่เราไปมานะมีสารยานะคะปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีหมอแม่ๆแต่ว่าหลังจากนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าหนักไหมแต่อสมทนะคะน้ำเจิ่งนะคะทุกวี่วันนะคะในช่วงนี้นะคะสมุทรปราการหนักมากนะน้องไบบอกแล้วก็น้องโฟกัสบอกว่าหลังคาแทบหลุดเลยพี่ลูกตาเอ็นดูอ่ะคือถ้ามันหลุดจริงมันไม่สนุกหรอกไม่ตลกแต่ว่าคือน้องอ่ะพูดแล้วก็พิมพ์เข้ามาแล้วคือพี่ตันก็ออยเอ็นดูนะคะก็วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำช่วงนี้เลยแหละนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะในหลายๆพื้นที่ก็ฝนตกนะคะดูแลสุขภาพนะคะทางของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยกันละกันเนาะนะคะมาพูดถึงงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ก็เป็นเสียงหวานๆจากนักร้องสาวเช่นเดียวกันเนาะนะคะเช่นเดียวกับดีเจนะคะไม่ใช่หวานๆนะ เริ่มต้นมากับเฝ้ารอเฝ้าฝันนะคะงานจากพี่ดาวมยุรีนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครนะคะเมื่อนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยดอกไม้ในป่าช้าค่ะพี่อัมพรแหวนเพชรนะคะช่วงนี้เขาไปทัวร์คอนเสิร์ตกับแม่ฮายนะนะพี่อัมพรนะคะแม้ว่าเพลงจะมันแค่ไหนเต้นเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยน่ารักนะคะคุณแม่แล้วก็แซวแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสาวนาหาคู่น้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนวันนี้เนี่ยหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็นะคะมีแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายแรกหน้าใหม่วันนี้จะเป็นใครเนาะจะเป็นใครคิดถึงกันนะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เข้ามาฟังนะคะจริงๆดีเจลูกตาลมีเพิ่มมาอีก1รายการนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นะคะนะช่วง 5:00 นถึง 1:00 นนะคะก็รายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะจัดรายการร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะศิลปินแห่งชาติแล้วก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรเงี้ยค่ะเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ว่างก็เข้ามาฟังได้แต่ว่าแน่นอนนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เวลาเดิม 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะคะอ่ะเบอร์โทรศัพท์หน่อยละกันค่ะอีกสักครู่นึงรับสายเนาะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจองสายหน้ามาอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องเน้นย้ำนิดนึงที่ถูกต้องนะคะให้กับน้องหลังไมค์ของเราด้วยนะคะบางทีโทรไปแล้วก็อาจจะมีแบบผิดไปสักเลขนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะโทรไม่ติดก็อดคุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะนะสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยที่4689400นะคะ4689400นะคะ

แล้วก็สมาชิกของเราตอนนี้เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันได้เลยนะแล้วก็ทักทายนะคะนะคะหลายๆคนเข้ามาทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะก็ฝากอีก1ช่องทางเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะติดตามนะคะไม่ใช่ติดตามไม่ใช่โรคติดต่อติดตามผลงานของ DJ ลูกตาลนะคะก็ฝากโซเชียลมีเดียของ DJ ด้วยนะคะ TikTok ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะพิมพ์ลูกตาลชนิชาก็ได้ DJ ลูกตาลอย่างเงี้ยนั่นก็จะหาเจอหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นลูกตาลแล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะ LUKTARN แล้วก็19นี่โฆษณาช่องตัวเองอะทายอินยังไงก่อน ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกช่องทางตอนนี้ที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มารับสายหน้าใหม่กันแต่ว่าตอนนี้1งานเพลงนะคะของพี่กุ้งสุธิราชแล้วก็พี่วิวีรดาวงเทวันนะคะหลายคนคิดถึงเสียงพี่วิจัดให้เลยคุ้นเคยไม่เคยคุ้นค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ออสนะ
1: ครับผม
0: ค่ะพี่ออสจากสงขลาถูกต้องไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่ออสขาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ออสเปิดวิทยุอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ได้เปิดครับ
0: หรอเอาปิดแล้วนะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงสะท้อนนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
1: พอดีขับรถอยู่ครับทำงานอยู่
0: โอ้แล้วสะดวกคุยไหมคะพี่ออส
1: ไม่ครับจอดแล้ว
0: จอดแล้วนะโอเคเป็นห่วงอ๋อต้องกำลังขับรถจะไปไหนคะเนี่ย
1: นี่ครับขับในโรงงานครับ
0: อะไรนะคะ
1: ขับรถในโรงงานเข้ากะดึกครับ
0: อ๋อเข้ากะดึกนะโอเคแล้วอยู่ยาวออกเช้าเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ2 โมงเช้าครับ
0: โอเค2 โมงเช้าคือ8 โมงถูกต้องไหม
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคได้เลย พี่ออสกับตานี่เราเหมือนยังไม่เคยคุยกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ใช่ครับแต่ว่าติดตามฟังมานานแล้วตั้งแต่ว่าไอ้ป๊อปแล้วก็ดีเจเอน
0: ะ
1: พัดสอนฟังมาเรื่อยครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูครับ
0: ขอบพระคุณมากๆดีเจไอป๊อปเนี่ยก็คือเป็นอาจารย
1: ์
0: ใช่ค่ะคือเป็นอาจารย์ของหนูหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ว่าเห็นเป็นอาจารย์จริงๆเลยคือสอนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็หนูเรียนกับอาจารย์ใช่ค่ะตอนเรียนมหาลัยแล้วก็คิดถึงมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสวันนึงที่ได้มานั่งอยู่ตรงที่อาจารย์เคยจัดรายการตรงนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของหนูมาโดยตลอดเลยดีใจมากเลยนะคะที่พี่ออสก็เป็นแฟนรายการของไอ้ป๊อปเนี่ยเป็นอาจารย์ป๊อป
1: ผมฟังมานานแล้วครับ
0: โ
1: อ้แล้วก็ชอบด้วยครับชอบไอ้ป๊อปด้วยเขาเล่นดนตรีเขาร้อง
0: ใช่ครับเล่นกีตาร์เนาะแบบร้องด้วยเล่นด้วยนะคะโอเควันนี้มีโอกาสได้คุยกับลูกศิษย์ของไอ้ป๊อปแล้วนะนะคะ
1: วันนี
0: ้ยินดีเหมือนกันค่ะวันนี้พี่ออสอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: สายโยคาเซเดโมครับ
0: ค่ะเป็นภาษายาวีถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: เนาะแปลว่าอะไรคะเนี่ยพี่ออสน่าจะทราบคำแปลแน่ๆเลย
1: ก็เป็นคนภาคใต้พอแปลได้บ้างครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ตลาดนะครับเป็นไทยคิดครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงดีกว่าเนาะเพราะเขาก็น่าจะบอกในนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ฟังเพลงดีกว่าครับ
0: เออโอเคพี่ออสอยากมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้ใครด้วยไหมคะ
1: ก็ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนในอสมทครับ
0: โอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่ออสในการทำงานวันนี้ด้วยนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะผมขอบคุณมากๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหน่ารักมากๆติดตาม FM 95มาอย่างยาวนานจริงๆแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจของเราซายอกาเซเดมออานัทค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งพี่ออสจากสงขลานะคะได้นำงานเพลงเพราะๆเข้ามาเนาะเพลงนี้เนี่ยเข้าไปดูใน YouTube นะคะเป็นเพลงเมื่อ10ปีที่แล้วของอนัทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาดังอีกครั้งนะคะที่นำเพลงวันลมฝักรักมาทำในเวอร์ชันที่แบบโอ้น่ารักมากๆแล้วก็ยังมีสัลกยาแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่ตามมาด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่ออสนะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะฟังแบบพิเศษพิเศษหน่อยคืนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ที่022481366นะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะผ่านทางเพจ LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะก่อนที่เราจะไปทักทายแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะพิเศษมากๆนะคะสำหรับแฟนซีรีส์วายนะคะแฟนซีรีส์วายเนี่ยห้ามพลาดเลยงานนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามโอ้โหเชิญชวนแฟนๆนะคะหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ค่ะ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม

นะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainsawards.mcot.net นะคะอีกครั้งนะคะ whyentertainsawards.mcot.net นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นั่นก็คือวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์วายนะมีศิลปินดารานะคะที่ชื่นชอบนะที่กำลังชิปอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เสนอชื่อกันได้เลยนะคะ whyentertainawards.mcot.net นะจ๊ะอ้าวทักทายกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะทางเพจของเราก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะสวัสดีพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะสวัสดีคุณบันสตาร์นะคะบอกทักทายจากเอสโตเนียด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่ไพโรจน์นะคะพี่นันทานะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีพี่กิตติกรพี่ณัฐพงศ์นะคะพี่ไตรรัตน์นะคะแล้วก็มีพี่วันเพ็ญบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะพี่วิจิตพี่อัญชลีพี่เบเบดนะคะทักทายน้องลูกโนดนะคะพี่หมวดป๊อกบอกสวัสดีครับอยากฟังแค่เคยรู้จักของพี่นกพรพนานะคะสวัสดีน้องคิตตี้พี่นักรบคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะไม่รู้ลาดพร้าวฝนตกหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีใครอีกพี่มงคลพี่นุ้งเจริญนะคะพี่คิสนะบอกว่าชอบ95เนี่ยขอบคุณมากๆพี่สุนิสาพี่สุยตาด้วยนะคะประมาณนี้นะข้อความที่หนูเห็นถ้าเกิดว่าทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแต่ว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวส่งข้อความเข้ามาอีกทีเพราะว่าทาง Facebook เนาะมันจะเหมือนแบบมีตัวลิมิตนะคะของการอ่านเมสเซจด้วยเราอ่านข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆช่องทางเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะฝากมาทางหลังไมค์นี่แหละ022481366นะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิจัดให้เลยน่าจะวงซูมค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากหมดใจวงซูมนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องแอมชนทิชาให้ฟังดีกว่าคนที่ชื่อชนทิชาก็จะหน้าตาดีอะไรเงี้ยน่ารักอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครเถียงไม่มีใครค้านใดๆทั้งสิ้นอะงานจากน้องแอมชนิชานะคะครั้งหนึ่งเนาะก็ได้มาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กับเราด้วยนะมาคือคอนเสิร์ตร้องเพลงให้แฟนรายการของเราได้ฟังกันแบบใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะเพลงนี้คำสัญญาที่ชานนุมานกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: อีกหนึ่งผลงานเพลงจากน้องแอมชนิชาค่ะคำสัญญาที่ชานนุมานค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตกปลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซ้ำสีเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงตรวจระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่ากันดีกับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนคลาวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลัง

าสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

แผ่นดินไหวในใจอ้ายนะครับป้าต่อจวอเนี่ยโหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานนะคะจำได้ว่าช่วงหนึ่งเหมือนฟังทุกวันเลยอ่ะคิดถึงเหมือนกันนะเพลงนี้นะคะพี่เมย์จากนครพนมนะคะฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมเนาะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าว่ากันต่อเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะฝากงานเพลงของพี่หลงลงลายเข้ามากับรอยจูบบนฝ่าเท้าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากฟังงานเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายอีก1สายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่02 248 1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะตอนนี้23:03ค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วตอนเห็นชื่อเนี่ยก็รู้สึกเกรงๆนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่อนุทิน
5: ครับผมสวัสดีครับ
4: ตอนแรกเห็นชื่อพี่อนุทินหนูกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยเป็นแฟนคลับหนูเลยนะเนี่ย
5: เหรอไม่ใช่จะคิดว่าผมเป็นนายก
4: แต่ชื่อเล่นไม่ได้ชื่อหนูใช่ไหมคะ
5: อ
4: ๋
5: อไม่ใช่ครับใช่ครับ
4: เดี๋ยวนะ
5: พี่อนุทิน
4: จากเชียงรายอู้เหนือได้ก่อนเนี่ย
5: ได้การ
4: ลูกตาลโอ้นอกจากเจียงไฮ้เลยวันนี้เจียงไฮ้ฝนตกอ่ะเจ้าฝนตก
5: หนูขอถามก่อนหนูเป็นคนเมืองน่านแหละ
4: บ่อเจียงใหม
5: ่เจียงใหม่ชื่อใหม่ผมเจียงไฮ้นะครับเน
4: า
5: ะ
4: เจ้ายินดีจะนักเจ้าวันนี้เจียงไฮ้ฝนตก
5: อุ้ยหลอไปหลอบอดเนี่ยมันหมอแห้งแห้งที่ประหลาดลูก
4: มาไปเลยต้องปุ้นหมอมีเลยค่ะเจ้า
5: ฝนมันมามันต้องแขกจะบ่อไม้จ้ะก
4: ็อ๋อตั้งเพชรนักขนาดเลยตั้งกรุงเทพมีนักเลย
5: เอาใส่น้ำคู่น้ำปูขวางตั้งเพชรของกา
4: อยู่เกิดเจียงใหม่เป็นคนเจียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เจียงใหม่จ้าอยู่อสมทนี่อยู่กรุงเทพเพเนอร
5: ์ครับ
4: จ้าก็เลยบอกว่าตั้งเพชรเนี่ยฝนโต

0: กอีกเจ้าเขาบอกเกยเดินเนอร์เขาบอกเกยอู้กันเตื้อเลยแม่นก่อ
1: เ
0: ด
1: ี๋ยววะ
0: ยังไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเลยใช่ไหมคะ
1: บักเคยกันเตื้อครับหลังคุยข้างแรกในปุตติเคยคุยกับคุณดงกับคุณอันยังกับผีไร
0: อ๋อตอน
1: อย่างเวลาคุณป๊อปในสมัยนั้นนะ
0: ถ้าเป็นเดี๋ยวเนอร์พี่ดงกับพี่ศิวิไลตีห้ากะ
1: ครับครับตีห้าแต่ก่อนคุณป๊อปเลยแล้วคุณป๊อปเสียชีวิตไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ลา
1: เก๋พักการ์ดมาค
0: ุ
1: ณชุบแย่สมัยก่อนนะผมฟังมาตั้งแต่ปีเจ็ดมาแล้ว
0: โอ้เมินขนาดเจ้าปีนี้ครบรอบ22ปีแล้วเนอ
1: ะผมครับผม
0: 22ปีแล้ว
1: คุณคุณอันยังก็ได้แน่ที่ประจันรายการบัดเจ้าแน่แน่อันยังนี้นี้แน่แน่ครับคุณ
0: กัมพูราชนี
1: เออคำพูดแล้วคันนี้ที่เป็นนักประจักษ์สมัยก่อนนะ
0: เจ้าเจ้า
1: สมัยนั้นผมอยู่นครนายกเนาะอ๋อ
0: เจ้าวันนี้ประเด็นนี้อยู่เชียงรายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามาอยู่บ้านครับ
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: จัดอันหัวใจเพรียหาชินเนอร
0: ์ได้เลยได้เลย
1: นะจัดมาสารพัดจะงอมงอม
0: อย่าอันเออ
1: ผมสาบอนคุณแน่
0: อันละ
1: อ
0: ัน
1: ละ
0: แฟนเหรอคะแฟนเหรอคะแฟนเหรอ
1: แฟนครับ
0: อันละโอเคเจ้าได้เลยเดี๋ยวจัดฮือเนาะแล้วผมว่าเพิ่นฟังอยู่ก่อตังสมุทรสาคร
1: ตะกี้โทรคุยกันว่าจะฟังอยู
0: ่โอเคเจ้าได้เลยได้เลยอ่ะ
1: ก็ลูกสาวมากๆเลยลุงเล
0: ยเจ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามเลยนะนะคะโอเคขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: ที่ยาคาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอไอยาราอ่ะฮะ
1: และไอไอยาราอ่ะฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอ่ะฮะ
1: ไอยาราฮะถ
0: ้
1: าใครไม่ลองก็ไม่รู
0: ้
1: ถ้าใครลองแล้วจะรู้ว่าอร่อยจริงๆ
0: อันแหม
1: ถ้าแถมไม่ก
0: ็โอเคเจ้าวันนี้ขอบคุณจังมากเลยเนอะอันเนอะ
1: สวัสดีลูกเนอะ
0: เจ้าสวัสดีเจ้าอู้เราได้อู้กับเมื่อมันก็แล้วแหละจะอีน่ะเจียงไฮกับเจียงใหม่เนี่ยจริงๆจริงๆแล้วสังเกตสำเนียงถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะมีความแบบแตกต่างกันนิดๆทำให้รู้เลยว่านี่เจียงใหม่อันนี้เจียงไฮนะเจ้าอ้าวพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะในช่วงนี้สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบเพลินๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่02 248 1366จัดให้เลยในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่ม

0: คอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
1: สี่การเพลงต่อเนื่องนะคะเป็นเพลงแบบฟังสบายๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ด้วยนะคะมาดูกันหน่อยเนาะว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรอเดอร์คนดีนะคะงานจากพี่ไผ่พงศธรนะคะเพลงนี้ฝากมาจากพี่อนนท์น้องบัวลำพูนะคะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นใครหนอหนอใครค่ะไม้พิรมพรจากพี่ติ๋มชลบุรีนะจ๊ะนี่ล่ะนะคะแล้วก็เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมนี่วัยรุ่นนะ ชวนอภิชาตินะคะจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นี่แหละนะคะแฟนประจำแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะหัวใจเพรียกหาก็จักรพันธ์นะคะจากพี่อนุทินเชียงรายขอบคุณจนาเจ้านะคะขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจนะจ๊ะสวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่สุรีด้วยคุณแม่ทันพิชาบอกว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมไหว้พระจันทร์กันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นฤกษ์ดีพระจันทร์สอนพระจันทร์นะจันทร์สอนจันทร์นะคะนานๆถึงจะมีทีนึงใช่ไหมคะนะหลายๆคนก็มีแบบไปไหว้ขอพรนะคะสายมูอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้เกิดความโชคดีนะคะนับแต่นี้ตลอดไปทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกท่านนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีพี่ลาวันนะคะพี่ณัฐพลบอกจุ๊กกรูสวัสดีครับนี่ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์ด้วยนะคะมาตอนดึกๆนะพี่เดียวจรัญรโนดพี่ไพโรจน์นะคะน้องหนูดีบอกยัมมี่อะไรอ่ะหิวอะไรหรือเปล่าเนี่ยดึกๆแล้วเด็กๆชอบชวนกินนะฮะเดี๋ยวจะหิวไปฟังเพลงดีกว่าคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามากับน้ำตาสาววารินจัดให้เลยนะคะ

0: ชิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงของพี่โกนิพนธ์แนวมุฟังกับเพลงคนึงนิดนะคะจากสังกัดแทนเซียมมิวสิกค่ะคำร้องโดยหวายเนเวอร์ดายแล้วก็พี่โกนิพนธ์เนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการแต่งคำร้องด้วยนะคะส่วนทำนองก็พี่หวายเนเวอร์ดายค่ะเรียบเรียงโดยกรพัฒน์นะคะคีฮันและ TART เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันเลยนะคนึงนิดโกนิพนธ์กับจ่อคิวฮีทค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: จากจอคิวฮิตนะคะมากันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะในช่วงนี้มีเข้ามาใหม่ด้วยนะคะหลายเพลงเลยนะคะจัดให้เลยกับหย่าใจกระจอกนะคะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บอยู่ในฮิตที่14นะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่หนูเล็กกากานะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะของพ่อใหญ่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9นะคะเอาละ2เพลงนี้กับ

0: ิชชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอล

0: โอ้โหเพลงนี้เพราะมากเลยต้องขอบคุณนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชมากๆเลยที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะพระเอกชายเลนะคะพี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยนะสารรูปเลยแฮสารภาพเลยเ พิ่งเคยฟังครั้งแรกเลยนะคะตั้งใจเตรียมมาให้เลยเมื่อกี้แบบโอ้ยเพราะมากเลยอ่ะเนาะเป็นภาษาตายนะน้องลูกโหนดนี่ชอบมากจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังค่ะจริงๆวันนี้น่าจะติดค้างกันหลายเพลงจริงๆเพราะว่าสายหลังไมค์เนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เกือบ30นะเกือบ30เลยจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายให้กำลังใจดีเจตลอดชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันกับเพลงนี้ดีกว่าเพื่อนเพลงหวานจ้า
1: สนับสนุนโดยหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพี่วอนจากเมืองกาญจน์นะคะได้นำงานเพลงของอัศนีวสันต์มากับเธอปั่นใจอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นาที9 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: ครับแต่ก็ได้ฟาวไปครับปาเกต้าขึ้นมาสูงมากครับทางด้านทาเกโรโตมิยาสุครับ
7: บอยาวมาขึ้นขวาของทางบราซิลที่ระยานแล้วครับระยานโยกโยกย้อนมาแล้วไหลมาได้ไหมบอดานิโลโดนดักนี่บอของญี่ปุ่นบ้างโดนแย่งคืนโอกาสระยานแล้วไม่ติดบอลแล้วก่อนครับทางบุนโดกิมเบอร์ไลส์ว่าเห็นแค่เตะมุม
6: เป็นลูกเตะมุมนะครับบราซิลเตะมุมครั้งแรกของเกมด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้เปิดเกมบุกนี่น่ากลัวครับครั้งแรกที่เข้ามาถึงหน้าบ้านของญี่ปุ่นนะครับ
7: เป็นบูโรกิมาไลส์จะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมครับของบราซิลแต่มุมด้านขวาของบราซิลนะครับครับดูว่าไอ้สัญญาณแล้วเลือกเสาแรกโดนดักไว้ได้แต่แค่ดักทิ้งยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นบอลทุ่งของบราซิลก็เป็นงานที่อันเช่ต้องการสร้างชื่อแล้วครับ
6: ใช่
7: ครับคู่ทีมชาติเนี่ยบราซิลครองบอลแล้วครับก่อนที่มาคินยอสโดนบีบเร็วตรงนี้หลุดออกข้างเห็นญี่ปุ่นทุ่มนากาโมระถุมมาตั้งข้างหลังที่อิโตะฮิโรกิอิโตะนะครับวางยาวมักย้อยดังลงพื้นได้บอยสองตัวนี้ชิงครับญี่ปุ่นชิงได้ชิงได้ของทางไม่ดะสุดท้ายไม่ผ่านมากินยอสว่าย
6: ังอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่านะครับมากินยอสครับเข้าไปขวางเข้าไปบังครับลูกนี้ก็เป็นลูกเตะจากประตูนะครับนี่ครับไม่มีทางถึงบอลนะครับมากินยอสขวางได้ดีก็ถือว่าเป็นกุนซือที่พยายามจะสร้างวัดสายได้ครับพาชิเมทุมิ
7: บอยามาของบราซิลถูกยัดสุดดักก็ได้ครับตัวสองเก็บได้เติมมาทางขวาของทางกิมาไลมาที่คุณย่าครับโดนดึงสินไม่ว่าอะไร
6: แม่เกรงตัวจะเอาฟาวล์ครับทางคุณย่าครับบราซิลก็ขึ้นมาเพรสสูงเหมือนกันครับเข้ามาในแดนของญี่ปุ่นเหมือนกัน
7: ทูยาสุวางยาเขาบอกของญี่ปุ่นข้างหน้าพักห่างตัวเสร็จคาเซมิโร่ตัวสอเป็นบราซิลได้แล้วครับมาคิจอสมาตั้งที่กาเบรียลบ่อซ้ายเปเกต้าเล็งมาที่วินิซิอุสยาวไปหน่อยซูกิตัวเรียวมาชกแล้วครับตัวออกมาได้ดีครับซูกิ
6: ตัดสินใจดีนะครับใช้มือแขนยาวครับชกไว้ก่อนเลยก็จังหวะนี้ก็เกือบเข้าทางพิชิตเหมือนกันครับจะออกมาช้านี่อันตราย
7: บราซิลเดินหน้าต่อมาคินยอสเล่นฝั่งคาเซมิโร่ที่กาเบรียลขึ้นทางซ้ายแล้วครับบราซิลคาเซมิโร่ถึงปาเกต้าไหลต่อทางซ้ายดักลาสซานโตสตรงนี้ทำลั่นนะครับปาเกต้าบอลทุ่งของญี่ปุ่น
6: ช่วงนี้ก็มีเริ่มมีข้อความมาครับเขาบอกว่าดีใจได้ฟังพี่หันภาคทางวิทยุนะครับฝันเป็นจริงนะครับ
7: ขอบคุณครับผมก็ฝันไม่จริงเหมือนกันเคยเป็นผู้ฟังอย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้อยู่ในวิทยุเลย

0: ยครับบอของญี่ปุ่นแล้วครับที่เฮียวเกะอิโตะใช้บอยาวดูต้นเกมญี่ปุ่นจะใช้วางบอยาวเนื้อลึกมาก่อนนะครับบราซิลขึ้นเกมที่กาเบรียลมากันเยสครับปาเกต้ามีวิซิอุสมาประคองใกล้ๆจะโดนบางทางคาเซมิโร่มาคินยอสดูทางขวาไม่มีช่องไปซ้ายที่กาเบรียลครับกาเบรียลดูเลือกเลือกบอลข้างในก่อนยังเร่งไม่ได้ดานิโลพอถึงลายานนะครับตอนนี้บอชิงของลายานให้กับทางบุโนกิมาไลส์ปล่อยกับโดนดักออกมาได้บอแถว2ดักได้ใหม่เก็บได้ที่กาเบรียลบราซิลเติมใหม่ครับปาเกต้าวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ชิงกันใหม่วินิซิอุสโดนสกัดโดยทางซานโนแล้วครับพลิกคิกของบราซิล
1: อยู่ติดตัวนั้นวิชุสเหมือนกันนะครับซานโนเผลอไม่ได้นะครับจังหวะชิงเหลี่ยมกันเนี่ยใครพลาดมีโอกาสโดนแล้วครับ
0: โลกฟรีคิกทางซ้ายของบราซิลนะครับ
1: เขาบอกว่าไม่ยาบีลงสนามหรือเปล่าครับเกมขอบคุณครับสำหรับข้อความนะครับทักทายมันเรามาเรื่อยๆนะครับจะได้เขินน้อยลงหน่อยครับห่างเขินจอวิทยุมานาน
0: บ่อโยซูกิรุดมือโอ้ยยังโชคดีที่ตกมาใส่ตัวละคว้าได้ครับของซูกิโอ้โห
1: น่าจะเสียวที่สุดก็นี่แหละครับเซอร์ซูกินะครับของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหรับหลุดมือนะครับแล้วจังหวะสองนี่ก็ยังไวพอจะคว้าไว้ได
0: ้ญี่ปุ่นขึ้นเกมบ้างบ่อตั้งจากหน้าบ้านแล้วครับทางขวาซูยาสุไหลมาตรงนี้ทางขวาอิโตะขึ้นไม่ได้
1: เนี่ยครับเนย์มาร์ครับก็ยังกรอโอกาสอยู่ข้างสนามสุดร่างกายไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับเนย์มาร์อ้าวข
0: อบอลทุ่มเหรอครับ
1: โอเคโอเคเอาให้ดูตรงนี้ไงโอเค
0: บอลตันซาโนะเล่นกับทุยสุใช้บอลยาวเป่าอยู่ที่อุเอดะแหละครับยังไม่แม่นบอลทุ่มของบราซิลตักลาซานโตส
1: วันนี้ก็บอกว่าพี่หังจะพ่ายก็ได้นะแต่ขอปั่นโค้งๆอย่างน้อยสัก5รอบ
0: ให้นักเตะยิงด้วยครับดานิโลยังขึ้นเกมเร็วไม่ได้ก็ไปขึ้นทางซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมีตัวขยับนะแต่ยังเร่งให้เร็วไม่ได้ก็เซมิโลแล้วก็กาเบรียลแล้วครับมีกิมาไลส์ลงมาประคองอีกคนหนึ่งก็โดนตามติดนะครับโดยทางกามาดะบอขวาเอาถึงลายานลายานเข้าในมาที่กิมาไลส์ทางขวามี2บอขวาของทางดานิโลเข้าในมากิมาไลส์มาคินยอสวนใหม่ครับไอ้ซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลสั้นๆกับวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ครับเป็นฝ่ายครองบอลที่จะหาช่องเข้าไปเจาะของทางบราซิลนะครับญี่ปุ่นก็แพ็คกันแน่นลายานลายานโยกเข้าในโยกแล้วข้ามข้ามไปซ้ายสุดตัวนี้แม่นบอลจ่อสองเป็นของบราซิลอยู่ที่กาเบรียลคาสิมิโร่ไอ้ที่ดักลาสซานโตสพักได้ยังไปเร็วไม่ได้แล้วครับ
1: ญี่ปุ่นก็รับต่ำนะครับขยับโซนตามตลอดครับบราซิลขึ้นมานี่ญี่ปุ่นก็ลงไปต่ำมากพื้นที่ในการเล่นถือว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับบราซิล
0: ทางขวาก็ยังตันอยู่ยังไม่สุดทางแล้วครับ
1: ก็เนี่ยครับพยายามเคาะไปเรื่อยครับบราซิล
0: ทะลุช่องบ้างอ๋อลิโลโชว์มาทันทันตวัดตวัดแรงไปทางเสาสองให้กับปาเกต้าโดนดักไว้ได้แถวตองมีดังสะตดให้มาที่กิมาไลก็โอ้โหไปโดนกันเองครับยังได้อยู่แถวสองกาเบรียลกาเบรียลแล้วกิมาไลส์ไปที่ซานโตสย้อนมากาเบรียลบราซิลพอจะลงมือทำเร็วนี่ก็เห็นว่าไปติดบล็อกกันเองมาคินยอสชิปมาให้กับวินิซิอุสโดนดักได้แล้วซูซูกิขวาทันครับโอ้โห
1: ก็ยังต้องคอย

0: เป็นกองหลังคนตัวสุดท้ายตลอดนะครับซาซูซูกินะครับพยายามหาทางที่จะเจาะช่องของญี่ปุ่นให้ได้นะครับ
1: ญี่ปุ่นขึ้นเกมบอกของทานิโกชิครับไปขึ้นที่ทามิเกสึดันกลางขึ้นเกมบ้างครับของกลางญี่ปุ่นซาโนะมาซายอิโตะที่คามาดะล่ะครับนากาบุระเคาะขึ้นมาเป็นช่วงเวลาของญี่ปุ่นครองบอบ้างนะครับฮิโรกิอิโตะเล่นต้นสั้นบอที่ซาโนะล่ะครับ
0: เป็นญี่ปุ่นที่พยายามที่จะสร้างเกมบุกมาบ้างครับทางบ้านก็บอกว่าพี่เจ๋งครับอยากให้จองคิวนะหางวันนัชชิงด้วยครับ
1: หมอข้ามฝากมาทางซ้ายเอานากามุระเอาลงพื้นได้แล้วปั่นทาง 2-2 โดนดักได้ซะก่อนครับบูแถว2แถว2เป็นปาเกต้าเก็บได้โดนกับโดอานนะครับแล้วดักลาซานโตสาดยาวมาติดทานิกุชิหมอตรงนี้วิซิวส์ปั๊มได้ฟาวผู้ตัดสินมองว่าจังหวะปั๊มมันตรงนี้ของทางซาโนะนี่ไปวางใส่วิซิวส์ครับ
0: ต้องเรียกมาคุยกันหน่อยครับว่าซาโนะกับวิชูสิกแล้วนะครับวันนี้จังหวะเปิดเข้ามานี่โอ้โหเหยียบเข้าไปข้อเท้าอยู่เต็มๆเหมือนกันครับเป็นไงพี่จังหวะนี้โอ้โหเข้าตาครับ
1: ยังดีที่โดนหลังเท้าถ้าสูงกว่านี้มีโอกาสเสียหายได้ของทางญี่ปุ่นนะครับซาโนะเนี่ยเข้าช้ากว่าวิซิอุสครับ
0: ก็ยังไงก็ต้องระวังเรื่องของใบเหลืองเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้เร็วนี่อาจจะเล่นลำบากครับสำหรับทางด้านซาโนะได้จริงด้วยมองไปว่าได้ใบเหลืองได้จริงครับซาโนะเอานะครับเล่นลำบากเลยตอนนี
1: ้บอกของบราซิลดานิโลยอนเทียมาคินยอสใหม่ครับไปขึ้นซ้ายกาเบรียลมีคาซิมิโร่เขาที่คอยประคองแดนกลางกาเบรียลช่องนี้ปาเกต้าเบิ้ลใหม่กับคาซิมิโร่ดานิโลแปะคืนแล้ววางไปหาวินิซิอุสมันย้อนหลังครับดีบอลของญี่ปุ่นบ้างจะไปโดยโดอานแล้วครับยังเร็วไม่ได้ทุกยศย้อนคืนที่ซูซูกิฮานิกุชิน
0: ี่ครับก็ยังบุกไม่ขึ้นเหมือนกันครับถ้าญี่ปุ่นเจอบราซิลในเปิดเกมกดดันตลอดนะครับต้องเตือนในบอลยาบ้างละ
1: บอลยาหน้าพักของบอลบราซิลแล้วครับทีนี้จะดูว่าจะสวนเพื่อจะไม่เข้าลายคาซิมิโร่เลยให้จ่อแรกไม่ได้มาทะลุช่องตรงนี้ของทางกิมาไลส์โอ้ยตนปัดไม่ได้ครับ
0: ยิงตรงนี้สายเอาสุสุกิครับเซฟได้ปลายมือพอดีครับจังหวะยิงของมารุสคุณย่าครับ
1: เป็นคุณย่าครับ
0: นี่ครับปลายเท้าเหมือนกันครับ
1: ตัวเล่นสั้นมาปาเกต้าลาประตูนี้เลยปั่นเท้าสองอิมาไลท์ครับที่ปั่นมาแต่ก็ยังไม่ได้ยังศูนย์ศูนย์อยู
0: ่ครับใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆครับสำหรับบราซิลนะครับโอ้โหดูจังหวะนี้ปั่นบอลหลุดเท้าสองออกไปครับนี่จังหวะของคุณย่าจังหวะแรกนะครับมันเหมือนจะล้มไปแล้วครับแล้วบอลมันโดนปลายเท้าอ่ะมาซาซูกิปัดไว้ได้นิดเดียว
1: บอของญี่ปุ่นบ้างโอ้สายอิโตะหาครับแม่นเออจังหวะตรงนี้ของทางยุนยะอิโตะโดนดักได้ฟาวโอ้โหเหลืองแล้วครับของทางคาเซมิโร่ที่เกือบจะถึงกรอบเขตโทษแล้วครับ
0: เอาครับเอาเหลืองไปบ้างครับบราซิลครับคาเซมิโร่จังหวะไปเสียบจากด้านหลังนะครับก็เป็นฟรีคิกระยะที่อันตรายครับของญี่ปุ่นครับมีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกันดูครับจังหวะที่ลุยเข้ามาครับของทางด้านอิโตะนะครับต้องกำแพงดีๆครับไอซอนวันนี้ดูพี่จะเดบิวต์ได้ดีนะพี่นะ เพราะว่ามีแฟนๆของ99นะครับหลายๆคนก็ดีใจครับที่พี่หันมาวันนี้นะครับ
1: ขอบคุณครับผมก็ดีใจครับที่ได้มา มาดูจังหวะ ลุ้นเอาประตูขึ้นนำของทาง

0: ญี่ปุ่นลูกฟรีคิกที่ยิงโดยตรงได้นะครับตัวจะใช้ลูกสุดหรือว่าจะใช้ความสามารถในการยิงนะครับมีฮิโรกิอิโตะคนหนึ่งละรวมทั้งกามาดะโดอาน
1: ครับมาดูว่าจะเป็นใครนะครับมียืนอยู่ที่บอล 2-3 คนเลย
0: ดูสั่งเพื่อนนะครับไม่ได้สั่งทางบราซิลครับสั่งกำแพงของฝั่งญี่ปุ่นนี
1: ่มีกำแพงในกำแพงอีกนะครับญ
0: ี่
1: ป
0: ุ
1: ่นยืนแทรกไว้3คน
0: เป็นทางกามาดะครับไปฉลับซะก่อนโอ้โห
1: ก็เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นบ้างครับขึ้นมาก็เอาเรื่องเอาราวเหมือนกันครับญี่ปุ่นครับดาชิกามาดะครับยิงลูกนี้บนอัฐจันทร์เนี่ยก็มีอานายครับโรนัลโดมีโรเบโต้คาร์ลอสครับก็มาตามมาเชียร์บราซิลเลยครับ
0: ทานฟีฟ่าด้วยคร
1: ับ
0: มาชมเกมนี้ยุนยาอิโตะครับจะประลุกเตะมุมหลุนของทางญี่ปุ่นบ้างแต่บุญทางซ้ายนะครับอิโตะเลือกเข้ามาเสาแรกดูดักมาบอลจังหวะสองเคลียร์ทิ้งไม่ได้ของทางปาเกต้าแต่โดนดักญี่ปุ่นมาใหม่ครับยุนยาอิโตะเมนากามุระทำทางแต่ไม่แรงไปครับว่า
1: ให้ยาวเกินไปครับไม่ทันนะครับนากามุระครับแต่ก็เริ่มมาเหมือนกันครับเกมรุกของญี่ปุ่นในช่วงนาที2นาทีนี้นะครับ
0: พอจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับอลิสันมาคินยอสญี่ปุ่นบีบสูงเปิดยาวโขกได้ของทางลายานแต่ไม่มีใครครับเป็นบอลของญี่ปุ่นแล้วที่ทานิคุชิสั้นๆบอกขึ้นทางขวาแล้วครับของทุยาสุซาโนหลายต่อทางขวาดูอันครับดูจังหวะตรงนี้ไม่ด่าก็ติดบล็อกของกาเบรียลบอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ก็ยังติดกาเบรียลนะครับจังหวะที่เปิดเข้ามาครับของญี่ปุ่น
0: ดูอันจะทุ่มเลือกมาที่อุเอดะมีเสียงนกหวีดว่าแฮนด์บอลครับ
1: ครับเป็นจังหวะของบราซิลครับจะเปิดเกมขึ้นมาเริ่มที่จะสร้างเกมลุกกดดันบราซิลได้ปะปลายแล้วครับสำหรับญี่ปุ่น
0: บราซิลขึ้นเกมแล้วครับที่กาเบรียลขึ้นซ้ายดังลาซานโตสขึ้นมาเข้ามาในบ้างครับบอลถึงในโล่ย้อนคืนมาคินยอสคาเบรียลค่อยๆกินได้ขึ้นมาทดไปเร็วยังไม่ได้ล่ะครับตัวตรงนี้มาเดอุสคุณย่ามาตั้งที่มาคินยอสใหม่คาเซมิโรย้อนคืนกาเบรียลแล้วครับปาเกต้าบ้างลงมาช่วยกันเชื่อมแต่ว่าไม่สามารถผ่านแนวรับแรกของญี่ปุ่นได้นะครับต้องไหลย้อนหลังตรงนี้กิมาไลส์ไอ้สายครับปาเกต้ารอซานโตสไม่ได้เปรียบแล้วครับนายวินซิอุสอีซึก็เจอคุ้มติดโดยโดอานแล้ว บอทุ่งของบราซิล
1: ครับก็ยังสร้างปัญหาให้กับนักรับญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องครับวิชุดชูเนีย
0: บอกมาถึงขวาแล้วของทางบราซิลแล้วก็อยู่กลางสนามยังเข้าแดนของญี่ปุ่นยังยากเลยครับมาตรงนี้โดนบล็อกแล้วทงว่าญี่ปุ่นได้ทุ่มครับตัวที่คุณย่ามาบล็อกกับทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยฮิโรกิอิโตะจะทุ่มถูกหน้ามาอุเอดะพาเข้ามาในจังหวะสองเขาเก็บได้จังหวะบราซิลชิงต่อกันย้อนมาติดทางทานิคุชิเป็นบอลของญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะฮิโรกิอิโตะเปลี่ยนแกนไอ้แกนเป็นขวาโดนดักได้ครับด้วยจังหวะเจ้าสวนเร็วของซาโตสให้วินิซิอุสวินิซิอุสเจอกับทุยาสุแล้ว

0: เป็นประตูดักกินได้ไหมซานโตสให้ปาเกต้าก็โดนดักได้แล้วมาติดทวีสุอีกแล้วครับเคลียร์มาได้ขึ้นมาจ่อๆแต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ใช่ผ่านยากมากครับในเขตโทษญี่ปุ่นนะมีอย่างต่ำ6คนนะครับอยู่ในกรอบเขตโทษนะ
0: บอของบราซิลมาใหม่บอขวาในโลปลอยออกมาตั้งที่เบอร์กินยอสนะครับกาเบรียลไม่นิ่มแน่นมากเลยครับคาซิมิโร่เล่นกับเบอร์กินยอสดานิโลลายางแปะคืนเข้าพื้นที่สุดท้ายของญี่ปุ่นยากเลยนะครับถึงตรงนี้นี่20นาทีนี่กาเบรียลปิซิอุสแปะที่ปาเกต้าล่ะครับย้อนขึ้นมาปิซิอุสเด็กตันปาเกต้าบังคินยอดมาขวาใหม่คาซิมิโร่ไปซ้ายกาเบรียลริมเต้นก็โดนคุมเชิงไม่กล้าไหลบอลแล้วครับมุมนี้จังหวะของทางบราซิลจะไปไม่ได้ได้ไหมปาเกต้าเห็นตัวนอกอย่างดานิโลมันล้นครับหมอทุ่งของญี่ปุ่น
1: เปิดลูกนี้แรงเกินไปครับลูกปาเกต้านะครับก็ยังรอประตูแรกกันอยู่นะครับในเกมนี้ครับก็ดูบราซิลชุดนี้เล่นนะครับดูเป็นระบบแต่เหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นระบบยุโรปนะพี่ผมว่านะว่าแต่ว่าด้วยได้ในระบบยุโรปแต่ว่าด้วยทักษะของนักเตะบราซิลนะครับโอ้โหมีนั่นออสการ์ครับโรนัลโญ่ตำนานบราซิลครับมาเต็มสนามครับวันนี
0: ้บราซิลเดินหน้าต่อครับดานิโลคืนปาเกต้าได้ครองบอลง่ายๆที่แถวกลางสนามนะครับพอเข้าบนที่สุดท้ายทางญี่ปุ่นก็เข้ามาเพรสเร็วทันทุกนี้ก็ได้แค่ทุ่มเป็นดานิโลพักขึ้นมานะครับทุ่มย้อนไปที่ปาเกต้ากาเบรียลริมเส้นดาร์ลสตันโตสหลายมาติอุสคุณย่ากระชากครับกระชากถึงหลังเปิดมาดูว่าบุษิมทีว่าเป็นบอลเปิดจากประตูของญี่ปุ่นด้วยโอ้โหไม่ได้ฟาวด้วย
1: หวาดเสียวเหมือนกันนะครับเป็นการสกัดก่อนที่จะเข้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหนี่ซาโนอีกแล้วครับโอ้โหและสำคัญใบเหลืองไปแล้วดีที่ไม่โดนเลยครับนี่เก็บขาทันครับโอ้โหซาโนอะเวลาดื่มน้ำแล้วครับก็เป็นCooling break หรือ hydration break ครับในฟุตบอลโลกครับก็พอถึงครึ่งทางครับของครึ่งเวลาเนี่ยก็ทันทีครับในข้อความนี้ก็ดีใจส่วนใหญ่จะดีใจครับที่พี่หางมานะพี่ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจนะครับเขาบอกเทคนิคในการเปลี่ยนปลาคือการแต่ตัว
0: คือ
1: ไม่ใช่หรอกจริงๆนะสมัยที่ภาคบอลใหม่ๆพี่หางก็สอนผมแบบนี้แหละไปให้แตะตัวแต่ว่าพอภาคกันบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องนะ
0: ตอนนั้น
1: เราไม่ได้เจอกันน
0: านใช่ๆก็ต้องส่งสัญญาณกันใหม่เพื่อให้จังหวะลงตัวแล้วครับอุณหภูมิที่สนามก่อนเกมจะเริ่ม22องศาเซลเซียสนะ
1: ใช่
0: ที่บ้านเขาดูว่าร้อนแล้ว
1: ปีนี้ร้อนนะพี่ล
0: อ
1: มลบได้ทั่วโลกเลยนะ
0: ครับ
1: เนมาครับก็คงรอช่วงท้ายแหละครับร่างกายเขาไม่น่าจะได้ลงยาวๆได
0: ้ว่ามากระชับแท็กติกแล้วครับทางอันเชโลตติมาดูลูกทีมยังติดขัดโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายครับที่สภาเข้าพื้นที่อันตรายของทางญี่ปุ่นเนี่ยมีไม่มากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยกว่าในการครองบอลเยอะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครองบอลเล่นยาวอยู่แต่ว่าเขามาจบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่
1: มันก็เป็นเกมที่ทั้งสองทีมไม่ได้เน้นอุดนะพี่แต่ว่าก็ตามพยายามสร้างเกมรุกด้วยกันแหละแต่ว่าก็ยอมรับว่าทั้งสองทีมก็ค่อนข้างจะเน้นรัดกุมนะครับเกมรับเป็นรอบแพ้ล่วงทันทีนะครับ ก็มีใครอยากโดนก่อนอยู่แล้ว
0: เป็นช่วงที่ว่าพอได้คุลิเบกนี่ก็เป็นปรับเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองทีมนี่
1: บางคนก็บอกเป็นฟุตบอล4ควอเตอร์ครับไปบอลโลกครั้งนี้ก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับที่สหรัฐอเมริกา
0: ตัวใครจะเป็นทีมที่2ตามแคนาดาเข้าไปนะครับ
1: ว่าพี่หางดูป่ะพี่แคนาดากับอเมริกาใต้ไฮไลท์อ่ะดูไหม
0: ดูไฮไลท
1: ์ผมดูไฮไลท
0: ์ช่วงท้ายเกม
1: แต่ว่าทั้งเกมแต่ว่าแคนาดาก็นะมีผีจับยัดนะช
0: ่
1: วงท้ายเกม
0: เจ้าบ้านก็มีบางทีบางอย่างที่เพราะว่าเป็นแฟนแรงใจมันยังมีอยู
1: ่วันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับของรอบ32ทีมนะครับก็มีด้วยกัน3คู่นะครับ
0: ดูว่าพอพักดื่มน้ำกันแล้วแล้วก็ปรับแผนกระชับแท็กติกแล้วเกมจะยกระดับขึ้นมาแค่ไหนครับญี่ปุ่นทำได้ดีขึ้นนิดๆแล้วนะครับ ในช่วงของการทำเกมตรงนี้เนี่ยบอจากหน้าปากประตูญี่ปุ่นแล้วครับซูซูกิมองไกลก็ใช้บอลยาวแล้วครับเลือกทางขวาโดนดักไปได้โดยกาเบียจังหวะสองเออใหม่ของทางนากามูระอ่ะครับตรงนี้อิโตะไหลมา โดนดักทิ้งได้เตะมุมของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นะครับช่องว่างหลังแบ็กสองฝั่งนะครับของบราซิลเนี่ยเป็นจุดที่ญี่ปุ่นพยายามจะเจาะนะครับว่าต้องยอมรับบราซิลแบ็กของทีมชุดนี้ไม่ค่อยเท่าที่เป็นก่อน
0: ไม
1: ่แบ็กขวาแบ็กซ้าย
0: ไม่พวกบิ๊กเนม
1: ใช่ครับ
0: ลูกเตะมุมของญี่ปุ่นที่นี่ทางขวานะครับเลือกมากลางได้ขึ้นด้วยแต่ว่ากดไม่ลงครับเพราะว่าเหมือนอุเอดะนะครับ
1: โอ้มีโอกาสนะครับแต่ว่าบอลมันโดนไม่ดีครับโด่งข้ามคานไปจังหวะเทคตัวด้วยมีเข้ามาช่วยกันบังด้วยนะครับสำหรับบราซิลดานิโลครับมาขวางไว้ก่อน
0: บอลจัดบ้างของบราซิลกาเบรียลญี่ปุ่นไล่ติดแล้วครับอิโตะอาริซอนตัวกาเบรียลเพื่อนหนีหมดแล้วครับมาขินจอต้องให้อาริซอนเปิดยาวบอลยาวดูบ้างข้างหน้าปาเกต้าแต่ก็เก็บไม่ได้เป็นบอลของญี่ปุ่นอิโตะตัดยาวแล้วครับเพื่อนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าเล่นไม่ได้บอลของบราซิลกาเบรียลต่างทีมาขึ้นยอดนะครับค่อยๆขึ้นเกมมาตรงนี้โดนบีบแล้วดานิโลไหลย้อนมิเทลิซอนก็หัวเล่นด้วยความอดทนและความระมัดระวังของทั้งคู่นะครับอย่างที่คุณนิสสอนเรียนว่าไม่อยากกระโดดก่อน ถ้าบุมบามหลวมมันโดนดักบอลได้กลางทางแล้วโดนสวนมาเสียท่าเนี่ยเสียหายเลยนะครับ
1: ครับ
0: มาคินยอสมุมนี้มาเข้าทางของทานิคุชิอาที่ญี่ปุ่นมาบราซิลช่วยแย่งได้บอลทางขวาไดโลเติมอาไดโลดูจะทำหรือโดนดักกลางทางอย่างนี้ครับที่ญี่ปุ่นรออยู่มาของทางซาโนซาโนสัตว์ลูกนี้1-0ที่ญี่ปุ่นขึ้นนำเนี่ยครับมาแล้วโอ้โห
1: มาจากกลางสนามเลยครับญี่ปุ่นค่อยๆมาเรื่อยๆครับบราซิลเองก็ถอยนะครับเปิดพื้นที่ครับซาโนครับได้สับไกลจากนอกกรอบครับเป็นประตูขึ้นนำของญี่ปุ่นก็เอาแล้วไงครับญี่ปุ่นนำแล้วบุกน้อยกว่านะครับโอกาสน้อยกว่าแต่ก็ทำได้ก่อนครับญี่ปุ่น
0: โอ้พูดไม่ขาดคำนะครับ
1: ใช่
0: จ่ายบอลกลางทางเสียบอลโดนสวนมานี่โดนจริงๆครับทางบราซิล
1: ยิงดีครับยิงเข้ามุมมาซอนพยายามจะพุ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงจริงครับโอ้โหไคชูซาโนครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ญี่ปุ่นรอนะครับเสียบอลกลางทางดูจังหวะอีกครั้งว่าภาพช้าเนี่ยครับจ่ายพลาดเองนะครับโอ้แล้วมาเรื่อยๆมาคนเดียวไปคนเดียวซัดลูกนี้โอ้โหอาริซอนน่ะโดนบังด้วยครับแล้วบอลเนี่ยน้ำหนักดีทิศทางเยี่ยมครับเสียบมุมเข้าไป นี่ยครับโอ้พุ่งช้าเลยครับ

0: ครับมีสกอร์ครับ 1-0 นะครับจะดูว่าแมบราซิลอยู่ไม่ได้ครับแบบนี
1: ้ท่านแฟนได้สะใจแล้วครับ

0: เร็วกว่าเดิมแค่ไหนครับมาคินยอสถึงลายานดานิโลเนี่ยครับได้ครองบอลก็จริงแต่ว่าหาจังหวะที่จะเจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายเพื่อจบเนี่ยหาไม่ได้เลยบราซิลดาร์ตันโตสยกเข้าในติดบล็อกครับลูกนี้เอาวินซิลุสครับทีล่ามันโดนบล็อกไม่ได้เนี่ยบอลทุ่มของบราซิล
1: แล้วประตูเมื่อสักครู่เป็นประตูแรกให้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับของทางด้านคายชูซาโนะนะครับตั้งแต่จากไมล์นะครับเล่นในเบรซิก้า
0: ลายานคลิกไม่ได้ย้อนคืนดานิโลมาคินยอสซาซันกาเบรียลตัวฮะริมเส้นก็ไม่ออกครับย้อนเข้าในมาเหมือนที่มาคินยอส
1: แต่ตอนนี้ก็นิดนึงครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอ่ะถึงตรงนี้พี่หัง
0: ครับ
1: พี่หังมองว่าถึงตรงนี้นาทีนี้เป็นไงบ้างครับอ้าวมีเจ็บพอดีคุยได้เลยตอนนี
0: ้แต่ว่าคือญี่ปุ่นมาได้ตามแผนนะเล่นเล่นด้วยความอดทนแล้วเล่นแบบเล่นแบบประมาณตนเอง
1: ครับ
0: รู้ว่าบราซิลเองเป็นฝ่ายที่ต้องแบกความกดดันมากกว่าแน่แน
1: ่ครับ
0: แล้วก็ทำได้ก็รอจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะที่ดักได้แล้วสวนเนี่ยครับแล้วพอทำได้ปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นผลเลยตรงนี้ต้องชมญี่ปุ่นที่ใช้โอกาสทองนาทีทองที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้เป็นผลได้ก็ถือว่าต้องชมทางฝั่งญี่ปุ่นครับ
1: ครับจังหวะนี้บราซิลได้ฟรีคิกนะครับดากาซันโตลุกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นฟรีคิกครับมีปาเกต้าครับอยู่ที่บอลด้วย
0: ลุ้นเอาประตูเตะเสมอของบราซิลจากลูกฟรีคิกทางด้านซ้ายนะครับเป็นปาเกต้าเปิดมาเสาแรกได้เปลี่ยนทางแต่มีบลางเกินไปก็ลูกนี้ไม่เสียนุบีด้วย
1: มากินยอสครับนี่ได้มงนะครับแต่มีเสียนุบีเมื่อก่อนแล้วครับนี่ครับลูกยิงของซาโนอีกทีครับพอดีครับก็เป็นมุมเดียวที่จะมีโอกาสเป็นประต
0: ู
1: แต่ว่าก็เอาจนได้ครับมาตรงนั้นพอดี
0: ตัดมาบราซิลได้ทุ่มครับดานิโลจะทุ่มเร็วทุ่มย้อนหลังมามาคินยอสขวางไปที่กาเบรียลแล้วครับโอ้บอลสายวิซิอุสไหลมาบอลถึงกิมไลท์โดนดักได้ไหมกิมไลท์วันนี้ซีอูสได้ปั่นบ้างครับตรงตัวของซูซูกิแล้วครับโอ้โห
1: นี่ครับบอลยังไม่โค้งพอครับเลยยังไม่มีโค้งๆนะครับยิงตรงกรอบตรงตัวพอดีครับวินซีอูสก็ดูจะเป็นความหวังนะครับของการทำเกมลุกเลยครับของบราซิลนะครับวินซีอูสจูเนียร
0: ์บอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับตัวจะเปิดยาวของทางฮิโรกิอิโตะเดี๋ยวโดนบล็อกโดยลายาน
1: ว่าอันนี้แพ้ตกรอบเลยไหมครับพี่ใช่ครับแพ้ตกรอบเลยนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วครับตั้งแต่วันนี
0: ้ในสนามบอลของบราซิลโดยกาเบรียลวางมาไม่ผ่านทานิกุชิแล้วครับแถว2บวกกันเองไปบวกกันเองยังได้อยู่ที่ดักลาซานโตสคาซิมิโรกับปาเกต้าของกาซิโร่ที่บวกกันข้ามฟากมามาหาดานิโลแมนนะครับเอาลงพื้นได้เจอไมดะมากดดันมาใหม่บอลถึงดานิโลเปิดมาตรงนี้ก็ช็อกแถว2ไหลมาเข้าเหลี่ยมของทางวินิซิอุสแทงมาให้กับทางปาเกต้าติดบล็อกแล้วญี่ปุ่นช็อกที่1ดาร์ซานโตสวินิซิอุสแล้วก็ไปโทษครองบอลหลอกล่ออยู่ละไหลให้ดาร์ซานโตสติดบล็อกครับมาบล็อกได้ของดูอานแล้วไม่ออกด้วยอาจจะสวนของทางญี่ปุ่นบ้างยังสวนไม่ได้อิโตะเทบอลขึ้นมาตัวนี้ปาเกต้าไหลให้วิซิอุสแรงเกินไปครับ
1: ให้บอลนำไปครับวิซิอุสไม่พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วครับบอลมาจากด้านหลังนะครับดูครับปาเกต้านี่ดูกล้องจากผู้ทุ่มสินนะครับโอ้วิ่งตามมาคนเดียวครับก็ตัดบอลในกลางสนามเนี่ยลุยแหลกครับโซโล่เดี่ยวยิงประตูขึ้นนำไปก่อนครับทางด้านคายชูซาโนะ
0: บอของญี่ปุ่นทานิคุชิแหละครับโดนดักโดยวิซิลสาบราซิลได้กับทองปาเกต้าอากิมาไลส์ไหลให้กับมาติอุสคุนย่าไม่มีมุมย้อนมาวิซิลเป็นซ้ายให้มา จังหวะของตา

0: ังกิมาไลส์ก็กระชอกคุณย่าเก็บได้ครับคุณย่ามาที่เซมิโลคือญี่ปุ่นพอเสียบอลตื่นตัวกันทำให้จังหวะของบราซิลเนี่ยหายไปเร็วตรงนี้ก็โดนดักได้โดยทุยาสุแล้วจังหวะสองจากสวนหนามาอีกแล้วดูว่าทางขวาของทางอิโตะยูจาอิโตะเจอบาเกต้าเกี่ยวทิ้งได้บอลทุ่งของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นี่ครับเผลอโดนสวนขึ้นมาถึงหน้าประตูนะครับทางนั้นบราซิลนะครับญี่ปุ่นพร้อมสวนตลอดครับเกมนี้เหมือนจะเตรียมมาอย่างดีครับ
0: เครียดทั้งฝั่งของทางบราซิลหมดแล้วครับตอนนี้เดินหน้ากันใหม่ดูจะทำได้เร็วแค่ไหนครับบราซิลบอลขึ้นขวาที่ดานิโลยังเรียกไม่ได้คาสิมิโลคืนดานิโลครับไปซ้ายกาเบรียลปาเกต้าแต่พอเสียบอลญี่ปุ่นก็มายืนกันตามแบบวินัยเป๊ะเลยนะครับพื้นที่ของตัวเองเนี่ยทางช่องบราซิลเนี่ยก็โดนปิดทันทีปาเกต้าดูปาเกต้าเลือกคาสิมิโลบอลถึงจังหวะนี้ของทางมาติอุสเล่นกับอินซิอุสอินซิอุสย้อนมากาเบรียลขวางมาที่กิมาไลส์ยังไม่ได้ช่องคืนกาเบรียลใหม่ซ้ายดาราซานโตสวินซิอุสไปแล้วครับให้ไม่ได้จะขึ้นมาที่กาเบรียลสันสันคาสิมิโลลินเชนจะวางไม่ได้เลยครับปาเกต้าไอ้ซ้ายวินซิอุสมาที่กาเบรียลขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ว่าจะเจาะจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือไม่ครับบราซิลปาเกต้านี่ครับได้บอลพร้อมที่จะจ่ายแต่ไม่มีใครตัดช่องให้ครับมีบอลกันเองด้วยแล้วตัวนี้คาสิมิโลเดี๋ยวปาเกต้ากับคุณย่านะครับที่ดูชี้ไม้ชี้มือกันช่องนี้ปาเกต้าให้คุณย่าได้ซัดแล้วครับก็เข้าซองของซูซูกิ
1: บางทีก็ต้องพึ่งจังหวะแบบนี้ของมาทุสคุณย่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจาะเข้าไปยิงจ่อมันยากมากครับแล้วโอกาสที่จะง้างไกลเนี่ยเวลาน้อยมาก จับบอลปุ๊บถึงปั๊บครับในญี่ปุ่น
0: ทันทีกูชิปยาวมาบอกของญี่ปุ่นแล้วครับไม่มีใครบราซิลแต่ขึ้นเกมที่มาคินยอสคาเซมิโลดาราซานโตสไม่มีตัวฉีกให้แล้วครับก็ย้อนขึ้นมาคุณย่าออกมาลายานผายกเข้าในเรามาไปถึงกาเบรียลนะครับกาเบรียลข้างในเนี่ยครับว่าพอโดนเข้าคู่แล้วกลายเป็นว่าตายหมดครับไม่มีจังหวะที่ให้บอลกันได้ในโลกไอ้กาเบรียลได้ครองบอลก็จริงแต่จะขยับไปจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างวิซิอุสแทงมาจังหวะของคาสิมิโลเนี่ยครับเสียบอลจะโดนสวนดูไมดะโดนแย่งคืนปาเกต้าแล้วบอลทุ่งของญี่ปุ่น
1: เนี่ยครับไปส่งบอลประมาทนะครับคาสิมิโลไปแตะแต่คืนหลังให้เพื่อนเล่นเนี่ยได้เซนไมดะรออยู่แล้วนะครับต้องลดความผิดพลาดเรื่องพวกนี้กับบราซิล
0: ธรรมดาบอกญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะคืนตัวนายไม่ได้ย้อนมาที่อิโตะอิโตะอิโตะลงที่ซูซูกิแล้วครับโดนบีบขึ้นขวาทุยยาสุเข้าในมาเข้าในมาไม่มีใครบอกของบราซิลญี่ปุ่นพลาดบ้างดานิโลตัดบอลได้แฟนคือไม่ถูกใจแฟนเลยครับเพราะว่าไม่เร่งที่จะไปเร็วคาสิมิโลคุณย่าเอาไปที่ปาเกต้าแล้วครับดาราสทันโตสวินิซิอุสเปิดติดบล็อกของทางยูยาอิโตะได้ไหมวินิซิอุสไหลข้างในมาที่มาคินยอสมีช่องแต่ไม่ง้างครับออกมาด้านข้างที่ดันจิโร่ตั้งใหม่ตรงนี้คีมาไลส์ต้องจ่ายย้อนปาเกต้าซานโตสเล่นกับคุณย่าแล้วครับย่าคืนอาเกต้า

0: ขอหาช่องลบปอดลึกก็เสร็จซูซูกิเนี่ยครับไม่มีโอกาสเลยครับที่จะเจาะเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะครับโดนบีบให้เล่นยาวสุดท้ายเรียบร้อยครับบอของญี่ปุ่นที่อิโตะสั้นๆตรงนี้นากามุระให้กามาดะถ่ายหนีกันกดดันของบราซิลได้ไม่ยากแล้วครับโทมิยาสุโดนบีบขวางข้างในมาที่ทานิกุชิช่องนี้ไมดาเลื้อยขวามี2เอาบอลถึงอิโตะแล้วดวนอิโตะยืนยันอิโตะนะครับประทางญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลบ้างอามาดะบอลขวาทุยาสุมีตัวขยับข้างในมีตัวขยับนะไม่เสียงให้ครับเอาด้านข้างไปที่ดวนตั้งทำไมเที่ยวนี้ตัวดวนเล่นกับอิโตะ1 2สั้นๆแล้วดวนลุยหาจังหวะที่จะไหลย้อนเจอบีบ2ตรงนี้ฉลับไม่ออกครับมอจังหวะ2มาถึงบวกกันเองอีกแล้วโอ้โหไปชนกันไปชนไงลังตึงครับโอ้โห
1: แล้วเสียทุ่มรีบุ่นด้วยครับไปชนกันเองเนี่ยโอ้โห
0: คาเซมิโร่กับคุณย่าครับ
1: ครับแล้วทีมด้วยกันเที่ยวกันซะด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้ว2นักเตะจากไม่ว่าจะแต่ตอนนี้คาเซมิโร่ไปแล้วครับ
0: บอกของญี่ปุ่นที่กามาดะสั้นๆอ่ะครับซาโนะบอลขวาดวนสั้นๆกับอิโตะยืนใจอิโตะเปิดมาทางเสาสองโดนดักไม่ได้โดยมาคิดยอดแถวสองเติมใหม่ครับไม่ได้ได้อิโตะฮิโรกิฮิโรกิอิโตะง้างลึกไปทางเสาสองโดนดักมาบอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับเป็นดาราซานโตสที่โขกตรงนี้ก็ฉิวเฉียดเลยนะครับ
1: พอญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยบราซิลกลายเป็นแนวรับนี่ปวดเหมือนกันนะครับ
0: ดวนจะทุ่มสั้นๆเล่นกับซาโนะแล้วครับดวนเจอไล่โดยซานโตสย้อนมาทุยสุพลิกได้โอ้ล็อกแล้วไหลมาซาโนะเหลือยต่อตรงนี้ผู้สินปล่อยต่อได้เปรียบธรรมดามาที่อิโนกิอิโตะซ้ายนากามุระได้ครับมันกัมพูชาได้อยู่บนข้างในใหม่กัมพูชาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลขึงบ้างอีกนาทีครึ่งก่อนจะทดเวลาทริโกชิทุยาสุดูอานลูกนี้ยังได้ดูอานได้อยู่หาครับดูอานเล็งแล้วไหลมากินไหลมาดักในสกอร์เข้าในใหม่ที่ก็เสียบอลไม่ได้ญี่ปุ่นว่าใหม่กัมพูชามาขึ้นที่ฮิโรกิอิโตะแล้วครับอิโตะย้อนกลายเป็นว่าพอญี่ปุ่นได้บอลแล้วขึงนี่บราซิลผวาเลยนะครับจังหวะการขยับเนี่ยมาใหม่ธรรมดาตอนนี้เป็นญี่ปุ่นยืนฝ่ายขึงแล้วบอลเอาด้านข้างถึงยุนยะอิโตะโยกข้างในโยกได้แล้วได้ซ้ายติดบล็อกกระชอกแถวสองเจ้าสวงก็กิ้มมาลายก็โดนตัดไว้โดยกามาดะแล้วครับเหลืองกามาดะ
1: แม่แจกตัวนี้นกวิดหวานครับแจกเหลืองอีกแล้วในจริงกามาดะครับโดนใบเหลืองไปครับโอ้เป็นมิดฟิลด์คู่กลางของญี่ปุ่นนะครับโดนใบเหลืองไปทั้ง2คนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเหลืองที่3ของเกมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บกี่นาทีนะครับ
0: บราซิลลบฟรีคิกเล่นสั้นแล้วครับบอลที่กาเบรียล
1: มี4นาทีครับในครึ่งแรก
0: ซานโตสขึ้นมาที่กาเบรียลมาร์กินยอสมองหาตัวข้างในวางมาให้กับปาเกต้าโดนช้อนใต้บอลไปหน่อยครับไม่ได้อะไรเป็นบอลเปิดจับตัวของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: งงเลยครับไม่ได้เตะมุมเอาเป็นลูกเตะจากประตูครับครับดูภาพใช้ครั้งหนึ่ง

0: างฝ่ายต่างแย่งมุ่งนะครับตอนสุดท้ายนี่ดูไปก็มินน่าจะได้เป็นเต็มมุม
1: เหมือนจะสลับศีรษะฝั่งญี่ปุ่นเลยโด่งขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: พอยาวมาโหนตรงนี้ของอาเซมิโลเป็นว่าไดโลเลยต้องเจอกันไหมได้ครับดูว่าจังหวะของทางนากามุระมาที่กามาดะมาเอดะเลยครับทางขวาขยับทางขวาไม่ขยับไม่หยุดเปิดครับทางกามาดะสั้นๆอิโนเกโตะหลายต่อมาดูมุมนี้ของทางนากามุระพอโดนบางเนี่ยไม่เสี่ยงครับญี่ปุ่นเน้นคลองบอลซาโนะไปขวาทุยสุหลายต่อ มันย้อนหลังเกินไปครับว่าการจะให้ดวนเ
0: ป็นพลาดกันครับญี่ปุ่นครับก็คิดหนักแล้วครับชลติครับพักครึ่งนี่แก้เกมกันยาวๆครับ
1: บอกทุ่มซานโตสให้กับไบเกต้าสาดโด่งขึ้นมาบอกโด่งมาลงพื้นกามาดะไปที่ทุยสุมาติดปาเกต้าแล้วสุดท้ายลงพื้นเป็นดวานได้ครับงัดดงตรงนี้ไม่เข้าใจทางยูย่าอิโตะบอกทุ่งของบราซิลนะครับ
0: ครับแฟนกองเชียร์ญี่ปุ่นนะตอนนี้ได้เฮครับร้องเพลงกัน
1: คนมันน้อยกว่าแต่เสียงดังกว่าแล้วครับกิมาไลส์ไปขึ้นที่กาเบรียลซานโตสนักลาซานโตสยังเชื่อมกับวิซูฮุสไม่ได้นะครับไม่เหมือนที่เรือบริษที่ตรงซ้ายเนี่ยตัวแบ็กซ้ายจะเชื่อมกับวิซูฮุสได้เร็ววันนี้กาเบรียลตันตันตัวคาเซมิโลมาที่มาคินยอสนะครับมาคินยอสกาเบรียลปาเกต้าขอแล้วครับดูว่าช่องจะเลือกช่องปาเกต้าเนี่ยครับแล้วไม่ไหลมาโดนดักที่แน่โดยทานิกุชิว่ายังไม่ได้จบก็ได้แค่ทุ่มเดี๋ยวหน้าตอน
0: นี้ดักซ้ายเลยครับบราซิลขึ้นทางซ้ายตลอดครับ
1: ซานโตสย้อนมากิมาไลส์วางข้ามมาหาดานิโลตรงนี้แม่นในโลย้อนมาที่มอคินยอสเปิดย้อนหลังครับประโคมมาแล้ววอลเคลียร์ได้ของทางยูย่าอิโตะผลอันตรายแล้วครับบราซิลมาใหม่กาเบรียลทะแยงมาหาดานิโลใหม่เที่ยวหนีโขกตั้งได้ตามข้างในนิโกชิดักมาแม่นกันก็ไม่ได้แล้วครับแล้วให้เอกิอิโตะมาที่นากามุระข้ามฟากโอ้แม่นกันประโยชน์เดียวกันดูอ่านนะได้สวนด้วยดูว่าจังหวะนี้อุเอดะคนเดียวยังสวนไม่ได้ครับ
0: มีผู้เล่นครับเพิ่งลุกขึ้นมาครับปาเกต้าไปนอนเจ็บในเขตโทษของญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งครับลุกขึ้นมาแล้ว
1: ไม่ทันแล้วครับครึ่งแรก
0: ครับพักกันดีกว่าครับบราซิลบอกไม่ไหวแล้วครับชลติเดี๋ยวไปแก้เกมครับในช่วงพักครึ่งกันนะครับครึ่งแรกครับก็เป็นทางด้านญี่ปุ่นครับนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับประตูจากคาชูซาโนะนะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับในครึ่งแรกครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะครับในช่วงพักครึ่งครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับในครึ่งหลังนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมนเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง

0: แล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
7: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
12: เอาครับกลับมากับในไลฟ์บอลโลกกันนะครับคู่ของทางด้านบราซิลครับที่ตามหลังญี่ปุ่นอยู่0ประตูต่อ1ครับก็จบไปครับในครึ่งแรกครับก็เป็นไงพี่ครึ่งแรกสรุปยังไงดี
13: คือบราซิลมาแบบเหมือนอยากจะบุกแต่ก็ดูเกรง
12: ๆครับ
13: กลายเป็นว่าเล่นเข้าทางของญี่ปุ่นที่เข้ามาแบบเนี้ยแล้วรอที่เล่นอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าบราซิลไปพลาดท่าให้โดนสวนตูมเดียวเพราะชมญี่ปุ่นที่พอได้ในทีทองแล้วสามารถเก็บเป็นประตูได
12: ้ครับ
13: นะครับ
12: ก็ผมก็มองว่าญี่ปุ่นเองก็อย่างที่พี่บอกแหละผมว่าเขาฉวยโอกาสตอนนี้เขาได้คือเขาไม่ทำให้เสียไปง่ายๆนะโอกาสที่สวนกลับมาและลากไปยิงเนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับอ่ะถ้าพี่เป็นอัญชลติพี่จะบอกนักเตะไง
13: เคลื่อนที่เห็นเยอะกว่า

0: นี่หน่อยแล้วคงน่าจะเปลี่ยนหลายคนอยู่ดูหลายคนดูต่ำกว่ามาตรฐานเยอะคือไม่มีบอที่เป็นบอคิลเลอร์พาสเลย
1: ครับ
0: ตัวที่เป็นตัวข้างหน้าที่โดนเข้าคู่ก็ไม่ขยับให้ตัวโดนเข้าคู่นี้จากพื้นที่ตัวที่สองไม่มีเข้ามาสอดตัวนึงทำให้คนมีบอจ่ายไม่ได้นะคร
1: ับ ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขครับต้องอย่าลืมนะครับแพ้ตกรอบทันทีนะครับไม่งั้นครึ่งหลังเนี่ยถ้าบราซิลไม่มีสกอร์เนี่ยก็เหนื่อยครับแน่นอนช่วงนี้ที่ทีวีนี่ก็เป็นพวกไฮไลท์อยู่นะครับหน้าจอก็เป็นฟุตบอลที่เล่นกันในครึ่งแรกกับจังหวะต่างๆเห็นว่าบราซิลมีโอกาสเยอะกว่านะครับแต่ว่าโอกาสจบแบบหนึ่งๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายากมาก
0: คือการเคลื่อนที่ของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเป็นองค์ขยบมากกว่า
1: ครับ
0: ขึ้นลงด้วยกันเป็นทั้งระบบเลยไม่มีใครไม่มีค้างเติ่งแต่ของบราซิลยังมีบรรยากาศที่ตัวให้ตัวมันอยู่ในการขึ้นที
1: ่ครับ
0: ขึ้นเกมพยายามจะขึ้นไปละแต่พอขึ้นไม่ได้ปุ๊บเสียบอลปุ๊บเนี่ยขยับลงมาไม่เหมือนละญี่ปุ่นนี่ขึ้นเขาญี่ปุ่นครองบอลเนี่ยจะไม่เสียบอลให้กับบราซิลเลยถึงเขาจะครองบอลเน
1: า
0: ะแต่ก็ไม่เสียบอลให้กับทางบราซิลมาทำอะไรได้แต่บราซิลขึ้นบอลมาขึ้นมาเรามาจบไม่ได้ต้องเซตกันในแถวหลังที่ไม่พื้นอันตรายของทางญี่ปุ่นทำให้พอจะทำเร็วเนี่ยตรงเนี้ยโดนดักที่เสียประตูจะทำเร็วปุ๊บจะเร่งจังหวะกลายว่าตัวเองหลวมไปเอง
1: ใช่ครับนะครับแล้วก็ยิงสวยซะด้วยครับคาชูซาโน่นะครับ
0: คือดักได้สวยนะแต่ว่ายิงไม่ใช่ง่ายๆเลย
1: ใช่ใช่
0: คาชูซาโน่ลูกนี้ลากขึ้นมายิงเนี่ย
1: มาคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของบราซิลเองด้วย
0: เนี่ยครับตรงเนี้ยที่อ่านแล้วย้อน
1: ก็เดี๋ยวต้องดูครับครึ่งหลังเนี่ยบราซิลจะแก้เกมยังไงกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะให้พี่หางคุยกับแฟนๆเก่าๆแล้วกันเขาส่งมาหาพี่เยอะเลยเนี่ย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผมว่าอาศัยพื้นเพเคยเป็นดีเจบ้างแม่สิบกว่าปีนะพี่ก็เขาบอกว่าสวัสดีครับนะหางพี่ท็อปเป็นบุญมากครับได้ฟังเสียงอาหารก็สิกสุดๆไปเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เนี่ยมาผ่านโค้งๆเนี่ยเขาบอกเน
0: ี่
1: ย
0: ในสนามเขาไม่ผ่านให้
1: อันนี้
0: ก็ต้องรอให้ในสนามเขาปั่นนะครับ
1: คือมันต้องปั่นให้ได้ฟิลลิ่งไงเดี๋ยวพี่อย่างเขาออกเองครับปั่นโค้งเนี้ยนะครับคุณยุ้ยคองโกเลยครับแล้วก็บอกว่านะครับมีเรื่องจะฟ้องคุณเจ๋งชอบเราเรียนนะนะครับเจ๋งเนี่ยไม่ไหว
0: คุณเจ๋งน่ารักน่ารักครับคือผมได้รู้จักเขาแล้วว่าผมไม่รู้จักเขานะ
1: เขาบอกว่าทั้งสองท่านชอบกองเชียร์ทีมไหนที่สุดครับพี่ชอบกองเชียร์ทีมไหนอ่ะ
0: คือผมทุกทีมนะที่มาเชียร์ชาติตัวเองแล้วทุกคนก็พยายามเอาเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาเผยแผ่ให้กับทั่วโลกได้เห็นคือคอยได้ไปแล้วว่าทุกชาติก็จะนำมาความเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาทุกชาติเลยนะสไตล์ของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนผมเชื่อว่าทุกชาติที่มาเชียร์เป็นอะไรที่มันมีสีสันกว่าสโมสรนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมว่าพวกกีพอถึงกีฬาใหญ่ๆนะฟุตบอลโลกโอลิมปิกไงมันก็เหมือนกับนำแต่ละประเทศมันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคร
0: ับ
1: ก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหลายอย่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับครึ่งหลังเนี่ยก็ตรงนี้แฟนๆบราซิลรู้สึกเป็นห่วงกันเหลือเกินนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับ
0: อุลุกวัยไปแล้วนะครับแต่โซนบ้านเรามาแค่2คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็มาดูว่าญี่ปุ่นในครึ่งแรก15นาทีได้ตามเป้าแล้ว
1: อันนี้ที่อยู่ที่ครึ่งหลังนะครับแล้วบราซิลจะมายังไงแล้วญี่ปุ่นจะรักษาสกอร์ไว้ได้หรือเปล่าก็เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปครับผู้ชนะนะครับของคู่บราซิลกับญี่ปุ่นนะครับก็จะเจอผู้ชนะของระหว่างคู่ของอาร์ลีโคสกับนอร์เวย
0: ์
1: โหดนะ นี่ยังไม่พอนะถ้าชนะไปนี้นะก็ยังมีโอกาสเจออังกฤษนะ ผ่านอังกฤษไปเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเจอสเปนเจออะไรสายนี้แบบโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยครับรูทนี้เหนื่อยมากนะครับแต่ก็ถ้าไปสายล่างของอาร์เจนติน่าเนี่ยค่อนข้างจะสบายนี่มองจากรอบ32ทีมสุดท้ายครับที่มีการประกบคู่มาแล้วนะครับเราบอกว่าบอลไม่มีอะไรดาวาวดีกว่าครับว้าวน้องมันน่ารักแน่นะครับเดี๋ยวจบคู่นี้กันขึ้นไปไหนที่สามครึ่งนะครับเดี๋ยวมีน้องอู๋กับน้องเอกมาเนี่ยสองคนนี้ก็น้องอู๋นี่เมื่อก่อน
0: คู่
1: ตัดรายการผมไปนะเดี๋ยวเมื่อกี้เจอกันดีใจที่สามครึ่งนะครับเดี๋ยวมากับเอกด้วยเอกก็ดั้งเปิดเพลงให้อยู่ในช่วงนั้นนะครับวันนี้เหมือนกับมาเยือนถิ่นเก่าจริงผมเนี่ยก็เดี๋ยวสักคู่นะครับก็จะกลับมาแล้วครับฟุตบอลโลกในช่วงครึ่งหลังนะครับ

0: ถ้าเป็นญี่ปุ่นนะพี่อ่ะถ้าพี่เป็นโมริยาสุพี่ก็บอกนักเตะไง
1: คำเดิมเลยคือวางแผนแบบเนี้ยความร้อนรนอยู่ที่บราซิลเองบราซิลเองจะหาทางที่ยกดับเกมขึ้นมาถ้าพวกเขายกไม่ได้แล้วร้อนรนมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะโดนเพิ่มได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นทำเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับเล่นตามดูว่านักเตะของบราซิลขึ้นที่อย่างไรก็ตามประกบให้หมดเหมือนในครึ่งแรกนี่แหละไม่เปิดพื้นที่ให้เลยผมว่าแค่นี้ไม่ต้องแก้อะไรมากของญี่ปุ่นงานอยู่ที่ฝั่งบราซิลมากกว่านะครับบราซิลเองดูว่าอันเช่จะขยับตัวสำรองอย่างไรแล้วจะเล่นเพราะเนี่ยเห็นนักเตะในครึ่งแรกชนกันอย่างน้อย3ครั้งนะครับไปขวางทางนะว่าการเคลื่อนที่ต่างๆไม่เข้าใจกันเลยล่ะนะครับ
0: ไม่โฟลว์เท่าที่ควรเนย์มาร์ลงเลยไหมครึ่งหลัง
1: ถ้าความฟิตเขาได้ก็น่าจะสร้างความวันไหวให้ทางเกมของญี่ปุ่นได้บ้างนะในความรู้สึกแต่ในสนามได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงแต่ว่าลงเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยถ้าเขาฟิตไม่พออาจจะเป็นการเหลือแค่10คนครึ่งเอง
0: นะครับมากกว่านั้นก็มีหลายคนถามถึงเนย์มาร์พี่ใน SMS ต่างๆเนี่ยอยากให้เนย์มาร์ลงแต่ก็มองคล้ายๆพี่คิดว่าถ้าเนย์มาร์ลงน่าจะช่วงท้ายเกมเลยนะ
1: ครับ
0: ผมว่าถ้าเกิดว่าโอเคสกอร์1-0เนี่ยก็ถ้าลงมาก็อาจจะมีอะไรได้เหมือนกัน
1: คือเอาเนย์มาร์มาผมมองว่าเป็นเรื่องของการกำลังใจห้องแต่งตัวมากกว่า
0: ใช่
1: เรียกเสริมมาเนี่ยเพราะคือในสนามเองไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าจะให้ผลงานเหมือนที่เขาเคยพีคมาก่อนได
0: ้
1: นะครับก่อนใช้เวลานี้หน่อยในช่วงท้าย15ทีองค์จะได
0: ้
1: นะครับเนย์มา
0: ร์และที่สำคัญคู่แข่งของเป็นญี่ปุ่นซะด้วยพวกตีติดแข่งไม่ค่อยจะยุบเท่าไหร
1: ่คือวินัยการเคลื่อนที่ดีมากของญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คือขึ้นลงเนี่ยไม่เปิดช่องให้บราซิลสวนได้เลยนะครับ ทุกคนพอเสียบอลเราสามารถที่จะกลับไปสู่ที่ตั้งตัวเองได้ทำให้ไม่มีจังหวะที่เอียงให้กับบราซิลได้เลย
0: ครับก็โอ้โหงานหนักเลยครับในครึ่งหลังสำหรับนันทีมชาติบราซิลกับคาร์โลอันเชลอตตินะครับจะสร้างชื่อในนามกุนซือทีมชาติได้หรือเปล่า
1: ไม่ครับเหมือนจะมีมา
0: จบครึ่งหลังนี่ก็ดูเหมือนทางฝั่งบราซิลครับก็มีการโค้ชอัพไปที่นักเตะนะครับดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับในบ้าน
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
6: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
7: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
7: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: นะครับทั้ง3คู่นะครับวันนี้จะจบคู่ของเราก็ต่ออีก2คู่นะครับมาตอนนี้ที่สนามครับที่ฮูสตันสเตเดียมนะครับลงสนามกันมาแล้วนะครับในครึ่งหลังอีกสักอึดใจเดียวครับก็จะเริ่มกันแล้วนะครับมาติดตามดูว่าญี่ปุ่นจะสร้างแปลว่าประวัติศาสตร์จะสร้างรอยยิ้มให้กับทางญี่ปุ่นและชาวเอเชียต่อไปได้หรือเปล่านะครับส่วนบราซิลเองก็พวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าในช่วงนี้ครับก็เปลี่ยนตัวครับลูคัสปาเกต้านะครับโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็เอาเอ็ดริกลงมาครับน่าสนใจว่าจะขยับผู้เล่นยังไง
1: มี
0: พวกเอนริกก็ถือว่าไปกองหน้านะครับ
1: อาจจะดึงเอาคุณย่าลงมา
0: เป็นไปได้ครับ
1: ครับ เพราะว่าไปใต้ก็เจ็บก่อนจะ

0: จบขึ้นอยู่แล้ว
1: นี่มาก็เดินเรามากับเพื่อนๆเลยครับนี่ครับขยับน่าจะไม่ไหวจริงครับลูกัสปาเกต้านะครับในครึ่งหลังครับอาศัยความสดของเอนริกครับจากลียงนะครับ
0: ก็ถูกแฟนบอลซิลเรียกร้องว่าทำไมถึงไม่ได้โอกาสนะครับเอนริก
1: ใช่ครับ
0: เกมนี้โอกาสแล้วครับ
1: นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อครับอีก45นาทีครับว่าใครจะทำได้นะครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นนำอยู่ 1-0 ครับประตูของไคชูซาโนะนะครับ
0: เป็นฝั่งของญี่ปุ่นบุกจากซ้ายไปขวาฝ่ายเขียนในครึ่งหลังครับดูอีก15นาทีดูว่าเกมจะเข้มข้นแค่ไหนครับบอลแดนกลางเป็นดานิโลดีดขึ้นมาใหม่ครับตุดักได้โดยทางทานิกุชิบอจวาสองธรรมดาธรรมดาเซบออาครับเอ็นริกได้โชว์แล้วครับว่าเอ็นริกไหลมาถึงจะออกมาที่ลายานซ้ายถึงวินิซิอุสตักลึกไปแล้วครับเข้ามือของซูซูกิแล้วครับ
1: บอลไม่เป็นใจนะครับลึกครับตรงนี้ไปเข้าทางของซูซูกิมากกว่าครับจังหวะเปิดของวิชุสจูเนียร์นะครับ
0: ซูเกะกระโดงวะเป่าที่อุยดาแล้วครับอุยดาพักได้เอาลงก็ได้มีเติมมาแล้วครับทางซ้ายโหบ่อทางซ้ายของทางนากามุระเปิดเอาใหม่ครับนากามุระย้อนมาอิโตะเบิร์นโค้งมาทาง 2-2 ดวนได้จังหวะโดนเคลียร์ทิ้งได้ครับว่ามาเป็นยังไม่ออกเติมใหม่ขอทุกยาสุสุดท้ายญี่ปุ่นเสียทุ่มจังหวะที่ดวนโดนซานโตสจิ้มทิ้งได้ทันนะครับ
1: ครับก็บราซิลมีเวลาอยู่แค่ครึ่งหลังเนี่ยแหละครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ยญี่ปุ่นดูครับก็ขึ้นมาเพรสสูงเลยนะครับ
0: คุณย่าเล่นกับดาราซานโตสสาดโด่งเลยครับจุดพลุขึ้นมาติดทานิกุชิบอลยอสองนุยสุดักได้มาเข้าทางของบราซิลตรงนี้กระชอกไปมามีฟาวแล้วครับเป็นญี่ปุ่นฟาวลูกฟรีคิกของบราซิล
1: อันนี้ก็มาเตือนมานั่งของญี่ปุ่นนะครับดูจะตื่นเต้นอยู่ตอนนี้นะครับเขาถามว่าหน้าหางไปถึงญี่ปุ่นบ้างไหมครับ
0: ยิงมาไล่ครับ
1: ทำลายจังหวะอันนี้ผมทำลายจังหวะพี่ติดเบรก
0: วิซิอุสเจอ2ด่านแล้วครับแหวกไม่ได้เปิดให้บอลเดินทางบอจ่อ2แถว2เป็นญี่ปุ่นได้ครับที่ไมดะแหวกมาได
1: ้
0: เอาไม่ได้มาได้ยาวๆสุดท้ายโดนดานิโลมาตัดดานิโลเหลืองเลยครับ
1: เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของการฟาวดื้อครับบอกว่าโดนลากปอนผ่านไปไม่รู้ทำลายผักเลยครับดานิโลโอ้โหดื้อๆเลยครับเรียบร้อยครับใบเหลืองของบราซิลเป็น2เหลืองเท่ากันแล้วครับตอนนี
0: ้ลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับพอขึ้นขวาทีอิโตะโอ้ข้างในซาโนะยองตังทานิกุชิแล้วครับฮิโรกิอิโตะนากามุระย้อนขึ้นมานี่ครับดูว่าญี่ปุ่นครองบอลบราซิลยังไม่สามารถที่แย่งได้นะครับซูซูกิซาโนะซาโนะยังรอดได้ทุยโยสุแก้มาหลุดออกข้างแล้วกลายว่าได้ฟาวด้วยครับบราซิลเข้าช้าจังหวะที่บอล50-50นี่เป็นลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ถึงจะเป่าปากครับทุกผู้ชมสูบจังหวะนี้จับบอลยาไปแล้วนะครับแต่คุณย่าเข้ามาชนด้วยครับโดนกลายเป็นว่าเสียฟาวไป
0: มาวอร์มแล้วครับว่าจะได้โอกาสไหมแล้วได้ตอนไหนด้วยนะครับปอของญี่ปุ่น

0: บริมเส้นตรงนี้มาถึงอุ้ยดะอุ้ยดะอาจจะว่าเติมต่อแถวสองโดนดักได้แล้วบราซิลเอ็นดริกไหลมาจะให้กับวิซูก็ลึกอีกแล้วครับยังไม่ได้จบกับบราซิล
1: อย่างน้อยก็มีการผ่านบอลที่มีความหวังบ้างนะครับบราซิลในครึ่งหลังนะครับเอ็นดริกทะลุช่องมาครับแต่ว่าไปชุดไม่ทันนะครับ
0: บอลริมเส้นของทางญี่ปุ่นไม่ดะกระชากด้วยความเร็วกันกับทางมาคินยอก็ตรงนี้อลิซอนโดนดักได้ครับโดยธรรมดาอิวโนมัยดวนมีตัวขยับติดซานโตสเก็บได้ใหม่ไปบองญี่ปุ่นอยู่นะครับธรรมดามาขวาทุยสุต่างกับซาโนะแล้วครับมีอิโตะยินใจอิโตะแปะคืนบอลงมาต่างถึงคานิคุชิแล้วครับเลือกซ้ายต้องมีไมดะยังได้อยู่เล่นกับตามุระย้อนมาฮิโรกิอิโตะถึงอุยดะหลอก แต่มีตัวสองเข้ามาแย่งได้ครับจังหวะนี้ดูมาทางบราซิลไม่ถึงครับโดนดักได้เก็บได้ใหม่มาใหม่ของซานโตสวินิซิอุสดวนเอาไม่อยู่ได้อยู่ครับทางวินิซิอุสเปิดย้อนหลังมาคิมาไลส์สันสันกาเบรียลคืนคิมาไลส์ยกเข้าในทางขวาชิงสันสันกาซิมิโร่มาคินยอสไปถึงดานิโล่แล้วครับคาซิมิโร่กาเบรียลพื้นที่มีเวลามีเปิดลึกโดนดาวออกมาพอจะเอาสองดานิโล่ปล่อยเอาทุ่มแล้วครับของบราซิล
1: พี่เขาบอกว่าขออย่างหนึ่งเขาบอกว่าพี่จัดหูฟังให้ดีได้ไหม
0: คือเคยตัวนะต้อง
1: ใช่ใช
0: ่ข้างด้านหนึ่งเพื่อให้ฟังเสียงข้างนอก
1: ไม่มีอะไรครับแซวอะไรเฉยเอาคลายเครียด
0: บอลของทางบราซิลที่วิซิอุสไหลมาวิซิอุสถึงดานิโลครับดานิโลเปิดมาได้เปลี่ยนทางโอ้โหโอ้สู้เซฟของทางซูเกะครับยังตีเสมอไม่ได้บอลยังไม่ตายนะครับจังหวะสวนมาของทางญี่ปุ่นหลุดออกข้างกิมาไลส์ครับโอ้โห
1: โอ้โหจังหวะที่ดีที่สุดเลยครับของบราซิลครับผ่านมา51นาทีครับเกมนี้โอ้จังหวะเปิดของดานิโลครับแล้วก็เป็นบูโนกิมาไลส์ครับขึ้นมาโขกเต็มๆนะครับแต่ว่าบอลมันกลางประตูครับแล้วซูเกะก็อยู่ตรงนั้นพอดีปัดทิ้งไม่ได้ครับ
0: บราซิลมาใหม่วิซิอุสไหลมาคาซูโร่ปล่อยไปทางขวาดานิโลเปิดอีกทีนึงเที่ยวนี้วินิซิอุสก็โดนดักไม่ได้พอแถว2ยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นมาซื้อมาใหม่กาเบรียลถึงกิมาไลส์โยกไม่มีช่องเลยครับออกมาซ้ายที่วินิซิอุสกระชากดวงกระดวานเปิดเรียดมาตรงนี้โดนขวางแล้วเคลียร์ได้ครับทางญี่ปุ่นคนอันตรายแล้วก็ได้แค่เคลียร์ยังสวยไม่ได้บราซิลมาใหม่มาคินยอสไปขึ้นขวาแล้วครับเดนิโลย่องขึ้นมามาตามที่มาคินยอสหาครับมาจากที่กระตุ้นกันในช่วงพักครึ่งแล้วเกมบราซิลจะบีบได้แน่นกว่าเดิมแค่ไหนครับบอลที่ซานโตสเปิดมาก็โดนโขกไม่ได้โดยทานิคุชิบอลยังไม่ไปไหนไกลมาทางวิซิอุสวนกันใหม่ครับบราซิลมาคินยอสไอ้ขวาลายานตักมาหาทางเสาสองแล้วจ่อโอ้โหเลยมาแล้วยังไม่ได้ครับโอ้โหญี่ปุ่นยังเหนียวแล้วจะสวนด้วยหากระมัดกระมัดทางซ้ายมีสองเลือกมาขวาเลือกขวามาให้กับยุนยะอิโตะตัวไกลๆขอตัวไกลๆขออยู่บอถึงทางด้านนากาบุระแล้วเปิดมาใหม่โดยเสยทิ้งได้โดยกาเบียวว่าแค่เตะมุมก็ญี่ปุ่น
1: โอ้โหจากจะเสียประตูก็บุกมาก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ดูจังหวะนี้ครับของญี่ปุ่นครับรอดไปได้ยังไงมงเข้ามาโอ้โหแล้วมงไปโดนทางด้านทวีศึกพอดีครับจังหวะมงของทางนักเซมิโลครับโอ้แล้วบอลยังไม่ข้ามเส้นนะครับนี่ครับมงมาโดนหน้าพอดีแล้วบอลกระโดดไปกระโดดมายังไม่ข้ามเส้นครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับญี่ปุ่นโอ้โหเอาครับบราซิลมาเรื่อยๆครับจังหวะบราซิล
0: บราซิลเดินหน้าต่อมาคินยอสบอลสั้นจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับ

0: กาเบรียลมาคืนสายที่ซานโตสซานโตสคืนโอ้กาเบรียลมีตัวขยับแล้วครับเลือกมาที่วิซิวส์คอนสตันคาเซมิโลทางขวาลายานไดโลทำทางอ้อมหลังแล้วครับลายานไม่ให้ย้อนมาที่กิเบไลส์ซัดมาเหมือนจะเปิดก็ไม่ใช่จะยิงไม่เชิงดูอันเคลียร์มาเคลียร์หลุดออกข้างบอลทุ่มของบราซิลครับเร่งต่อกาเบรียลซานโตสย้อนมากาเบรียลช่องของกิมาลายจะโดนขวางมาคินยอสไปขวาครับไอ้ที่ลายานลายานเปิดมาตรงนี้ก็กระชอกมาเข้าทางวิซิอุสอาบาซิลขึงต่อวิซิอุสจี้ใส่ดวนหลายย้อนมาเจ้าสองมาให้กับกาเบรียลเปิดลึกไปสองเด็กจ่อแล้วไม่เสมอได้ต้องไปล้ำหน้าของทางคาเซมิโร่เหรอครับโอ้โห
1: โอ้โหไปยืนปักหมุดตรงนั้นนานมากครับคาเซมิโร่แล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยครับโยนแม่นครับแล้วจังหวะนี้โขกเต็มเลยครับเต็มหน้าผากเลยตีเสมอได้ครับบราซิลครับ1ประตูต่อ1ครับคาเซมิโร่เดี๋ยวยังไงก็ต้องดูครับจากภาพช้ามาอีกทีนึงก่อนเพราะว่ายืนอยู่คนเดียวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแฟนๆบราซิลนี่ระเบิดอารมณ์นะครับตีเสมอจนได้ครับแต่ครึ่งหลังนะครับเล่นมา10นาทีแล้วบราซิลเกมดีขึ้นเลยนะครับแต่พอเกมลุกด้วยครั้งครับจังหวะนี้โอ้แหมมุมนี้ก
0: ็มี
1: ซึ่งเท่าๆเลยครับเนี่ยมงเข้าไปครับคือลายที่ยืนอยู่เนี่ยยืนจากดูจากมุมในทีวีมันก็ยังไม่ได้ตรงมากนะครับอะไรยังพูดยากครับแต่ดูแล้วมีโอกาสครับยิงประตูเหมือนกันครับมีชุดชีวาขึ้นมาทันทีครับบราซิลกูยังไม่แพ้ครับอย่าเพิ่งร้อง
0: ฝั่งแฟนญี่ปุ่นผวาบ้าง
1: แม่ครับน่าจะยืนยันครับสกอร์ครับ1ต่อ1ครับนาที56ครับประตูของคาเซมิโร่
0: เกมเดินต่อดูว่าบราซิลจะเร่งเหมือนเดิมหรือไม่บอกดานิโลคงตั้งขึ้นมาลุ้นออกข้างเป็นญี่ปุ่นได้ทุ่มแล้วครับธรรมดาก็ตั้งที่ทานิกุชินะครับมองหาตัวขยับขวางมาตุยสุมองตัวไกลเลือกทิ้งมาตรงนี้ก็โดนดักก็ได้เดิกทางคาเซมิโร่ตามเก็บใหม่คาเซมิโร่โดนดักโดยทาโนอาครับจังหวะตรงนี้ไม่ด่าไปไม่ได้ไม่ฟาวด้วยบราซิลจะสวนลายานไดโลเลือกซ้ายครับเรื่องมาซ้ายที่สุดผ่านได้ผ่านตุยสุอาครับดูว่าลุ้นแซงของทางบราซิลโดยวินิซิอุสจูเนียหาช่องแล้วตรงนี้จิ้มต่อแล้วโอ้โหโดนเสาโดนเสาแซงไม่ได้แถวสองซัดก็โด่งเกินไปโอ้โห
1: มีโชคด้วยครับญี่ปุ่นโอ้โหจังหวะหลุดเดี่ยวของยูสครับดีดลูกนี้หนีมือผู้เล่นประตูครับตะบอลมาชนเสาโอ้โหจังหวะนี้ครับหลบตุยสุมากระแตกรอดขาเลยครับแล้วพาบอลจี้เข้าใส่ครับล็อกอีกทีหนึ่งดีดด้วยขวาครับโดนไม่โดนมือซูซูกินิดนึงครับนี่ครับ
0: โอ้เซฟ
1: ปัดนิดนึงแล้วไปชนเสาอย่างไรถือว่ายังมีโชคเลยครับญี่ปุ่นครับยังเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับแต่ขยับเข้ามาเรื่อยๆครับโอกาสที่ได้ไปดูที่สองบราซิล
0: บอลญี่ปุ่นขึ้นเกมตัวหนักได้มังกรทางทุยสุเป็นญี่ปุ่นที่ครองบอลครับปล่อยเอาทุ่มหรือว่าฝั่งของญี่ปุ่นจะเรียกเทมโปกลับมาได้หรือไม่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ปล่อยให้บราซิลบุกหนักในช่วง10นาทีกว่าๆกันครึ่งหลังนี่บอลจังหวะ2อาจังหวะบอกข้างในไปดับเบิ้ลมาอุยดะอุยดะเจอครับทางมาคินยอสได้ครับอุยดะสั้นๆดวนโยกได้ซ้ายไหลมาตรงนี้ครึ่งของอุยดะแล้วก็ฉอกไปมาเป็นบอลของบราซิลแล้วครับไม่ได้จบ

0: จังหวะจะเทิร์นเล่นสักหน่อยครับทางเวดะนะครับแต่ว่าไม่ผ่านครับดูอีกครั้งครับประตูของบราซิลครับให้ดูจากระบบ VAR นะครับไม่ล้ำหน้าครับเหลือเยอะครับ
1: ฮอริซอนบราซิลหลดบีลูกกาเบรียลได้ทุ่มแล้วครับบอลทุ่มของบราซิลซานโตส
0: ครับโรนัลโดก็ยังนั่งสบายๆครับ
1: ชิงครองบอลตรงนี้แฮนด์บอลครับอุยดะแฮนด์บอล
0: น่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องคิดเรื่องแก้เกมมานะครับถึงตรงนี้ครับแก้เกมมาดีมากครับบราซิลนี่แฮนด์บอลนะครับเวดะ
1: บอลของบราซิลที่กิมาไลส์กาเบรียลพาขึ้นมาเองครับตัว มาสายทีวีซิอุสเจอกับดูอานไม่แหวกเข้าในมากิมาไลส์กิบาไลยกมาให้วิชิอุสใช้ความเร็วเต็มแรงไปหน่อยครับลูกนี
0: ้เป้าหมายที่วิชิอุสจริงๆครับแต่ว่าจังหวะนี้กระแทกบอลลึกไปครับแรงไปด้วยครับออกหลังไปเลยคนเปิดได้เป็นกาเบรียลมาคันเยสครับปั่นเข้าไปเนี่ยแล้วเป็นทางด้านคาสมิโลครับที่ตีเสมอได้ครับโอ้โหเต็มหน้าผากครับหมดสิทธิ์ครับซานซูซูกิประตูที่เสมอของบราซิล
1: ของญี่ปุ่นที่ตัวยอดสุดแล้วครับย้อนคืนไปที่ทานิคุชิอิโตะสายนากามุระต้องเน้นคลองบอลแล้วครับเพื่อที่จะดึงจังหวะของบราซิลไว้บ้างซูกิสาดยาวมาทางหน้าบอลลงพื้นมาตัวสองโชคมาครับไม่ละไม่ดามันยาวไปหน่อยเลยถึงอลิสันครับโอ้โห
0: แปะใช้ความเร็วครับแต่ว่าอลิสันก็อาจจังหวะดีครับออกมาตะปบได
1: ้หมอของบราซิลมาคินยอสขึ้นที่กาเบรียลแล้วครับญี่ปุ่นบีบสูงอลิสันหาให้เพื่อนกระจายกำลังแล้วครับอลิสันญี่ปุ่นไม่โค้ชพี่ก็ยังไม่เร่งออกบอลติดบล็อกยังมีกาเซมิโร่ตั้งมาถึงเอ็นดริกได้เอ็นดริกออกมาซานโตสซานโตสแทงแล้วถึงวิซิอุสทำทางแล้วครับวิซิอุสไทยยังได้บอลที่วิซิอุสทางบราซิลตรงนี้ยังได้อยู่ครับกิมาไลส์กิมาไลส์เทิร์นแล้วออกไปที่ดานิโลถึงลายานลายานไหลมาคุณย่าคืนลายานอากระชากเข้าไปโทษล็อกตรงนี้แล้วดึงจังหวะสเต็ปนี้ให้มาที่คุณย่าคุณย่าคืนลายานหาจังหวะที่จะเปิดเข้าในเปิดเสาสองลึกไปแล้วครับเข้ามือซูซูกิ
0: ดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางด้านซูซูกิต้องพยายามไม่พลาดเลยครับจังหวะตัดบอลจากริมเส้นเลยครับมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
1: ในครึ่งหลังของบราซิลเข้าพื้นที่ท้ายญี่ปุ่นนี้บ่อยขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับยิ่งตีเสมอได้ยิ่งมั่นใจครับบราซิลกล้าที่จะโชว์ความสามารถตัวบ้างครับ
1: บอลกลางของญี่ปุ่นซาโนะอาทิตย์ที่ไม่ได้สู้แล้วครับดูว่าโดนบีบย้อนนิกุชิอิโตะบอลเรียดยังแม่นอยู่ไม่ดะไม่ดะบังระพิกได้เปิดทิชิวะครับอุยดะอุยดะข้างในมียุจะอิโตะมารอแล้วครับขอซัดเองเทสใส่ที่ซ่อนหน่อยมีกระชอกด้วยนะครับ
0: โอ้ยิงกดหลังเท้าครับก็ซองแตกเหมือนกันครับอะไรซอนแต่ว่ายังตามมาเก็บอยู่อ่ะ2ได้ครับโอ้วันฉลับนิดนึงครับแต่ว่าแหมตรงตัวครับอะไรซอน
1: บราซิลขึ้นเกมกาเบรียลมาขึ้นซ้ายที่ดักลาสซานโตสครับญี่ปุ่นเหมือนจะมีรอขยับเปลี่ยนตัวสำรองนะครับ ริ่มมีขยับในครึ่งหลังฝั่งญี่ปุ่นตรงนี้วิซิลก็ติดโดนหมอทุ่มของบราซิลทุ่มเร็วเวลาครับ
0: กองก็พยายามจับที่เนมาครับไม่รู้กดดันโค้ชหรือเปล่า
1: ก าเบรียลกาเบรียลขึ้นซ้ายวิซิลย้อนมาที่กาเบรียลคาเซมิโรมาคินยอสไปที่ลายานย้อนมาคิมาไลส์คิมาไลส์ยังเร่งไม่ได้ครับเพราะกลัวญี่ปุ่นดักแล้วสวนวิซิโอสไหลต่อหักเข้ามาครั้งโตก็โดนดักได้บอลทุ่งของบราซิลแล้วครับ
0: แหมบอลเนี่ยก็เล่นเกมริมเส้นได้ดีขึ้นนะครับทางบราซิลทั้งขวาทั้งซ้ายมีการเปลี่ยนตัวครับ
1: กลายเป็นบราซิลที่เปลี่ยนก่อนครับ
0: ขยับต่อดีครับบราซิลเป็นกาเบียมาร์ติเนลลี่ครับลงมาแล้วครับแทนมาติอุสคุนย่านะครับ
1: ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนครับถอดดูอานออก
0: เอาสตาวาระลงมานะครับ
1: เปลี่ยน2เลยครับ
0: เอานากามูระออกด้วยครับ
1: อีกหนึ่งคือซูซูกิ
0: ครับ
1: โดบอของบราซิลรานิโลย้อนมาตรงนี้คาเซมิโลเล่นกับมาคินยอสนะครับกาเบรียลมาขึ้นซ้ายบอสั้นๆอาการตัวของทางเบเดลี่สตอสเบเดลี่ไปขวา
0: เดี๋ยวอีกทีนะครับยืนยันการแบ่งตัวญี่ปุ่นลิซูโดอันออกนะครับเอาหมายเลข2กับยูกินาริสุกาวาระลงมาครับดูจังหวะนี้ก่อนเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับญี่ปุ่นแล้วก็แบ็กซ้ายครับทางวิงซ้ายนะครับโกนกามาระออกครับเอาจุนโนสุเกะซูซูกิลงมานี่ครับเปลี่ยน2ฝั่งเลยครับวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งครับ
1: บราซิลเดินหน้ามาครับบอลที่ซานโตสวินิซิอุสไหลมาปาติเนลลี่ถึงคาเซมิโร่ดานิโร่ไหลต่อครับลายานลายานดูกับซูซูกิเปิดกันโดนดักไว้ได้แถว2ปาเตลี่แก้มาให้กับกาเบรียลเล่นได้บอสไซก็ปาเตลี่เอ็นดิกยังเดินหน้าต่อคาเซมิโร่วางลึกมากตรงนี้จะมีผู้สินปล่อยว่าเล่นต่อไม่ฟาวญี่ปุ่นเคลียร์มาได้ครับ
0: พยายามจะกดดันผู้สินให้เจ้าจุดโทษนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับผู้สินไม่สนใจนะครับอ้าวพอถึงเวลาพักเบรกครับไฮเดชันเบรกอีกทีหนึ่งเรายังไม่เข้าตาผู้สินพอครับจังหวะที่ขึ้นไปแย่งมงกันครับสายงานทวีสึกกับเอ็ดริกครับก็มาพักดื่มน้ำลดความร้อนกันก่อนครับนักเตะทั้งสองฝั่งครับพี่เป็นไงครับควอเตอร์ที่3จบแล้วไม่แล้วพี
1: ่บราซิลยกระดับไม่ได้ดีขึ้นนะ
0: มี
1: พอไล่มาตีเสมอได้ทำให้เกมเขาต่อเนื่องแต่ญี่ปุ่นเองครึ่งหลังเริ่มมาเหมือนจะรักษาสกอร์มากกว่า
0: ใช่
1: ครับเลยทำให้บราซิลมีโอกาสได้ถมเข้าใส
0: ่ก็แล้วบราซิลแก้เกมแล้วทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ด้วยนะครับเวลาที่เหลืออยู่นี่หวาดเสียวเลยครับทั้งสองทีมนะครับ
1: ตัวญี่ปุ่นต้องยกเกมขึ้นมาสู้ใหม
0: ่ก็ต้องพยายามหาวิธีครับที่จะกลับมาสู่เกมได้อีกครั้งครับญี่ปุ่น
1: ดูอย่างครึ่งแรกเนี่ยฝั่งของวิซิลแทบไม่ได้เลยเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ครึ่งหลังมีการได้เล่นกับบอลก็ที่จะเลยมากขึ้นทำให้เกมก็กดดันใส่ในรับของญี่ปุ่นได้
0: แล้วก็เจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายได้บ่อยขึ้นเลยครับใน

0: ครึ่งหลังนะครับสับถึงทางญี่ปุ่นและบราซิลนะครับได้ในการญี่ปุ่นเองก็แทบไม่มีจังหวะบุกที่จะโต้กลับดีๆเหมือนครึ่งแรกเหมือนกันครับ
1: ครับก็ต้องว่ามา1-1อย่า

0: interesting.
1: ปามดีครับบอกเวลาดีไหมพี
2: ่คู่เมื่อวานเกือบจะต่อยแล้วนะแต่ก็ยิงท้ายเกมคือพอเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ต้องเตะก็ไม่อยากจะต่อเวลา
1: ครับ
2: มันจะให้มันโหลดเกินไปนะครับ
1: ครับเพราะว่าจริงๆอย่างรอบนี้ก็เหลืออีกหลายเกมนะครับกว่าจะถึงรอบสุดท้ายครับตอนนี้ก็ดูรีแลกซ์แปลงเสียงเพลงนะสนามมันดังขึ้นมาเลยบราซิลเป็นแฟนบราซิลมีอารมณ์ร้องเพลงนะตอนนี
2: ้ที่ฮูสตันนะครับ
1: สนามมีหลังคานะครับที่ฮูสตันสเตเดียมตอนนี้ก็ต้องดูครับญี่ปุ่นช่องพยายามกลับมาเล่นในเล่นดูเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับในช่วงครึ่งหลังในเริ่มต้นวันนี้วันรู้สึกว่าเล่นแบบเกร็งๆที่พี่บอกแหละอาจจะต้องรักษาสกอร์ไว้ก่อนนะว่าสามารถพลาดจนได้แหละ
2: อีก20นาทีหรือว่าใครจะยกระดับเกมขึ้นมาได้อีกบราซิลมาได้ระดับหนึ่งแล้วครับ
1: ครับ
2: ว่าจะเดินหน้าจะต่อเนื่องอีกหรือไม่ซานโตสครับเล่นกับกาเบรียลบองบราซิลมาร์กินยอสลาดิโลแปะขึ้นมากาเบรียลสั้นๆกับนาราซานโตสวิซิอุสเจอ2ตลอดตรงนี้โดนดักได้อาดักได้ของทางยูยะอิโตะเจอตัดไว้วุฒิสินปล่อยต่อตรงนี้เป่าแล้วครับเห็นไม่ได้เปรียบพระจวักที่มาตีรีมาตัดนี
1: ่แหมครับจะกระแทกดื้อเลยครับมาตีรีเสียฟาวไปนะครับใช้ความเร็วครับที่จะสู้กับเกมโต้กลับของญี่ปุ่นครับการส่งมาตีรีลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยครับ
2: พอของญี่ปุ่นทางซ้ายครับซูซูกิโดนตั้งคามาดะลงมาที่ฮิโกชิบอกถึงอิโตะยืนยันอิโตะซาโนะหลายตอบน้ำหนักไม่ถึงอุยดาครับทีนี้บราซิลบ้างคาซิมิโร่พื้นที่มาคินยอสลานิโร่พื้นที่พอมีนะครับลานิโร่ทันซาดกับกิมาไลส์ตัวนายขยับเลือกมาที่เอ็นริกพักได้พักแล้วรอแล้วไหลมาถึงวินซิอุสาครับวินซิอุสข้างในทำทางให้แล้วหาช่องแทงมาแทงให้ซูซูกิว่าเลยไม่ได้จบครับทีนี้ญี่ปุ่นจะสวนไม่ได้อิโตะเตะบอลให้กับกาเบรียลครับมาซื้อมาใหม่คาซิมิโร่ซานโตสเล่นกับมาร์ติเนลลี่แหละครับมาร์ติเนลลี่มาคินยอสไปขึ้นขวาลายานย้อนมาดานิโลกิมาไลส์ไปที่ลายานใหม่คนเดียวลายานไม่แหวกครับย้อนมาที่ดานิโลบราซิลครองบอลถึงกาเบรียลวินิซิอุสจีใส่แล้วไหลมาให้กับกาเบรียลเปิดไปตัวจ่อตรงนี้ก็ฟู่ฟู่น่าจะว่าโคของทางลายานนะครับโอ้โหมันจะตัวบล็อก
1: กลายเป็นตัวเปิดครับนั่งกับเบลมากันเยสครับปั่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่จ่ายให้คาซิมิโร่ครับจากคราวนี้เป็นรายานครับไม่มงหลุดไปครับไปรู้แต่มุมครับ
2: แต่มุมของบราซิลครับรู้แต่ประตูแซงกิมาไลส์จะเล่นเรื่องเสาแรกติดอิโตะแล้วครับมาเป็นบอลทุ่มลายานทุ่มเร็วมาที่มาคินยอสครับบราซิลเห็นหน้ากันใหม่กาเบรียลไปขึ้นตรงขวามาคินยอสถึงลายานแปะมาดานิโลยังขึ้นไม่ได้มาซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลหลายต่อ

0: วินิซิอุสย่องขึ้นมาตรงนี้ไม่มีเป้ายังเปิดไม่ได้มาคิยอสมาถึงมาติเนลลี่ครับมาติเนลลี่เปิดไปโดนดักได้บอลแถว2ก็เป็นบราซิลที่เก็บตกอยู่ครับมาคิยอสมาติเนลลี่วินิซิอุสเจอกับอิโตย้อนมาเป็นครองบอลถ่ายไปถ่ายมาซ้ายที่ขวาทีแต่ยังขยับเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับดานิโลมาคินยอสย้อนไปที่ดานิโลกิมมาไลต้องลงมาตั้งไกลหน่อยครับของบราซิลที่กลางสนามแล้วครับคาเบียลมองหาตัวขยับยังเร็วไม่ได้กิมมาไลเหนือญี่ปุ่นเรื่องนี้ขยับปิดคาเบียลมาที่ซานโตสซานโตสตัวนายคาซิมิโร่ไอวิซิอุสแปะพื้นที่มีครับวิซิอุสเปิดเอ็นริกพักได้พักแล้วยกก็จะให้มาร์ติเนลลี่ก็ยังล้นอยู่ครับ
1: กระดกลูกนี้แรงไปครับเอ็นริกครับกองหน้าบราซิลตอนนี้มีแต่ตัวคล่องๆไปกับบอลได้ดีทั้งหมดเลยนะครับข้างหน้า
0: สุกี้คว้างมาสุกาวะละตั้งมาเข้าทางของคาเซมิโร่เห็นบอกว่าซิลยังมาได้เร็วแล้วครับคาเซมิโร่มาร์กินยอสทางขวาดานิโลมีกิมมาไลส์ประคองครับเป็นกิมมาไลส์ญี่ปุ่นไม่ขยับขึ้นมาเลยนะครับแพ็กแอดแดนตัวเองกาเบรียลวิซิอุสเปเทอรี่ในฉีกช่องแล้วครับวิซิอุสเปเทอรี่ซานโตสครับซานโตสเล็งแล้วมีเวลาได้แต่งด้วยเสาแรกโดนออกมาแถวสองเปเทอรี่พักได้พักแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบดีดหลังเท้าเนี่ย
1: ไม่ค่อยถนัดนะครับจังหวะนี้เปเทอรี่แล้วจังหวะมันต้องดีดนะครับขาหลักนี่ยืนไม่ดีเท่าไหร่นี่ครับพักอกจะต้องยืดดีนะครับไม่งั้นโอกาสไม่มีครับไม่ตรงกรอบเลยก็ลุ้นกันต่อครับแฟนๆเอาครับญี่ปุ่นขยับ2ตำแหน่งเลยครับตอนนี้มีไดจิคามาดะกับจุนยาอิโตะครับที่ออกไปนะครับของญี่ปุ่น
0: ในสนามบอลของญี่ปุ่นก็โดนดักได้บราซิลเดินหน้าใหม่ครับที่คาซิมิโร่มาคินยอสโดนบีบไดจิโร่ก็โดนบีบเหมือนกันโดยซูซูกิแต่อาจเอาทุ่มได้ครับทางบราซิลดานิโลจะทุ่มแล้วครับ
1: คนที่เข้ามาของญี่ปุ่นก็มีชูโตะมาชิโนะนะครับหมายเลข6หมายเลข7คือโอทานากะนะครับเข้ามา2คนแทนที่ของไดจิคามาดะแล้วก็จุนยาอิโตะ
0: บอลตรงนี้คืนน้ำหนักยังถึงครับคาซิมิโร่คืนมาเนี่ยแล้วขึ้นเกมเร็วซานโตสล็อกเข้าในล็อกแล้วให้คาซิมิโร่ว่าชายบอลเดินทางแนวลึกมาให้ลายานมันลึกไปหน่อยครับพักไปได้เจอซูกิแล้วครับเขามาเบียดแล้วญี่ปุ่นขึ้นเกมที่ซูกิทางซ้ายนะครับของญี่ปุ่นธนกะไปตั้งใหม่ที่อิโตะเซียนซูกิทานิคุชิเน้นครองบอลกับญี่ปุ่นไหลมาซูกิขนานเส้นมาโดนไดโร่ดักได้แล้วตรงนี้ไม่ออกไม่มีธงคาซิโร่เก็บได้ตัดซิลคล้องบอลไดโร่ไหลเรือมาเอ็ดริกพลิกพลิกได้แล้วตรงนี้โดนจิ้มตีบอลให้กับญี่ปุ่นดักได้ไหมไดโร่ลายานลายานให้น้ำหนักขาดครับจะโดนสวนได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เร่งคล้องบอลได้เล่นกับซูกิโดน

0: ิ้มโดยทางลายานโมทุ่งของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: แหมก็ยังไม่อยากจะพลาดนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับจะหมด90นาทีครับดูว่า2ทีมจะมีโอกาสเล่นเกมยาวหรือเปล่า
0: เฮโกชิมาตั้งที่ซิออนซูกิแล้วครับบอลขวาวิยาสุพื้นที่มีเลยครับไหลข้างในมาไม่ดะอุ้ยดะไม่ได้ทีนี้บราซิลบ้างกาเบรียลไม่เร่งครับบราซิลเองก็พอได้บอลก็ไม่กล้าที่จะเร่งเร็วเหมือนกันกลัวพลาดแล้วครับมากินยอสกิมาไลส์กิมาไลส์ไปที่ดานิโลเคาะขึ้นมาที่กิมาไลส์กาเบรียลขึ้นเกมใหม่ช่องนี้กัมเบเตลี่ขึ้นมาซ้ายวินิซิอุสเจอ2อีกแล้วครับตรงนี้ไม่ผ่านกินสกาวาลาไม่ได้แล้วดักมาได้ของญี่ปุ่นสาดขึ้นหน้ามานี่ยังไม่แม่นนะครับยังสวนไม่ได้ทำให้บราซิลมาอีกแล้วครับอีกาเบรียลมาคินยอสขึ้นกาเบรียลมาตินเนลี่ขยับเปิดช่องของซิอุสวินิซิอุสไปเองความเร็วตรงนี้เร็วกว่าสกาวาลาแต่สตอร์เติมแล้วเปิดเสาสองแรงไปครับตะโขกมาบอลแถว2เนโลเก็บเนโลยอมมาที่มาคินยอสบาซิลขึงต่อกาเบรียลเล่นกับคาซิมิโร่ยังพลิกไม่ได้ครับกาเบรียลเปิดมาเอ็นดิกตะโขกมามากระดานของมาคินยอสขึงต่อครับขยับเข้าใกล้มากขึ้นทางบราซิลเนโลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมาตินเนลลี่แข่งเร็วไม่ได้ออกด้านข้างที่ซานโตสสั้นๆวินิซิอุสเลือกไปหาดานิโลพักย้อนมาใหม่มาคินยอสดานิโลตัวนายกิมาไลส์ไม่มีทางญี่ปุ่นอยู่แถวนี้ครับไทยบราซิลครองบอลต่ออยู่กาเบรียลมาซ้ายซานโตสมาทีมาตินเนลลี่เปิดลึกเกินไปหลุดออกหลังแล้วครับ
1: จะเปิดลึกให้เข้ามาโฉบประมงครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับมาร์ติเนลลี่นะครับจะมาไม้ไหนเข้าเชอร์ติท้ายเกมนะครับ
0: สุกิเปิดยาวมาขณะมีโอเอดาพักแต่ก็เป็นซานโตสมาเก็บจังหวะ2ให้บอลของบราซิลบราซิลเดินหน้าใหม่คาซิมิโร่ทีดานิโร่แล้วครับ
1: ในครึ่งหลังเนี่ยโอกาสการเข้าทำประตูบราซิลเนี่ยขยับขึ้นมาเยอะเลยนะครับตลอดทั้งเกมมีโอกาสยิงถึง16ครั้งเลยครับแล้วตรงกรอบไป6ครั้งญี่ปุ่นนั้น5ครั้งตรงกรอบ2ครั้งครับ
0: เดโลเติมขึ้นมาห่างตัวนิดๆตรงนี้ซูซูกิช้าแล้วครับฟาวโลฟริกของบราซิล
1: เสียท่าจังหวะนี้ครับต้องตัดฟาวครับจูโนซูเกะซูซูกินะครับก็มาจากด้านหลังนะครับจังหวะเข้าไปเสียบเนี่ยโดนเต็มๆครับครับโอกาสของบราซิลครับที่จะเพิ่มสกอร์นะครับ โอ้โหกองเทียบ
0: จะแซงได้หรือไม่นะครับ ของบราซิลจะลูกฟรีคิกตรงนี้นี่มีกิมเมลไลฟ์กับลายานอยู่ที่ลูกนะครับ
1: เหลี่ยมนี้แบบประตูเนี่ยต้องดูดีๆเลยครับโอกาสที่จะยิงก็ยิงได้นะครับ
0: เห็นลายานครับลายานซัดเลยครับโดนขกทิ้งได้มาเป็นเตะมุม
1: อันตรายนะครับถ้าไม่หม่งลูกนี้ครับโอ้โหมีโอกาสพุ่งตรงเข้ากรอบเหมือนกันดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดเพื่อยัดเข้ามา

0: มาเลยครับของรายานครับหม่งทิ้งไม่ได้ครับการรับของญี่ปุ่นนะครับเป็นเตะมุมรายานจะเปิดแล้วครับหลุนจากลูกเตะมุมของทางบราซิลเลือกเสาแรกให้กับซามิโร่โดนดักออกมาแถว2กิมาไลส์เก็บวีซูสครับวีซูสเล็งจีเข้าไปโทษกระชากแล้วล็อกตรงนี้ไหลมาให้กับกิมาไลส์ดีไปทั้ง2-2ผิดแผนครับแต่ในกรอบเขตโทษมีบราซิลนอนเจ็บอยู่เป็นปาเตเรลลี่แหละครับ
1: ไม่รู้ดูอะไรครับกับเป็นปาเตเรลลี่นะครับแต่นางนอนกุมตายครับอ๋อจังหวะจมงโดนศอกครับไปโดนศอกของไมดะจังหวะเข้าหาบอลนะครับมองที่บอลนะครับเดซไมดะฟอร์มบุรุษินหน่อยครับตามมาติเนลลี่ครับต้องดูว่าจะเหมือนเมื่อวานไหมคู่แรก
0: อีก5นาทีก่อนทดเวลานะครับยัง 1-1 ดูจะมีใครเผด็จศึกได้หรือไม่บอลจากประตูของญี่ปุ่นแล้วครับเล่นสั้นซูกิปะยาวมาอย่ามาโอเอดะตั้งหมอได้ครับที่สุกวาระไหลมาโฉบมาของไมดะสั้นๆกันกับมาชิโนะแล้วครับสุกวาระแล้วซาโนะออกมามาชิโนะเปิดไม่ขึ้นครับติดคาเซมิโร่แล้วทีมนี้เอ็นริกก็ยังสวนไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่โดนดักคืนแล้วบอลเข้าหลีบนี้ของทางเอ็นดริกแล้วครับไหลมาให้กับมาร์ติเนลลี่ครับซูกิก็อ่านอยู่แล้วครับเคลียร์ทิ้งได้บอลทุ่มของบราซิล
1: เลือกที่จะเตะออกข้างไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากครับเซฟไว้ก่อน
0: บราซิลเดินหน้าใหม่มาคิยอสคาเซมิโลขึ้นซ้ายแล้วครับสตอกขึ้นมาบอลถึงลายานเจอซูกิจิ้มออกมาได้มาทางคอนเดโรดบราซิลครองบอลอยู่แล้วครับมาคิยอสคาบริโอออกซ้ายอิซูสเล่นกับซานโตสคาบริโอไปขวาใหม่เดโรลายานเจอซูกิผลักครับฟรีคิกของบราซิล
1: ครับเสียฟาวบ่อยๆครับทางด้านญี่ปุ่นครับอันตรายนะครับพื้นที่หรือว่าใกล้หน้าประตูครับของญี่ปุ่นพอสมควร
0: คู่เดิมนะครับลายานกับกิมาไลส์ทีนี้เป็นกิมาไลส์เปิดมาลึกลูกนี้ซูกิโชคมาได้แล้วมาดีลีเก็บไอ้วิซิอุสไม่คืนยกหาช่องได้ช่องก้มหน้าปั่นลูกนี้มันไม่โค้งเท่าไหร่ครับว่าแฉลบด้วยเป็นลูกเตะมุมของทางบราซิล
1: ก็กดดันตอนนี้กดจนญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าโมโหไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะบุกของบราซิลชุดนี้ได้แต่มุมนะครับยังมีโอกาสทำประตูอยู่ครับบราซิล
0: เล่นสั้นครับลายานบรรจงมาทั้งเสาสองกระชอกแถวสองปาเตเรลลี่งานออกมามาที่ซานโตสตั้งใหม่อิซิอุสครับบราซิลขึงต่อจีเสาแรกแล้วล็อกหมายต่อด่านที่สองไม่แหวกครับต้องม้วนใหม่ม้วนแล้วไปทางแคบโดนแย่งได้ทีนี้ญี่ปุ่นจะสวนบ้างอิซิอุสตามแย่งคืนแย่งได้เลยครับอิซิอุสแล้วได้ฟาวโดนทางธนากามาเกี่ยวขาล่ะครับ
1: ต้องชมเหมือนกันครับวินิซิอุสจูเนียร์นะครับเสียบอลแล้วรีบเอาคืนมาได้ครับ
0: เทียนี้ปัดเสาสองก็เข้ามือซูซูกิครับมันไม่โค้งหาตัวเข้าทำฝั่งของญี่ปุ่นจะสวนบ้างครับดูว่ามาชิโนะข้างในอุยดาขอที่เลือกตัวขวา

0: เลือกตัวขวามาของสุกาวะได้สุกาวะโยกหนีซานโตสแล้วมีเวลาได้เปิดแล้วครับเปิดเรียกติดมาเดลี่แล้วแถว2มาทางธนากะธนากะญี่ปุ่นดูว่าจะเร่งเพื่อจะน็อกด้วยหรือไม่โอ้ซ้ายอิโตะมาที่ซูกิซูกิจี้แล้วเปิดพุ่งมาสองแรกโดนดักทิ้งได้ดูว่าคิงยอส
1: เปิดเข้ามาดื้อเลยครับโอ้โหได้แต่บราซิลนี่ถ้ามาคิงยอสนี่ไม่ขยับนี่มีโอกาสนะครับทด6นาทีนะครับยังเหลือ6นาทีครับในช่วงทดเจ็บ
0: คาเซมิโล
1: โอ้คาเซมิโลเจ็บนะครับต้องดูครับว่าจะต้องถึงเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับครับไปแพทย์เข้ามาดูหน่อยครับ
0: มันมีฟาบินโญ่ที่ขยับนึง
1: ก็ลงแทงกันได้ครับตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วฟาบินโญ ฟาบินโญ่นี่ล่าสุดก็อยู่กับอัลอิติฮัดนะครับ
0: ไม่ไหวคาซิเมโร่ต้องออกไปพักละครับ
1: ครับก็ดูแล้วเจ็บที่โคนทะเลนะครับเดี๋ยวลงมาครับทางฟาบินโญ่มาลุยกันต่อครับย้ำอีกทีครับเสมอกันแบบนี้1-1เนี่ยจบแล้วต่อเวลานะครับ30นาทีครับถ้ายังไม่รู้ช้าก็เตะจุดโทษครับ
0: หาหรือว่าฟาบินโญ่บอกทุ่งของญี่ปุ่นนะครับเทกุชิบอกทางขวาทุยสุเปิดมาตรงนี้มีพรวดครับโอ้จะวางทางกาเบียวดีที่มาคิยอสเนี่ยสอนได้ระบอทุสิดักมังกรทางของรายานเบิ้ลจังหวะแรกครับรู้จังหวะอย่างนี้ของทางเอ็นริกหาจังหวะโยกไม่มีช่องหาช่องอยู่กระชากแล้วเปิดลูกนิดติดบล็อกได้แค่เตะมุมครับโอ้โห
1: เป็นเซนิกูชินะครับกระโดดเอาตัวขวางไว้เลยครับดอมเสียเตะมุมนะครับเป็นโอกาสของบราซิลอีกครั้งครับจากลูกเตะมุม
0: ทีมไลท์ครับจะเปิดว่าส่งสัญญาณเลือกมาที่ตัวนอกอย่างฟาบินโญ่ ไม่แฉลบแล้วครับเป็นบอลไปจับประตูของทางญี่ปุ่น
1: สัมผัสแรงในหม่งข้ามคานนะครับฟาบินโญ่
0: ขอยาวของซูกิติดกาเบรียลแล้วจังหวะ2ดูว่ายังครอบบอลไม่ได้ครับมาตรงนี้เป็นอาชิโนะแล้วเสียบอลให้กับบราซิลสายซานโตสบราซิลขึ้นเกมใหม่อีก2นาทีครับมาคินยอสฟาบินโญ่มาที่ซานโตสถึงไหลขึ้นหน้ายังไม่ได้บอกขวาลายานลายานยอมมาที่ดานิโล่แล้วครับมาคินยอสอาจดูว่ากาเบรียลสั้นๆ

0: กับซานโตสขอคืนมาซานโตสคืนกาบริโอล
1: ทางจีบาซิลเองก็ยังไม่กล้าขยับขึ้นมาเหมือนกันครับช่วงท้ายเกม
0: ดานิโลมาได้มาแล้วย้อนมาให้กับทางเอ็นริกเสียบอลให้กับทางอาชกได้ตรงนี้บอลมาถึงกิมมาไลส์ไม่มีจังหวะได้งานครับไหลมาให้กับมาร์ตินเดลลี่โอ้โหบราซิลแซงบราซิลแซงครับโอ้โห
1: โอ้แล้วเป็นกาเบรียลมาร์ตินเดลลี่ครับโอ้นักเตะอาร์เซนอลครับโอ้ลูกนี้ยิงไปเนียนๆครับโอ้ยชนเสาเข้าไปเลยครับ 2-1 ครับ90บวก5ครับ
0: จะเหมือนเมื่อวานอยู่
1: ครับครับโอ้โหบราซิลเอาชนได้ครับครึ่งหลังได้ดีจริงๆโอ้โห
0: แบบชนเสาทรมานใจเป็นแฟนสองฝ่ายเลยครับว่าจะปิ้งหรือปิ้งออก
1: มีโชคช่วยมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับชนเสาบ้างอะไรบ้างครับแล้วญี่ปุ่นแต่จังหวะนี้ไม่ได้ครับดูครับโดนกินไปโอ้โหตุ้งนี้จ่ายเหลือกินจริงๆครับแล้วประเดี๋ยวนี้จับนิดเดียวครับจับจังหวะเดียวแล้วยิงเลยครับโอ้โหบอลเสียบสาวเข้าไปเลยครับแหมเล่นอาร์เซนอลยิงได้แบบนี้ก็ดีครับน่าหมั่นไส้ฉีกแต่ก็2-1ครับ
0: เหมือนคู่เมื่อวานเลยนะครับช่วงเวลาทุกเวลาเนี่ย
1: นะครับยังไงรู้ไหมพี่ถ้าจบแบบนี้พี่ก็ยังไม่ได้ประเดิมต่อเวลาครับก็ให้คนอื่นเขาทำสถิติกันไป
0: โอ้โหถึงกระสุดแล้วครับทางฝั่งของญี่ปุ่นคือต้องชมว่าบราซิลยกระดับในครึ่งหลังมาได้ดีนะครับ
1: ใช่ครับเอาไดเซนไมด้าออกนะครับ
0: สิบก้าวแล้วครับ
1: โอกาวะลงมานะครับโกกิโอกาวะครับ
0: บราซิลมาอีกหนึ่งดานิโลครับ
1: บูโนกิมาไลส์2นะครับบราซิลเอาดานิโลซานโตสลงมาครับ
0: ว่าผู้สินจะเพิ่มให้แค่ไหนนะครับญี่ปุ่นต้องโถมสุดตัวแล้วครับซูกิบองเข้ามาดูว่าจะมีปฏิหารหรือไม่ก็ไปโยกดักไว้ได้ดักแล้วเติมใหม่ของทางธนากะอิซินซาอิโตะไหลมาซูกิก็ตรงนี้เคลียร์ได้ทุ่มด้วยครับฝั่งของบราซิลโอ้โห
1: เตรียมเฮครับฝั่งบราซิล
0: ยังไม่ต้องถึงมือเนย์มาร
1: ์ครับ
0: ในเกมนี
1: ้ได้พักไปอีก
0: ครับบอลทุ่งของดานิโลแล้วครับทุ่งขึ้นหน้ามาข้างหน้ามีล็อกกันเป็นบราซิลได้ฟาวด้วยแต่ว่าเอ็นริกอยากได้เปรียบมากกว่านะครับ
1: คูโบกนะครับวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเนี่ยดูจังหวะที่ไปเสียบอลนะครับทางด้านโอชานากะนะครับโอ้โหแล้วบุนโนกิบไลนะครับจ่ายดีจริงๆครับลูกเนี้ยมาเดลี่ก็จับซ้ายยิงขวาเลยครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับจังหวะ
0: เลยโล่สามโดงมาธนากุชิก็โขกตั้งมาไอโอนากะตัวชิงครองบอลตัวนี้บอมอย่างเดียวทางญี่ปุ่นบอลลงพื้นมาครับดูว่าฟาวแล้วครับญี่ปุ่นฟาวจังหวะที่ขึ้นมาถึงหน้าบ้านของบราซิลของทางมาชิโน่แหละครับในฟาว
1: แฟนๆสำหรับบูครับครับตอนนี้นั่งกันไม่ติดเลยครับ

0: But here's your star man, there's another star man, รอเฮแล้วครับพวกตำนานของทางบราซิลเนี่ย
1: โรนัลโดกับเบเบโต้นะครับท่านผู้ชม
0: อาริซอนเปิดมาผู้สิงก็ยังไม่ข้ามลูกวีดนะครับยังปล่อยอยู่จาก6มาเป็น10แล้วครับถือว่าซูกิซาซูกิบอมเข้าใส่บอมลึกมาโดนดักไม่ได้บอลจ่อ2แต่ก็หมายของเมซึมามุมนี้เสยไม่มีใครแล้วครับเป็นทางดานิโลซานโตสมาเก็บแล้วสักขึ้นหน้ามาตรงนี้สื่อเติมก็โดนเคลียร์ทิ้งได้โดยทางดังลาซานโตสเป็นบอลทุ่มนะครับทุ่มกินแดงเกินไปมาชิโน่จะทุ่มครับโอ้สิให้โอกาสอยู่พอทุ่มมาโดนดักไว้ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าบราซิลแซงมาชนะได้แล้วครับ
1: ครับก็บราซิลครับชนะญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ1ครับครึ่งแรกญี่ปุ่นนำไปก่อนครับกายูซาโนะครับนาที29นะครับนำไป 1-0 ก่อนที่ครึ่งหลังครับกาซิมิโร่ตีเสมอครับให้กับบราซิลครับนาทีที่56ครับและนาที90+5ครับกาเบียปาเตนาลีครับตัวสำรองครับมายิงประตูได้ให้เป็นประตูใช้กับบราซิลครับชนะญี่ปุ่นไปครับ2-1ครับบราซิลไปรอเจอผู้ชนะคู่ระหว่างอาร์ริโคสครับกับนอร์เวย์นะครับในรอบต่อไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนญี่ปุ่นก็กลับบ้านครับตั้งหลักกันใหม
0: ่คือด้วยฝีมือโค้ชล้วนๆนะครับ การแก้เกมในครึ่งหลังว่าอัลเชอร์ติเองก็ยังไว้ลายนะครับว่าพอครึ่งแรกเกมตื้ออย่างนี้ครึ่งหลังจะปรับแต่งอย่างไรทั้งที่ผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครึ่งหลังพลม้วนเลยยังมองไม่ออกบราซิลจะมายังไงในครึ่งหลังครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยบุกเรียกว่าจนทั้งญี่ปุ่นไปไม่เป็นเหมือนกันนะพี่ก
0: ็ผมมองว่าเขาน่าจะเหมือนว่าครึ่งแรกอาจจะมาดูเชิงของญี่ปุ่นก่อนเพราะอย่างไรคุณดิวิเซียประตูคือดูเชิงเป็นไงบ้างครึ่งหลังค่อยจะให้เล่นตามสไตล์ของบราซิลอย่างที่ครึ่งหลังก็เล่นกัน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยวิซูแทบจะไม่ไปกับบอลเลยเห็นไหมเพราะครึ่งหลังมาพอมีโอกาสที่ไปกับบอลแล้วเอาอินดีออกมากลายว่าสร้างความมั่นไหวเกมรับของทางญี่ปุ่นได้นะครับ
1: เมื่อสักครู่ดีก็กล้องไปที่โอชิตังกะนะครับเดี๋ยวว่าจะเสียใจครับเพราะว่าก็เหมือนก็ไปส่วนนะครับที่ไปเสียบอลในการไปโทษทำให้บราซิลสร้างจังหวะแล้วก็สร้างประตูได้ครับก็ถือว่าเล่นกันสนุกเลยครับสมกันที่เป็นแฟนรอคอยครับสับคู่นี้ครับบราซิลกับญี่ปุ่นนะครับ
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นถือว่ายกระดับมาในระดับบอลโลกได้น่าดูชมเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ปีนี้มาเจอของจริงอย่างบราซิลก็ถือว่าทำให้บราซิลได้หือจับเลยแหละครับโอยดะนะครับ
1: ครับบราซิลก็ยังเดินหน้าต่อไปครับก็เดี๋ยวว่าเป็นทีมใหญ่ที่ยังเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณย่าก็มาปลอบครับเนี่ย
0: ธนกะ
1: หัวใจสลายเลยครับธนกะเนี่ยก็ตามนี้ครับเดินหน้าต่อไปครับสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับทั้งหมดเป็นไงพี่ภาพรวมวันนี
0: ้สนุกดีครับแล้วตื่นเต้นดีด้วย
1: เดี๋ยวเราลาได้เลยใช่ไหม
2: ลาเลย
1: โอเค
0: ครับ
1: ไม่ก่อนลาแล้วบอกพี่หางต้องบอกว่ามาก้าวๆเป็นไงบ้างวันนี้เขารอฟังพี่เต็มเลยเนี่ย
0: ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: ดีเจวันแรก
0: ดีเจวันแรกคือเคยเป็นแค่คนฟังวิทยุตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่เป็นคนพูดในวิทยุบ้างนี่เป็นอะไรของชีวิตต้องขอบคุณบอสเจ๋งที่โทรมาชวนให้โอกาสมาได้ทำวิทยุในวันนี้นะครับ
1: เดี๋ยวบอสเจ๋งก็พามาอีกดีผมว่าขอบคุณนะครับที่ได้กลับมาได้เจอน้องๆหลายๆคนหายไม่นานเป็น10ปีนะครับก็โอเคนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับไลฟ์ฟุตบอลโลกวันนี้ครับก็วันนี้พี่หังครับอาชวงศ์ศรีนาครับกับผมนุสศรพันธ์ครับท็อปครับไปก่อนแล้วนะ
0: ครับ
1: พบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าครับ
0: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระ

0: ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
9: ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นกลอฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ
1: ่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เรียนคอร์สเรดิโอเรียนฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโชว์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 14:14 ครับกับเข้าสู่ช่วงไหนที่ไหนและบนโลกช่วงก่อนเกมเยอรมันกับปรากรครับอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปริมพงษ์แล้วเดี๋ยวพี่เจ๋งทรงศักดิ์จะตามเข้ามาจัดรายการอีก1คนครับก็เรามาอยู่หลังเกมที่เพิ่งจบไปครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยระหว่างบราซิลกับทีมชาติญี่ปุ่นผลจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติบราซิลครับที่เอาชนะญี่ปุ่น2-1จริงๆแล้วเกมนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยออกนำก่อนด้วยครับจากจังหวะยิงของไคชูซาโนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมแต่ท้ายแต่ครึ่งหลังเนี่ยบราซิลไปแก้เกมมาครับคาร์โลเชตินี่แก้เกมได้ดีมากเลยแล้วก็ทำให้บราซิลเนี่ยมาแซงชนะ2ประตูครับจังหวะมงของคาเซมิโร่นาทีที่56แล้วก็จังหวะยิงช่วงท้ายเกมครับนาที96-5จากกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ก็ทำให้บราซิลเนี่ยเป็นทีมที่2ครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วนญี่ปุ่นก็ตกรอบไปครับอย่างน่าเสียดายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีมากครับก่อนที่จะมาแพ้บราซิลนัดนี้ส่วนเส้นทางของบราซิลเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคชกับนอร์เวย์ครับที่เจอกันในวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกเกมที่น่าติดตามครับผมอ่ะส่วนช่วงต้นรายการเดี๋ยวผมไปฝากช่องทางการติดต่อนิดนึง4689899ครับทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเมื่อกี้นี่ถ้าใครดูบรรยายสดของ99เนี่ยโหหน้าหันกับพี
1: ่ขออภัยทำไมไม่ต่อเวลาเจม
0: โอ้โหผมเนี่ยเมื่อกี
1: ้นานๆมาที
0: เมื่อกี้พี่ท้องกับหน้าหันเนี่ยมากมากนะพี่คือตอนแรกเนี่ยเกมทำท่าว่าจะต่อเวลาผมเนี่ยกำลังจะปรับเบาะนอนดูบอลต่อแล้วบนรถเนี่ยแต่โอ้โหพอ90.5กาเบรียลมาร์ติเนลลี่ยิงอย่างโอ้ย
1: มันโดนใครไม่โดนโดนมาร์ติเนลลี่ยิง
0: ใช่
1: โอ้ตอนนี้นักเตะของญี่ปุ่นเนี่ยพูดตรงๆพี่เชียร์ญี่ปุ่น
0: คือโอ้โหเนี่ยครับ
1: แฟนบอล

0: ร้องไห้ดูโดอันร้องไห
1: ้โดอันนี่สัมภาษณ์อยู่น้ำตาคลอเลย
0: คือเกมมันดีคนละครึ่งอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือญี่ปุ่น
0: ครึ่งหลัง
1: ออกนำก่อนด้วยนะพี่เจ๋งแล้วเกมเนี่ยโหโดนบราซิลกดครึ่งหลังอะกำลังจะยันอยู่อยู่แล้วใน90นาทีแต่มาต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เสียบอลหน้าประตูแล้วต่อบอลไป
0: เสียหลักโดนเลย
1: ใช่โอ้โหน่าเสียดายมากตอนนี้ญี่ปุ่นแต่ว่าก็ต้องชมบราซิลเพราะว่าอัลเชอร์ติเนี่ยแก้เกมมาครึ่งหลังยอดเยี่ยมมาก
0: อันนี้ดีต้องเอชลติเหมือนอย่างที่นะหางเขาวิเคราะห์ว่ารู้ว่าครึ่งแรกเป็นยังไงดูก่อนว่าญี่ปุ่นจะมายังไง
1: ครับ
0: และครึ่งหลังดูปรับนิดเดียว
1: ใช่
0: โอ้โหเกมของบราซิลดีกว่าเยอะเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: และโดอันใช่สัมภาษณ์เป็นไงเจมร้องไห้เลยอ่ะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้พี่เจ๋งถามอะไรนะพี่
0: โดอันให้สัมภาษณ์เป็นไงบ้าง
1: ผมไม่ได้เปิดเสียงเลยคิดว่า
0: ไม่ใช่ความรู้สึกหน้าตาเป็นยังไง
1: หน้าตาคือตอนนี้โหเขาก็แววตาเนี่ยเศร้าเลยครับเพราะว่า
0: อ
1: ย่างที่บอกว่าเสียดายจริงๆโอกาส อย่างน้อยเนี่ยต่อเวลาเกือบแล้วแต่ว่าไปโดนท้ายเกมจริงๆครับเดี๋ยวผมไม่รู้สตินิดนึงนะในเกมนี้ก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยพอผ่านครึ่งหลังมาทำได้ดีกว่าก็จะภาพรวมเนี่ยครองบอล 55% ครับญี่ปุ่นครองบอล 36% ส่วนโอกาสลุ้นประตูเกมนี้มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับ2ทีมก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ย19ครั้งบราซิลเนี่ยเยอะพี่แต่ว่าญี่ปุ่นยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับเกมนี้5ครั้งเข้ากรอบบราซิล7ครั้งครับแล้วก็ญี่ปุ่นเข้ากรอบ2ครั้งได้มา1ประตูส่วนบราซิลเนี่ยได้2ประตูครับแล้วก็ผมไปดูนิดนึงอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยบราซิลจะไปเล่นไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์นะพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะเตะวันที่5ครับ
0: ก็ขออภัยเมื่อกี้เข้าช้าพอดีไปส่งนะหังแล้วก็ไปส่งพี่ท็อปนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับพอดีนะหังมาเอาสมาร์ทโฟนเราครั้งแรก
1: อ๋อง
0: งๆนิดนึง
1: ครับ
0: ก็เลยว่าเออเวลาจะเลี้ยวก็คือวันเวย์นะครับ
1: ครับผม
0: นะหังเดินทางกับก็ไกลอยู่นะอยู่ทางบ้านเจม
1: ลำดุก้า
0: อ๋อถามเลยเหรอทำไมเจมรู้อ่ะ
1: อ้าวถ้าแถวบ้านผมก็ลำลูกกาพี่เจ๋ง
0: เอา
1: เลยอ๋อแต่น้าหางอยู่แถวนั้นใช่ไหมครับอ๋ออ
0: ยู่แต่น้า
1: ก็ไกลนะ
0: เขาไปส่งเพื่อคุยส่งอาหารนิดนึงน้าหางก็ถามตรงนั้นตรงนี้ยังไงก็จะได้ไปถูกมาถูกส่วนพี่ท็อปเมื่อกี้ก็ยืนรอนอนนานหน่อยฮะก็เอ๊ะพี่ท็อปยืนรออะไรพี่ไม่กลับบ้านพี่พี่ท็อปสกิล
1: นิดนึง
0: เอ๊ะอะไรพี
1: ่
0: เอ๊ะอะไรพี
1: ่ครับ
0: โอ้แฟนบอลญี่ปุ่นร้องไห้แฟนบอลสปาร์ตาเตียเจม
1: ใช่ก็
0: สงสารนะ
1: ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่า
0: โอ้ยมอริจิสึร้องไห
1: ้
0: โอ้เนี่ยเขาขอบคุณนะขอบคุณแฟนๆนะ
1: อย่างที่บอกว่าเป้าหมายจริงๆไม่ได้หยุดแค่รอบนี้พี่เจ๋งญี่ปุ่น
0: ถูกญี่ปุ่นพูดตรงๆจะเอาชนะเลยนะ
1: แต่ต้องบอกว่าเวลาญี่ปุ่นเข้ารอบ2ในบอลโลกเนี่ยมักจะไปเจอทีมอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งก่อนก็เจอเบลเยียมแล้วครั้งนี้มาเจอบาร์เซ
0: โลน่า2018เจอเบลเยีย
1: ม
0: 2022แพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ใช่โครเอเชียก็เข้าลึก
0: แรกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาเจอสเปน
1: ใช่
0: เจอเยอรมันชนะได้นะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดูสิคือบราซิลเนี่ยเขารู้ไงว่าของแสลงญี่ปุ่นก็คือลูกโด่งทางกันด้านมาดีว่าเวลาที่จะบอมเนี่ยก็คือจะเอาลูกเอาประตูนะโยนยาวไว้ก่อน
1: ใช่
0: เหมือนเกมเจอฟุตบอลโลกปี2018ที่เจอเบลเยียม
1: ครับ
0: นำ 2-0
1: เ
0: จอลูกหม่งเข้าไปไง
1: โดนแซง
0: เฟเรนี่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละโอ้แล้วเจออีกแล้วญี่ปุ่น
1: โดนคาเซมิโร่หม่งเลยที่ตรงนั้นจ่อๆเลย
0: โอ้ยแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็กลายเป็นญี่ปุ่นที่ต้องตกรอบไป
0: ครับ
1: ผมอ่ะบราซิลก็ได้ไปต่อส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับวันนี้ผมกับพี่เจ๋งก็อยู่ถึงตีสาม
0: ตอนแรกเนี่ยคือวางไว้จะให้วางยานะแล้วก็วางยาพี่ท็อปหน่อย บอกว่าสาธุนะฮะ
1: อยู่ยาว
0: ก็มาแล้วยิงหยุดทอดไปเลยจะได้ถึงตีสาม
1: ม
0: าซิวไม่เป็นใจให้
1: มาติเนลลี่ไม่รู้งานเลย
0: ไม่รู้งานเลย นานๆนะแล้วก็พี่ท็อปเนี่ยจะมาก้าวๆของเรานะฮะสักทีเนาะ
1: กรา
0: จะให้อยู่ยาวถึงตีสาม
1: มาร์ติเนลลี่จบเลยก
0: ็มาร์ติเนลลี่ยิงด้วยอ่ะคิดดูกัน
1: เขาแต่จังหวะนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะบราซิลได้ที่2เนี่ยมันก็จวนเจียนไปมานะพี่จังหวะที่ยิงชนเสาทั้งจังหวะเคลียร์จากเส้นด้วยญี่ปุ่นเนี่ยรอบประมาณ 2-3 รอบก่อนที่จะเสียลูกสุดท้าย
0: เจมมองว่าไงดีคนละครึ่งไหม
1: ดีคนละครึ่ง
0: เจมไปอยู่ไหนมาเจมไปนอนมาใช่ไหมเนี่ย
1: ผมไปหาข้าวกินมาพี่เจ๋งก็เลยนั่งดูบนรถเมื่อกี้แล้วก็พอ90บวก5ยิงต้องรีบวิ่งขึ้นมาแล้วตอนแรกนึกว่าอ้าวจะได้อยู่สักเดี๋ยวค่อยขึ้นมาสักตี2กว่าอะไรอย่างงี
0: ้ครับ
1: ไม่

0: จบก่อน
1: ไม่ตอนแรกเนี่ยพี่คิดในใจนะตีสามไปเลยเพราะว่าจุดโทษก็อะไรถ้าต่อเวลาเท่าไหร่30นาทีใช่ไหม
0: ใช่
1: จุดโทษก็อีกประมาณสัก20นาทีก็หมดพอดี
0: ตีสามพอดี
1: ตีสามพอดี
0: เราจะเข้าที่จุดมง
1: แล้วก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: โอ้
0: แต่ก็เป็นเกมที่สนุกวันนี
1: ้ครับ
0: เป็นคู่แรกประเดิมบอลโลกวันนี้ที่สนุกเข้มข้นเลยทีเดียว
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยบราซิลครึ่งหลังได้ดีมากโดยเฉพาะลิบูโน่อะ
0: ครับ
1: ไอ้บูโน่กีบันไล
0: อ
1: ะดีมากวันนี
0: ้อีกอย่างนึงที่ผมเห็นชัดเลยคือพอครึ่งหลังมาเนี่ยตอนที่บราซิลกำลังเร่งเอาประตูทีเสมอเนี่ยนักเตะทุกคนแพชชั่นสูงมากนะพี่เจ๋ง อย่างวินิซิวเนี่ยจังหวะที่เขาไปเตะมุมหนึ่งเนี่ยเขาจะคอยเชียร์แฟนบอลอยู่ตลอด
1: ก็คือปลุกเร้าแฟนบอล
0: คือมาด้วยความมั่นใจในครึ่งหลังแล้วพอทีเสมอได้เนี่ยญี่ปุ่นก็ช็อตไปเลยครับ
1: ก็โอ้เฮ้ยทำไมไม่ถึงจุดโทษครับ
0: ก็ถ้าบอกว่าบอลโลกรอบ32ทีม
1: เนี่ยนาทีบาปอีกแล้วสองคู่นาทีบาปอีกแล้ว
0: ใช่ยังไม่
1: คู่แคนาดากับแอฟริกาใต้ก่อนนาทีบาปนะ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าทีมภาคคู่ไหนจะแจ็คพอตต่อเวลานะพี่
1: เนี่ยคู่ต่อไปนี่แหละเยอรมันกับปารากวัยนี
0: ่แหละเยอรมันกับปารากวัยผมว่าน่าจะจบใน90
1: เหรอ
0: แต่ถ้าไม่จบ90นี่เยอรมันก็น่าจะจบไหมพี
1: ่ก็ถ้าไม่จบก็ยาวเท่าไหร่ยาวจนถึงตีห้าครึ่ง
0: ใช่
1: ก็แต่ว่าบอกทีมยามาแล้วบอกทีมยาลบลูกกีฬามาแล้วนะครับว่าจะกินเวลาลบลูกกีฬาเพราะลบลูกกีฬาเข้าตีห้าใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ผมกลัวอะไรหนึ่งชั่วโมงไง
0: ผมกลัวอะไรรู้ไหมพี่เจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: ไปต่อเวลาคู่8โมงครับป่านี่ยาวเลยนะพี
1: ่ป่ายาวเลยใช่ไหม
0: อืม
1: เพราะ8โมงจบมึก10จบด้วยเลยนะ
0: เกือบเที่ยงอยู่
1: เกือบเที่ยงอ่ะป่ายิ้มเลย
0: ครับผม
1: เอาเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหมีมาดีบิวนะดีบิวที่คลื่นวิทยุ FM 99นะครับมีคนส่งข้อความมาหาหน้าหังเพียบมากทุกช่องทางนะท
0: ั้
1: ง SMS 489899 Facebookไอ้ FB ดีกว่านะฮะบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าต่อๆนะครับ FB แล้วก็ YT เนาะ
0: ใช่
1: เยอะมากขอบคุณมาก
0: คนดูทางบ้านแดง
1: ก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยครับ
0: ผมดูประมาณ 2,700 คนได้มั้ยล่ะพี่เจ๋งตอนไลฟ์พร้อมกันเนี่ยตอนที่ดูไลฟ์พร้อมกันส่วน
1: ต่อๆนี่ประมาณ 1,000 กว่า
0: ใช่
1: 1,200 แล้วก็ส่วนFB นะครับบ้านฟ้าเนี่ยก็ประมาณเกือบๆ 1,000
0: เกือบ 1,000
1: ครับ
0: รวม3ช่องทางเนี่ยเกือบ 4,000 นะพี่เจ๋งคนดูไลฟ์บรรยาย
1: สดของแม่ครับคอนเนคเราด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณด้วยขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะครับคุณแทนนะฮะแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยนะ
0: ครับผม
1: ข
0: ้อความนี้ส่งมาเยอะเลยพี่เจ๋งบอกว่าเสียงภาคทั้งคู่เหมือนไม้ที่ใช้ทำไวโอลินครับ
1: ครับ
0: ยิ่งแก่ยิ่งแพงยิ่งทุ้มลึกเขาบอกก็ไม้ไวโอลินไงพี
1: ่ไม้นี่นะนะฮะคือน้ามาบรรยายผ่านวิทยุในครั้งแรกนะ
0: ครับ
1: ปกติจะออกทางทีวีใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีวีวิทยุมันต้องวิทยุก็ต้องแบบมีแบบไปซ้ายไปขวาอย่างเงาะ
0: อืม
1: ไปโหนี่หักไม่มีหักเลยนะ
0: ไม่มีหักเลย
1: เกินร้อยอ่ะ
0: เกินร้อย
1: จ้างร้อยโหน้ากับพี่ท็อปเนี่ยเล่นสะพานเลยอ่ะครับเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: จุดเรียบร้อยแล้ว
0: โอเค
1: เรียบร้อยแล้วครับผมจุดตรงงานแล้ว
0: อ้าวแล้วก็บอกว่าอยากให้มีฟรีทีวีช่องอื่นร่วมถ่ายอีกครับถ่ายครบทุกคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีแค่ทางไทยรัฐในเพียง1ช่องเท่านั้น
1: ก็เดี๋ยวคู่นี้คู่ต่อไปเนี่ยถ่ายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ทางโมโดช่อง29นะครับเยอรมันเจอกับปารากวัยและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้โมโดเขามีแพ็กเกจนะ
0: ครับผม
1: เพิ่งลงข่าวไปนะครับว่ามีสามารถจะผ่อนจ่ายได้ซึ่งเจมก็เป็นพี่แอคคาราบาวเนาะราชาเงินผ่อน
0: เราไม่ผ่อนนี
1: ่จุเจมอย่าทำท่านพี่แล้วพี่เสียใจญี่ปุ่นอย่าเชียร์ญี่ปุ่นนะเนี่ยผมเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วสงสาร
0: ใช่ก็ดูจากแฟนรายการเราหลายๆคนก็เชียร์ญี่ปุ่นนะพี
1: ่
0: ก็ทีมจากเอเชียด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึง
1: ลงข่าวญี่ปุ่นไปยัง
0: น่าจะลงแล้วนะพี
1: ่ลง
0: เดี๋ยวเพี้ยตามอีกลงแล้วเรามีทีมงานหลังบ้านเสริมอยู
1: ่ถ้าไม่ลงเดี๋ยวไม่ลงเดี๋ยวลงข่าวลงข่าวญี่ปุ่นตกรอบไปยังยังใช่ไหม
0: ยังไม่ยัง
1: โอเคไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: ดูก็คว้าไปเดี๋ยวพี่นั้นให้จัดให้ครับ
0: บอกว่าพอเจ๋งนึกว่าเข้าตีห้าครับทำไมมาเวลานี้ครับเอาหน้าห่างมาพักอีกนะครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยแค่เป็นช่วงแรกของรายการแล้วจะพี่วิวก็ให้น้องๆมาปกติหลังๆเนี่ยพี่เป็นมาแล้วให้น้องๆมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยคือนัดหน้าห่างไว้หน้าห่างไม่เคยมาไงมาครั้งแรกก็เลยมาต้อนรับหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็วางแผนว่าให้น้าเนี่ยอยู่ยาวจนถึงยิงจุดโทษเลย
0: แต่ไม่จุดโทษด้วย
1: แหมจะกลับอยู่แล้ว
0: จบก่อน
1: จะกลับอยู่แล้วครับผม
0: ครับ
1: เนี่ยมาตินเดอรี่มาปิดงานใช่ไหมฮะ

0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งไม่ได้ดูเพิ่งตื่นใช่เปล่าเขาบอกดูพี่เจ๋งอยู่เมื่อกี้ครับ
0: ผมอยู่เนี่ย
1: อยู่ตลอด
0: ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยนะฮะครับ
1: แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทีมไหนแต่งแชมป์ครับพี่
0: อาร์เจนติน่าเส้นทางสดใสอยู่สายล่าง
1: ครับ
0: แล้วดูเส้นทางของอาร์เจนติน่าสายล่างนะจะไปเจอบราซิลทีก็รอบรองชนะเลิศ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็อะไรนะเจอไอ้เดียร์ยาโกเอ้ยไม่ใช่เดียร์ยาโกสิ
1: อาร์เจนติน่าเจอเคปเวิร์ด
0: เจอเคปเวิร์ด
1: อ
0: ังกฤษเจอเดียร์คองโก
1: ครับ
0: สดใสอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วรอบต่อไปน่าอาร์เจนติน่าจะรอพบผู้ชนะระหว่างออสเตรียเจออียิปต์โอ้สดใสเอก
1: ใช่ครับ
0: รอบต่อไปนะไปถึงรอบสมุทรทีมใช่ไหมไอ้รอบ8ทีมใช่ไหมล่ะสวิตเซอร์แลนด์โคลอมเบียกาน่าสดใส
1: ครับ
0: น่าเจอบราซิลไหมที่ว่ารอบรอง
1: มีโอกาสพี่รอบรองเนี่ยอังกฤษมีโอกาสที่จะเจอกับบราซิลใช่ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนสายบนก็มีทั้งสเปนมีทั้งเยอรมันนะพี
0: ่
1: ที่เป็นทีมแกร่งแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ด้วยซึ่งเนเธอร์แลนด์จะลงสนามช่วงเช้ามืดวันนี้รวมถึงโปรตุเกสก็อยู่สายบน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คุณเนเธอร์แลนด์กับโปรตุเกสเดี๋ยวจะมีป่าแล้วก็พี่เทพเนี่ยให้เสียงผ่านสไตล์ไง
1: ครับผ
0: ม
1: บอกว่า
0: อะไรฮะเจม
1: เสียดายญี่ปุ่นครับแต่ยังมีช่วงเวลาอีก24ปีครับถ้าญี่ปุ่นโฟกัสต่อไปก็มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกก็ปี2
0: คือวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นนะ
1: ครับ
0: วิ่งสู้ฟัดทุกคนวิ่งไล่บีบให้นักเตะบราซิลเล่นยาก
1: ใน
0: จังหวะนี้อยู่จังหวะนึงเห็นไหมที่นักเตะญี่ปุ่นพี่ก็ดูเป็นใครอุยดะหรือเปล่าหรือว่าไมดะเนาะ
1: ที
0: ่วิ่งไล่อัลซอนเบเกอร์จนกาเบียลมาคาเยสโดนไล่
1: อ่
0: ะมาคาเยสไอ้กาเบียลจนเตะทิ้งออกข้างไง
1: มีจังหวะที่วิ่งไปบีบจนไอซอนเนี่ยเตะติดด้วยนะพี่
0: ใช
1: ่แล้วก็บอกว่าถ้าเอลซิตี้มาบรรยายเนี่ยต่อเวลาแน่นอนครับ
0: อ๋อคุณชิใช่ไหม
1: อ๋อเอลชิตี้เอลวิชิตไงพี
0: ่ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าขอสักมุกครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ไม่มีมุกแล้วตอนนี้คือสงสารญี่ปุ่นอะ
1: ่
0: ะมันน่าจะไปไกลกว่านี้ไง
1: เขาบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยอันเช่แก้เกมมาญี่ปุ่นโดนกดงอหัวไม่ขึ้นเลยครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ใช่ฮะก็ต้องยอมรับว่าอันเช่นี่แก้เกมมาดี
1: ครับ
0: เหมือนกับพี่ท็อปกับนะฮะหมดแล้วว่าดีคนละม้วน
1: ใช่ครับหัวข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋ง
0: บ
1: อกว่าคุณวันลบทาง Facebook บอกว่าบราซิลสมควรเข้ารอบครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องยอมรับว่าเขาดีจริงครึ่งหลัง
1: ครับ
0: หมดซะจนญี่ปุ่นโอนไปเซไปเซมาเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคุณถาวรบอกว่าชอบหน้าห่างกับพี่ท็อปครับเสียงดีไม่มีตกเลยมาอีกนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เจ๋งไปดูใหม่รอบนึงนะนะพอ
0: มาแน่นอนมาแน่นอนอยู่เดียวว่ามาแน่นอนเมื่อกี้ก็ถามแล
1: ้
0: วถามพี่ท็อปถามนะแล้วว่าว่างๆมานะแฟนๆรายการคิดถึงก
1: ็
0: จะมาแทนเนี่ยมาแทนจุนเนี่ยฮะมาแทนพี่นี่แหละมาแทนเจมส์นี่แหละ
1: โอ้ยดีเลยครับพี
0: ่ตรงงานเลยตรงงานแล้ว
1: ครับผม
0: ตรงงานแล้วอยู่ยากแล้ว
1: อยู่ยากแล้วตอนนี
0: ้อยู่ยากแล
1: ้
0: วต่อไปก็จะไปหยองแล
1: ้วนี่หยองก็เป็นเบอร์หนึ่งพี่ตอนนี
0: ้
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ารอบตีสามเยอรมันขอกินง่ายๆหน่อยอย่าให้ลุ้นเยอะครับเหมือนแคนาดากับบราซิลเลย
0: ครับผม
1: ก็ลุ้นทุกเกมที่บอลโลกรอบหลังไปสองทีม
0: ก็ขอให้ต่อเวลาคู่นี้เยอรมันกับรักไว
1: พี่เอกกับพี่อู๋นะพี
0: ่ใช่ใช่ในตอนนี้สองคนนี้กำลังเมื่อกี้ก็เจ็ดเพราะว่าสองคนนี้เขาพี่อู๋เนี่ยกับพี่ท็อปเขาไม่ได้เจอกันนานพี่อูใหญ่กับพี่ท็อปเคยจัดรายการด้วยกัน
1: ครับ
0: คือมันจันมั้ง
1: ครับผม
0: คือมันจันนะตอนกลางคืนมันเจอตั้งนานเนี่ย
1: ครับผม
0: ก็เลยคุยกันนานหน่อยจะเข้าอยู่แล้วยังคุยกันอยู่เลยอ่ะดูความคิดถึงไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณหนามพังลายถามว่าถ้าพอเจ๋งกับหน้าหางตกน้ำเจมจะช่วยใครครับชงให้หวานเจี๊ยบเลยช่วยพี่เจ๋งก่อน
0: เอาแล้วน้าเหรอ
1: น้าก็เดี๋ยวไปช่วยน้าต่ออ
0: ๋อเหรอครับช่วยคนที่อายุน้อยกว่าไหมหรือว่าไง
1: ต้องอยู่เป็นก่อนตอนนี
0: ้ครับผม
1: ครับผมแล้วก็คุณนี้ก็บอกว่าไม่เสียใจครับจะเสียดายครับพี่ญี่ปุ่น
0: คือสู้วันนี้สู้สุดใจกันดูนักเตะวิ่งแบบโหแล้วดูธนาการ้องไห้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ธนาการ้องไห้เพราะว่าเอาธนากาลงมาเป็นสำรอง
1: ใช่ครับ
0: ไปเสียหลักไปเสียหลักนิดนึงเหรอเน
1: า
0: ะ
1: เสียจังหวะโอ้โหจังหวะนั้นก็
0: ไปเสียหลักแล้วพอเสียปุ๊บเนี่ยบอลมันจะมาเลยแล้วมันเข้าทางของญี่ปุ่นก็เลยรัวเลยฮะไปเข้าทางของบราซิล
1: ใช่
0: มูลุกินไปแล้วดูจังหวะแทงให้นะโอ้โห
1: แล้ว
0: เลยอ่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวะยิงบราซิลยังไงก็ชนเสายังไงก็โดนเคลียร์แต่พอนาทีสุดท้ายลูกนั้นไหนยิงชนเสาแล้วเข้าประตูนะนี
0: ่
1: คือโอ้โหมาสุดท้ายจริงๆเลยประตูมาร์ติเนลลี่ครับ
0: ครับผม
1: ขอความไหลมาเรื่อยๆเขาบอกว่าหน้าห่าง

0: หักเงินเจ๋งหรือเจมครับคุณหลงเหลง
1: ก็เนี่ยอนาคตนะฮะจุนนะฮะครับพยองเดชเนี่ย
0: ครับ
1: เจมเจ๋งเนี่ยฮะ
0: โดนหมดไปหมดเลยพี่มิ้
1: งไปหมดแล้วฮะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งที่เชียร์ญี่ปุ่นเพราะชอบดูหนังประเทศเขาใช่ไหมครับ
1: ไม่หรอกผมเชียร์ด้วยความที่เขาดูบอลเขามีนะเขามีพัฒนาการแล้วก็มีรูปแบบการเล่น

0: ชอบเข้าไปนี้แหละ
1: เป็นการสร้างเยาวชนต่อเนื่องมา
0: ที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้สมาคมกับนักฟุตบอลประธานาธิบดีทะเลาะกันอยู่เลยฮะ
1: ตอนนี้เขาน่าจะกลับบ้านได้
0: กลับไม่ได้นะ
1: กลับไม่ได้ครับ
0: ต่างคนต่างกลับเห็นว่าฮองมิงโบเนี่ยจะกลับกับนักเตะเท่าไหร่8คนมั้ยที่เหลือนักบินพาณิชย
1: ์แยกย้าย
0: เหมือนอุรุกวัยอ่ะ
1: ก็น่าจะต้องหุ้นกับอุรุกวัยบินกลับพี
0: ่อุรุกวัยบอกกลับไปได้เว้ยเฮ้ยไม่ได้ไปได้ครับก่อนเชิญ
1: ครับแล้วก็บอกว่าจบแล้วค่ะการเชียร์บอลโลกครั้งนี้หมดแล้วหมดแล้วทีมที่เอเชียของหนูจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
0: หรือออสเตรเลีย
1: หรือออสเตรเลียครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็พออ๋อเจ๋งครับชอบมองใต้กระโปรงจริงไหมครับจากพี่หยองไม่จริงไง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อ
1: ีกคนถามว่าหน้าห่างมาเฮฟไหมครับจาก FC 99
0: ฮะ
1: แฮฟไหมพี
0: ่น้ากับพี่ท็อปบอกว่าเจ๋งพี่ก็น้ำมันพี่ไม่ได้เข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วบอกว่าเติมฟรีหน่อยได้ไหมนะครับใช่ละ
1: ครับผม
0: เออ
1: ให้ผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับพี่เต๋อ
0: ได้เลยครับ
1: แค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร021143990 021143990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
0: ครับผม
1: แล้วก็เดี๋ยวผมขอเฉลยคำถามที่เราถามไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะพี่เจ๋งเราเนี่ยมีกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกคำถามที่ผมถามไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยคำถามชาติใดในอเมริกาใต้เคยได้นัด3แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกถ้าพี่เจ๋งลองทายพี่เจ๋งตอบว่าทีมชาติไหน
0: ชิลี
1: ใช่ไหมก็ถูกต้องครับชิลีเนี่ยเคยได้อันดับ3เมื่อปี1962แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกนี่คือทีมจากอเมริกาใต้นะพี
0: ่
1: ก็เดี๋ยวทีมงานครับชื่อผู้โชคดีละเดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปครับ
0: ใช่ฮะ
1: ครับผม
0: ก็เราลืมทักทายตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศนะท
1: ั
0: ้ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วย
1: ครับ
0: ทั้งภาคกลางด้วยนะครับต้อนรับนะครับสวัสดีด้วยนะทุกคนนะ
1: ครับผม
0: นะครับตอนนี้เราออกอากาศนะครับผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง40สถานีนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ FM 99ของเราก็เนชั่นวายอยู่นะเข้ามาคุยกันได้นะเกิดบางคนเนี่ยเห็นน้องปาบอกใช่ไหมว่าคนใต้เนี่ยเวลาที่ไปขีดยางตอนกลางคืน
1: ใช่
0: มีวิทยุเป็นเพื่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ก็ดึกๆเนี่ยไปขีดยางเขาฟังเราไงพี
0: ่ถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วมันเจอเน็ตเจออะไรอย่างเงี้ยเน็ตสัญญาณไม่ถึงเราเปิดไม่ได้
1: ใช่
0: ก็จะมีวิทยุนะ
1: ครับผมแล้วก็โหบรรยากาศก็เหมาะกับการฟังวิทยุที
0: ่
1: อยู่คนเดียวไงแล้วฟังมีเพื่อนเป็นวิทยุไปตลอดทั้งคืน
0: ครับผม
1: แล้วก็โอ้ตลอดตั้งแต่เรามีช่วงไลฟ์บอลโลกมาเนี่ยแฟนๆจากทางใต้เนี่ยฟังเยอะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าขอสอบถามท่านผอ.เจ๋งครับหลังจากหน้าหังแจ้งเกิดในวงการวิทยุเรามีแผนยังไงกับอาลีหมิงแล้วก็อาสมชายดีครับพี
0: ่คนแรกเลยพี่หมิงคนแรกเลยไปคนแรกเลย
1: ล่าสุดผมเห็นพี่หมิงเขาเล่นกีตาร์เลย
0: อ๋อเหรอที่มีคนดูร้อยกว่าคนนะ
1: ครับ
0: พี่หมิงเดี๋ยวพี่หมิงก็คือตัวนี้เนี่ยถามว่าเอ๊เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ลิมิงมีแน่นอนแต่ขอเคลียร์ก่อนนิดนึง
1: ครับผม
0: ขอเคลียร์คิวก่อนนิดนึงเพราะว่าโอ้โหตามตัวยากเหลือเกินครับผม
1: ครับแล้วก็บอกว่าลูกที่2ลูกที่21เนี่ยคนส่งให้ขยันหลอกจ่ายหลุดจริงๆครับ
0: คือมันฝั่งขวาก่อนมันฝั่งขวาก่อนคือธนกะลงมาสำรอยไปแล้วไปเสียจังหวะนิดนึงมันทำบอลลั่นแล้วคราวนี้บอลลั่นปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันเหมือนเล่นสมอลไซส์บอลสมอลไซส์อ่ะ
1: ครับ
0: มาเล่นบอลแบบต่อนิดเดียวนะบราซิลเข้ามามูโน่กินไปแล้วอยู่ตรงกลางพอดีแล้วชอบเหมือนป้ายเพื่อนมันเล่นบอลโกหนูอ่ะแล้วมาเจเนอรี่จับบอลปุ๊บยิงปั๊บเลยฮะ
1: คือจับแล้วยิงเลยแล้วบอลเนี่ยชนเสาเข้าเลยพี่ตรงนั้นเนี่ย แล้วมันเป็นท้ายเกมจริงๆแล้วครับ
0: ครับผม
1: ญี่ปุ่นนี้ไม่มีโอกาสจะแก้ตัวเลยก็กลายเป็นบราซิลเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วก็บอกว่า

0: ร์เจนตินาจะไปแพ้โคลอมเบียครับ
1: โอ้แต่โคลอมเบียก็ดีจริงนะ
0: เดี๋ยวผมดูสายนิดนึง
1: โคลอมเบียดีจริงโคลอมเบียอยู่สายล่าง
0: ก็
1: ไปเจอกันน่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่เพราะว่าโคลอมเบียเนี่ยเจอกาน่าก่อนแล้วถ้าเข้าไปมีโอกาสจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเจอกับอาร์เจนตินาครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินาถ้าผ่านเคปเวิร์ดไปเนี่ยรอบต่อไปมีโอกาสจะเจอออสเตรเลียหรือไม่ก็อียิปต์นะพี่ครับ
1: ก็บราซิลมาเจอใครเลย
0: บราซิลเนี่ยรอบหน้าจะไปเจอไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบ
0: แล้วรอบ8ทีมเนี่ยมีโอกาสจะเจอกับอังกฤษนะพี่ถ้าอังกฤษผ่านยาคองโกแล้วก็รอบต่อไปอังกฤษจะเจอเอกวาดอร์หรือเม็กซิโกเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็บอกว่าคุณโดม245บอกว่าสวัสดีครับนอนฟังอยู่ในกระท่อมทุ่งนาช่วงนี้ไถนาครับเขาไถกลางคืนเลยพี่อาจจะพักอยู่อะไรงี
1: ้ตอนเช้าไหมตอนกล
0: างคืน
1: หลังสุฟ้าหน้าสู้ดิน
0: แต่นี่ตีสองครึ่งก็อาจจะมารอไหมพี่ช่วงเช้ามืด
1: อาจจะได้เปล่าอาจจะกำลังแบบเคิร์มอยู่เลยอ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ฟังเราเป็นเพื่อนนะแล้วจริงๆคือวิทยุเนี่ยเขาตามจังหวัดต่างๆก็สัญญาณไปถึงใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเอาเวลากลับบ้านบางครั้งสัญญาณมือถือไม่ถึงอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาถ้าเราไปไกลสัญญาณไม่ถึงก็ฟังวิทยุ
0: ใช่
1: จริงเลย
0: วันนั้นผมไปแหละฉบัง99ก็ฟังได้แล้ว
1: ไปทำไมแหละฉบัง
0: วันนั้นผมไปถ่ายงานกับพี่เจี๊ยบ
1: อ๋อเหรอ
0: โปรเจียบใช่ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งเชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลคู่เยอรมันรอบต่อไป FC 99ไลฟ์บอลโลกครับอาจารย์เขาบอกว่าให้เชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลมาพาคู่เยอรมันพี่
1: อ๋อเหรอ
0: รอบต่อไป
1: ก็ต้องมีคนหายก็เลยนะจะมีคนหายนะ
0: ครับ
1: จะมีคนหายนะ
0: ต้องคือใครครับพี
1: ่ก็พี่อู๋และคนแรกเลยยอ
0: ครับ
1: นะครับจารย์คุณอาเนี่ยเคยร่วมงานด้วยกันนะคุณอาเอ่ยนี่ความชำนาญกุล
0: ครับ
1: แต่คุณอาเนี่ยด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็เลี้ยงหลานนี่แหละด้วย
0: ครับผม
1: แล้วคุณอาเนี่ยบ้านอยู่แถวรังสิตแต่เราสอบถามดูไปสอบถามดูแต่ถ้ามาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปท่านทหารมาตอนนี้พี่ณทหารนาท็อปมาตอนนี้นะ
0: ก็ต้องหายไป2คน
1: โอ้ยหายไป4แล้วเลยนะจุดแน่ๆเลยจุดคนนึงละ
0: ครับผม
1: จุด
0: เขามากับเราตลอดไง
1: พี่ก็หายไปแล้ว1มีทุกคนบอกว่ามาบ่อยๆเดี๋ยวก็มาแทนเจ๋งก็สั่งเลยครับโอ้โหเจ็บปวดมาก
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอ้ข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋งช่วงรอบดึกครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: บอกว่าเจ๋งเจมเมสซี่เจอแต่หมูเมสซี่จะไม่เก่งได้ไงครับเจอแต่หมูเลือกยิงเอาเลยนะแล้วก็บอกว่าลงไปนี่เรื่องจริงอะไรมุมไหนดีไปลงเกลือฝรั่งเศสจะเป็นดูมั่งแล้วเมสซี่จะแพงยิดได้ไหมครับนั่นหมายถึงว่าเมสซี่เนี่ยเจอแต่ทีมที่ไม่ได้แข็งมากนะพี
1: ่ครับ
0: ถ้าเจอฝรั่งเศสก็จะอีกเรื่องนึงประมาณนี
1: ้
0: ก็เมสซี่ยิงไปแล้ว6ประตูใช่ไหมพี
1: ่6ประตูก็ยิงไปแล้วเท่าไหร่ละฟุตบอลโลกก็19ประตูไปแล้วไง
0: ใช่ครับ
1: ดาวสุดบัวสุดตลอดกาลคร
0: ับ
1: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไง
0: แล้วก็คุณปักบอกว่าผมกีดยางอยู่นี่ครับแวะพักมาพิมพ์ทักทายบนส่วนยางสัญญาณดีครับพกโทรศัพท์เปิดเน็ตฟังผ่าน M-Cord ด้วยเพราะเฉพาะผมก็12คนแล้วครับที่ผมแนะนำให้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะชอบฟุตบอลแล้วก็99ขวัญใจคนกีดยางเลยครับขอเน้นนะฮาก็พอครับผมเขาบอกว่ากำลังไปกีดยางอยู่นะพี่
1: อ๋อเหรอคุณป้าเหรอ
0: ใช่ครับ
1: คุณป้าเป็นคนใต้เหรออ
0: ืมครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้เราไปดูที่ไลน์อัพของคู่เยอรมัน
1: มา
0: อย่างเช็คก่อนว่าน่าจะมาแล้วนี่ตอนนี
1: ้
0: เดี๋ยวจะเยอรมันจะเจอกับปารากวัยตอน 3:30 นาทีนะพี่ 3:30 ครับก็อีกประมาณ50นาทีเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพนิดนึง
1: เป็นไงจัดเต็มไหม
0: คู่นี้นี่พี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลเป็นคนพากย์นะพี่คุณ
1: ครับ
0: ก็เยอรมันนี่รอบที่แล้วก็ฟอร์มดีครับในรอบแบ่งกลุ่มส่วนปารากวัยก็อยู่กลุ่มกับสหรัฐออกสตาร์ทมีเท่าไหร่แต่ว่ามาเร่งฟอร์มในช่วง2นัดหลังได้ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อเยอรมันนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นมาเนลนอยเยอร์ครับแนวรับมีอันโตเนโอรูดิเกอร์ครับเจนทานทาโจโชคิมมิดกับตันทีมครับแล้วก็เนทเนลบราวส่วนกองกลางเขามีเอเล็กซานดราพาวโลวิชครับแล้วก็ฟอรินเวียชมีลีรอยซาเน่ครับแล้วก็เฟลิกเมชาส่วนคู่หน้าวันนี้เป็นใครฮาวเวิร์ดกับเดนอุนดาฟครับผม
1: อุนดาฟลงเหรออ
0: ืออุนดาฟวันนี้ลงตัวจริงคู่กับใครฮาวเวิร์ด
1: จริง3ประตูไหมอุนดาฟอ่ะ
0: ใช
1: ่เดนอุนดาฟนะ

0: หมือนจะไม่เก่งนะเดี๋ยวว่าแกจมูกไวแกฉายพื้นที่ดี
1: ก็เคยอยู่ไบรตันเลย
0: ไบรตันอยู่สกาด
1: สกาดด้วย
0: ครับ
1: ผ
0: ม
1: ทางฝั่งของปารากวัยวันนี้เป็นประตูเป็นออร์แลนโดกริลครับแล้วก็แนวรับมีควนคาเซเลสครับแล้วก็จูนิโญอลอนโซโจเซ่คาเนลครับและกุสซาโวโกเมสส่วนกองกลางวันนี้ได้มิเกลอามิรอนกลับมาลงสนามครับหลังจากที่โดนใบแดงประสาทนะพี
0: ่
1: แล้วก็มีอังเดสคูบาสครับดาเมียนโบบาดิล่าลงถึงมาริอัสกาลาซ่าครับผมส่วนแนวลุกเนี่ยมีฮูโรเอ็นซิโอกับกราเบียอาวาลอชครับผม
0: ก็ตอนแรกไว้ไม่รู้จะไม่มีดิโก้โกเมสป่ะ
1: ดิโก้โกเมสนี
0: ่ติดทดแทนป่ะ
1: ไม่มีพี่วันนี้เพราะว่า
0: ไอ้นะกุสซาโวโกเมสไม่ใช่ดิโก้
1: กูสตัวว่ามีวันนี้ลงสนามครับ
0: ลงเหรออ
1: ืมมีรายชื่อมีครับเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีแต่ว่าในรายชื่อของฟีฟ่าเนี่ยมี
0: อ๋อนี่เป็นดีโก้โกเมสของไบรตันป่ะ
1: ครับอ่ะดีโก้โกเมสไม่ได้ลงครับ
0: เสียโทษแบนนะจอมผิด
1: ใช่
0: มันจะมีกูสตัวว่ากับไอ้ดีโก้ใช่ไหมล่ะ
1: ครับผม
0: โอมาอเดเลเต้ลงไหมอ่ะของสแตนแลน
1: ด์เป็นสำรองครับเพราะว่าเห็นตามข่าวหรือว่าอาจต้องความฟิตยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
0: ไม่ถึงนะโอเค
1: ครับผม
0: ก็เป็นไงเจมมาว่าไงคนนี้
1: ผมว่าเกมนี้เยอรมันยังดูเหนือกว่าเยอะพี่เจ๋ง
0: เนาะ
1: แล้วก็ปารากวัยเนี่ยดูแล้วชื่อชั้นเป็นรองเยอะเลย
0: เป็นพยัญชนะ
1: อ
0: ่ะชิเล็กเนาะเวลาไปรอบลึกๆเนี่ยมันมีวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งได
1: ้เก่งขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วพี่ว่าเยอรมันเนี่ยเยอรมันอยู่เอ้ยอยู่สายอะไรเจมสายบนสายล่างสายบน
1: เยอรมันเนี่ยอยู่สายบนนะพี่เจ๋งก็ถ้าผ่านรอบนี้ไปเนี่ยรอบหน้าก็น่าจะเจอกับฝรั่งเศสครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเจอกับสวีเดนก็ได้จะผ่านได้แล้วถ้าผ่านได้เนี่ยเยอรมันกับฝรั่งเศสก็จะไปเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอเนเธอร์แลนด์นะพี่ถ้าเนเธอร์แลนด์ผ่านโมร็อกโกได้ในรอบนี้แล้วก็ผ่านแคนาดาได้ในรอบหน้าแล้วก็รอบรองเนี่ยยังมีสเปนที่อาจจะเจอกันในสายบนนะพี
0: ่ผู้
1: สายบนนี้หนักมากครับ
0: เกมนี้ผมว่าพี่ว่าไม่น่าจะจบไม่น่าจะถึงเยอะๆนะพี่ว่า
1: ไม่น่าจะ
0: อะไรก็เจออเมริกาถล่มเนี่ย 4-1
1: ใช่
0: ในนัดแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ออกสตาร์ทไม่ดีแต่ว่ามาฟอร์มดีในเกมที่2ที่ชาตุรก
0: ีไม่รอดหรอกพี่ว่าวันนี้เราไม่มีไอเดียกลัวคอมเมนต์ด้วยไง
1: ครับ
0: โดนเกมนี้ฮะโดนแน่ๆฮะครับ
1: เดี๋ยวผมดูสถิติการเจอกันนิดนึงคู่นี้ก็เฮทูเฮทคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งครับก็เยอรมันชนะเมื่อปี2002 1-0แล้วก็อุ่นเครื่องเมื่อปี2013เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะพี
0: ่ครับ
1: เจอกันครั้งแรกเนี่ยคือบอลโลกปี2002ครับที่เยอรมันชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ปี2013เป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยนะพี่คู่นี
0: ้ครับผมนะฮะ
1: ครับ
0: อยากให้ขอให้พ่อเจ๋งสู่สุคติครับจากหยองเอ๊ะทำไมมีคนไม่ชอบเราเน
1: า
0: ะ
1: เขาแซวครับพี่แต่ไม่ได้ใช่พี่หยองจริงนะพี่
0: เขาไม่แซวเขาต้องจะเป็นจริงแหละ
1: ครับผม
0: เอ๊ะหรือว่าต่อไปเราก็สมมติว่าทางผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวให้น้ากับน้าชอบไปอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อ๋อติดต่อไม่ได้ครับ
1: เอา
0: ติดต่อไม่ได้
1: เอางั้นเลยนะพี
0: ่ครับผมติดต่อไม่ได้เบอร์หายครับพี่เบอร์หายเรียบร้อยนะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าฟังมา22ปีโชคดีมากครับคืนนี้ได้ฟังหน้าห่างในวิทยุจากคุณผีนครศรี
0: ก็ตอนที่คุยหน้าห่างผมไม่เคยจัดวิทยุเลยหน้าห่างบอกไม่ได้ฟังเป็นแฟนรายการ
1: ครับ
0: กาสตาร์นะไม่เคยอะไรเลยส่วนใหญ่จะบรรยายทางทีวีไง
1: ใช่
0: โอ้โหแล้วเนาะบรรยายเหมือนเสียงคุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคย
1: ใช่ครับ
0: ก็เสียดายนิดเดียววันนี้นะคือไม่คุ้มเท่าไหร่คืออยากให้ต่อเวลาแล้วก็ยินโทษแล้วก็ไม่ได้ยินคำว่าไปคุ้ม
1: มันไม่ได้ยินเลยพี
0: ่ไม่ได้ยินไหม
1: ผมเนี่ยจังหวะที่ญี่ปุ่นได้ฟรีคิกครึ่งแรกเนี่ยผมรอฟังแล้วแต่คนยิงอ่ะดันยิงเลียดน่าจะเป็นโดอันหรือเปล่าพี
0: ่
1: ไปยิงเลียดก็เลยไม่ได้ยินนะหังภาคว่าปั่นโค้งอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ปั่นโค้งมีนะ
1: ไม่มีพี
0: ่ไม่มีปั่นโค้ง
1: ครับผม
0: เสียดายคือบอกว่าจริงเนี่ยมีอยู่จังหวะมันไม่ได้ปั่นโค้งไง
1: ใช
0: ่
1: ครับม
0: ี
1: จังหวะยิงฟรีคิกแต่ไม่ยิงโค้งให้ด้วยลุงแนนเนี่ย
0: ก็เหมือนจังหวะที่เราแซวไงยิงเต็มข้อแต่บอลบ่อไปไงก็เป็นอย่างนั้นยิงเต็มข้อแต่บอลบ่
1: อ
0: ไป
1: เดี๋ยวเขามาพี่แล้วก็บอกว่าบอกว่าอยากให้ผอ.เบ่งเล่าประสบการณ์ที่หอแก้มุกดาให้ฟังหน่อยครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากไปทำงานที่มุกดาอาหารมาครับผมว่าไม่ตรงปก
0: ที่จริงหอแก้วเป็นอนุสรณ์เป็นอนุเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

0: ครับคือจะเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งอารยธรรมของชาวมุสลิมที่มาที่ไปนะครับมีอุปกรณ์มีแรงต่างและนะมีหินมีอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ว่ารอบข้างไงมันเป็นพวกร้านคาราโอเกะ
1: ครับ
0: เป็นผับเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีน้องๆอะไรพูดต
1: ร
0: งๆล่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นแหละฮะ
1: ก็อ๋อพี่เก่งเป็นคนมุกดาหารใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แต่ผมไม่รู้หรอกครับเอ๊ะทำไมรู
1: ้ละเอียดเลยนะพี่
0: มันก็จะมีบ้างต่างจังหวัดก็มีบ้าง
1: ครับ
0: นะครับนะให้เกียรติมาภาคที่99เราจะให้เกียรติหนังด้วยการพาไปขึ้นรถตู้นะครับ
1: ไม่พาพี
0: ่อ๋อไม่พา
1: ขึ้นรถตู
0: ้แต่เราจะพาขึ้นเรือรบแทนเอา
1: เอาจากกลุ่มพี่เก่งอีกแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ครับผม
0: ผมว่าฟังมา22ปีโชคดีมากคืนนี้ได้ฟังหนังในวิทยุจากพี่นครศรีเป็นไง
1: ใช่ครับ
0: ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะผมเอ๊ะคิดแต่จะเอ๊ะมันเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องหยิกตัวเองอะเมื่อกี้อะ
1: ใช่แต่รอบหน้ามาอีกครับพี่รอบ16ทีม
0: มาทันหยองอะ
1: ครับผมแล้วก็คุณกัมตันเขาบอกว่าเยอรมัน5ปารากวัย1ครับโหขาดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกินยางเสร็จจะไปหากินกระเป๋าต่อคำคำครับ
0: คืออะไรอะ
1: กระเป๋าไหมพี่กีดกระเป๋าคืออะไรกีดหรือเปล่าก
0: ีดกระเป๋าเหรอ
1: กีดกระเป๋า
0: อ๋อขโมยนะขโมยนะ
1: กีดยางเสร็จจะไปกีดกระเป๋าต่ออะไร
0: กีดกระเป๋าอ๋อไม่ดีไม่ดีไม่ดีเป็นอันตรายนะทางมามีไหมพอหรือว่าขอบคุณนะฮะก็ไม่เกี่ยวก็ขับมาไกลอยู่นะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนเจนไปต่างจังหวัดก็ไปทำงานก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะ
1: นิด
0: ต้องมีน้ำค้างน้ำมันนอน
1: ครับผมแล้วก็คุณนพพลัดบอกว่าสอบถามครับทำไมถึงสามารถขยายสัญญาณทั่วไทยได้24ชั่วโมงครับก็เป็นช่วงบอลโลกเลยพี
0: ่ก็ปกติถ้าเนชั่นไวด์นะครับจะเป็นคลื่น95ลูกทุ่งมหานคร
1: ครับผม
0: จากทั่วประเทศจนช่วงที่คืนที่5ทุกวันเนาะแต่ว่าในช่วงบอลโลกแล้วก็ขออนุญาตนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่จิ๊กแล้ว
1: ครับ
0: พอของคลื่น95ว่าเราขอลิงก์สัญญาณไปทั่วประเทศได้ไห
1: ม
0: เที่ยงคืนถึงตีห้าเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังฟุตบอลโลกนาทีปีครั้งสี่ปีครั้ง
1: ใช่ครับ
0: ก็อยากให้น่าติดตามฟุตบอลโลกกันก
1: ็
0: โอ้โหขอบคุณนะ
1: ครับ
0: ที่จะคุณนครศรีมาไกลอย่างเงี้ย
1: ใช่ส่
0: วนใหญ่จะเป็นคนใต้ฟัง
1: ทางใต้นะพี่เพราะว่าไปกีดยาวแล้วก็ฟัง
0: เหนือก็นอนแล้วมั้งตอนนี้อีสานก็นอนแล้วมั้งหรือว่าไง
1: น่าจะครับ
0: เดี๋ยวว่าถ้าคนเหนือคนอีสานเช้าเช้าก็ตื่นเช้านะ
1: ใช่คนอีสานคนเหนือตื่นเช้าเช้ามารับลมเย็นเย็นอย่างนี
0: ้ลมเย็นแล้วก็มาทำบุญตักบาตรวันนี้เนาะ
1: ครับผมบอกว่าพลาดประกบห่างครับช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้าย
0: นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: คือพยายามวิ่งได้เลยนะแต่ญี่ปุ่นพลตมคือใจสู้แต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวบราซิลเนาะ
1: ใช่ก็บราซิลนี้ก็ระดับแชมป์โลก5สมัยนะพี
0: ่เออใช
1: ่คุณปวริศบอกว่าเสียงพี่ท็อปคล้ายพี่สุเทพเลยครับก็คล้ายอยู่นะพี
0: ่พี่ท็อปเนี่ยก็เป็นคนวิทยุเก่าและเป็นคนที่มาจัดรายการก่อนพี่ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก
1: ่อนพี่เจ๋งใช่ไหมพี่
0: ใช่เพราะพี่ท็อปเนี่ยมาช่วงแรกๆเลยช่วงจัดรายการกับพวกพี่ต้นพี่ต้นปรวีณจัดรายการกับพี่ตั้มพันเซต
1: ครับ
0: อยู่นั่นแหละพี่ก็เคยจัดแล้วเขานะครับมาใหม่ๆที่มาจัดปี48
1: ครับ
0: พี่ท็อปอยู่ก่อนนะครับพอจัดกับพี่แป๊บเดียวพี่ท็อปหนีพี่ละมอแบกไม่ไหวแล้วไอ้นี
1: ่
0: แบกไม่ไหวแล้ว
1: พอก็นี่ไงครับพี่ท็อปกลับมาแล้วไงพี
0: ่กลับมาแล้ว10ปีมั้งเห็นท็อปพี่ท็อปบอกไม่ได้มา90ปีแล้ว
1: ครับผมแล้วก็คุณเกษมบอกว่ากำลังฟังในสวนยางเลยครับอ่ะนี่ก็กำลังกรีดยางอยู่กันนะพี่อ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่
0: บางครั้งฟังเราไปและกรีดยางไประวังหน้านะฮะดูดีๆนะฟังเราคาไง
1: ครับ
0: กรีดมือไว้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้พี่ไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็อย่าไปกรีดกระป๋องเลยพี
0: ่อันนั้นไม่ดีไม่ดี
1: ไม่ดีครับ
0: ตำรวจจะมาหาที่บ้านนะฮะ
1: ใช่ก็บอกว่าโอ้โหข้อความนี้เต็มเลยครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เจม
0: ครับต่อคนก็ดูเยอะนะเจมนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
1: พี่เจ๋งดิวสองท่านนี้นัดหน้าไว้ต่อเลยครับเดี๋ยวผมสมทบทุนแฮปให้ครับ5พ
0: อครับพอมันอยู่5พอเหรอ
1: พอ
0: มันอยู่5พอนะ
1: ครับผม
0: คุณเจ๋งเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: เ
0: ชียร์ญี่ปุ่นเชียร์อิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคู่เยอรมันขอปั่นโค้งหน่อยครับซีเจก็น้ากลับแล้วนะพี่เมื่อกี
0: ้น้ากลับไปแล้ว
1: ครับ
0: นอนกี่โมงนะครับช่วงนี้อ๋อพอดีมาทำงานนะจ๊ะบอกว่าญี่ปุ่นมีดวงแต่ไม่สุดเนาะอ๋อมีดิสุดยิงไปชนเสาใช่ไหม
1: มีหลายจังหวะ
0: แล้วก็มีลูกโมงได้ไหมโมงแล้วไปก็ได้กระดอนติดซาจูกิไปติดไอ้ฮิรุกิอิโตะโอ้โหติดนั่นติดนี่
1: จังหวะเ
0: ก
1: ี่ยวจากเส้นเลยแล้วก็มีลูก

0: ิงชนเสาโอ้โหญี่ปุ่นถือว่าดวงแข็งมากพี่ที่ไม่เสียประตูก่อนนั้นแต่สุดท้ายก็มาโดนช่วงทดเจ็บ
1: อืมใช่
0: ครับบอกว่าสะใจครับผมแฟนบราซิลถึงญี่ปุ่นจะเป็นเอเชียก็เถอะอืม
1: ครับก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: ใช่มั
0: ้ยแล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมครับจุดอ่อนทีมจากเอเชียเนี่ยคือเรื่องรูปร่างกองหลังโดนโยนบอลบอมลูกโด่งซ้ายขวาเป๋ไปมาแล้วโดนมงจนได้ครับ
1: ครับ
0: ที่เสมอ1-1ครับ
1: อืมเนาะ
0: ก็ตัวเล็กจริงนะพี่ญี่ปุ่นถ้าเทียบกับบราซิลเทียบกับคา
1: ร์เตโน่คือใจสู้พี่เห็นวิ่งได้แต่ละคนนะบอสจังหวะ2จังหวะเร็ววิ่งได้ทุกจังหวะแต่ความสามารถความเ
0: คร
1: ื่องได้รายละเอียดเล็กๆน้อยเนาะน
0: ิ
1: ดเดียวพลาดนิดเดียว
0: บอกว่าผมว่าถ้าเป็นเมสซี่น่าจะได้ปั่นอยู่ครับแต่เมื่อกี้ญี่ปุ่นเล่น
1: เมสซี่ใช่ไหม
0: ถ้าเป็นเมสซี่นี่ได้ปั่นนะ
1: ฟังจากด่านคุณทศด่านคุณทศนี่โคราชปะ
0: โคราชนะพี่ด่านคุณทศ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: วัดหลวงพ่อคูณใช่ไหมพี
1: ่โอ้น่าจะใช่โอ้ยฮะสบายดีนะฮะเอฟซีนะครับตำรวจบางซื่อครับโอ้ยสื่อเลย
0: เมื่อกี้ที่ผม
1: บางซื่ออยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ตรงสะพานควายเลยครับ
0: เมื่อกี้ที่ผมไปหาข้าวกินมาก็ไปเจอขับไปเนี่ยมีตั้งด่านอยู่ผมเลยบอกว่าอ๋อผมมาทราบวันที่9ว่าแคนเซิลเลยครับน้อง
1: วันนี้เบ่ง
0: แล้วพี่เขาฟังอยู่
1: มันเบ่งแล้วมันเบ่งแล้วมันเบ่งแล้ว
0: ครับผม
1: อย่าเหมือนพี่นะบอกว่าปาจากเก้าเก้าเขาอาเชิญอะไรคนแรกครับผมเชิญไปไหนครับเอาเข้าเลยครับ
0: เชิญบ้าน
1: อาจารย์เข้าปรับเลยครับผม
0: ครับผม
1: เรียบร้อย
0: แล้วก็บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูครับ
1: ขอบคุณมากครับเพิ่งเดือนครับบราซิลญี่ปุ่นเป็นยังไง
0: ก็ญี่ปุ่นแพ้บราซิล
1: สองหนึ่งจ้าได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมนาทีบาปทั้งเวลาบาดเจ็บครับจากมาเจลลี่ครับผม
0: ครับ
1: นาที90บวก5บวก6เนาะวันนี้เนาะ
0: 90บวก5พี
1: ่
0: มาเจลลี่
1: ทด6นาทีฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเสียดายญี่ปุ่นครับกำลังดูหนังกับดูบอลควบคู่กันเลยจากคุณน้ำมนต์นะพี
1: ่ใจเย็นฮะใจเย็นๆ
0: หนังภาพยนตร์เรื่องอื่นไงพี
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: บอกว่าจากสมุทรปราการครับอำเภอเมืองสมุทรปราการก็ไม่แน่ใจว่าคลื่นวิทยุของเราไปถึงหรือเปล่านะ
0: ถึงครับพี่ผมเคยเปิดฟังแถวนั้นอยู
1: ่ทำไมสมุทรปราการถ้าไปสมุทรสาครเริ่มแล้วใช่ไหม
0: สมุทรสาครเนี่ยก็พอฟังได้แต่ก็เริ่มที่จะซาแล้ว
1: สงครามแล
0: ้
1: ว
0: ได้อยู่นะพี
1: ่เน
0: า
1: ะ
0: ก็อย่างที่บอกว่าวันก่อนผมไปแหลมฉบังก็ได้ก็ระยะทางน่าจะพอกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับมีพี่คนหนึ่งก็บอกฟังได้อยู่สระบุรีนะพี่ทีมงานของเอ็มคอร์ดเนี่ยแหละใช่ครับถึงสระบุรีเลย
1: ครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็เราอยู่ถึงตีสามใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: ตีสามตีสามเดี๋ยวทีมงานเข้ามาประยุกต์กันสั้นก็ไม่ตอนแรกวางไว้ก็คือจะให้นักหารกันแล้วก็พี่ท็อปเนี่ย
0: อยู่ย
1: ัดจุดโทษเนี่ยตีสามเนี่ย
0: กับมาร์ตินเดลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
1: มาร์ตินเดลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: ครับ
1: จะให้นะเขาอยู่นานๆมาทีจะได้อยู่ให้นานๆหน่อยฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าพี่เจ๋งติดต่อมาร
1: อบหน้าก็แทนเจมส์แล้วกันนะ
0: ครับผม
1: เป็นหยองดี
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าไลฟ์คู่เยอรมันพบปารากวัยไหมครับก็ไลฟ์ครับเดี๋ยวพี่อู๋กับ
1: วันนี้ไลฟ์ยาวเลย
0: พี่เอกจะเข้ามา
1: บรรยายครับไลฟ์สดทั้งทางบ้านแดงบ้านดำไอ้บ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะ
0: ครับผม
1: นะครับก็บอลคู่เยอรมันตีสามครึ่งจะถึงตีห้าครึ่งหรือว่าถ้ายิงจุดโทษก็โน่นหกโมงกว่าไอ้รอบเลือกกีฬาก็นั่นแหละมานั่งรอก่อน
0: ครับผม
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเป็นเฮดิทานใช่ไหมล่ะก
0: ็
1: เป็นโมเล็กท็อกจัดรายการประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: เพราะวันนี้บอลเตะ8โมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงก่อนสั้นๆแล้วก็ฟังการบรรยายป๋าแบบสนุกๆนะตอนเป็นรายการนะครับที่โอป๋าเนี่ยบรรยายสนุกมีคนชมเลยนะครับจังหวะนี้นักเตะล้อมแล้วครับผม
0: ก็เดี๋ยวคู่ป๋าก็ประเดิมต่อเวลาพิเศษเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: คุณสมตูช็อกครับเอ๊ะไอ้อะไรเนาะนักเตะอ๋อมีอาการช็อกเพราะว่าอากาศร้อนหรือเปล่า
0: ทำไมครับเลย
1: ชกบอลออก
0: ป่าก็มีพานบ้าง
1: เอาแซวป่านะแซวป่านะไม่ได้นะ
0: ครับผมแล้วก็คุณสราวุฒิบอกว่ากำลังปูนไปฟังพี่เจ๋งไปหามาครับ
1: ตำรวจก็ฝากเสื้อครับผมไปหาเลย
0: ขับรถไฟพี
1: ่อ๋อขับรถไฟ
0: ครับ
1: ปูน
0: แล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกคืนเลย
1: เออเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้เนี่ยชะอวดเนี่ยจะมาบ่อย
0: ใช่ครับ
1: นครศรีอ่ะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: เขาบอกเนี่ยคนน่ารักนะเอาจริงๆมีคนจีนเยอะ
0: ใช่ไหมพี
1: ่
0: บอกแล้วคุณสุรศักดิ์บอกว่าเปิดฟังเอ็มคอร์ดในรถทุกวันครับขับกระบี่ถึงนครศรีชัดแจ๋วครับผม
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
0: ใช่ครับผม
1: ก็เพราะว่าผมก็เคยไปภาคใต้จะขับตรงอย่างเดียวเนาะมาครั้ง

0: ปรับเหมือนกันนะเจมเพราะมันเส้นตรงตลอดใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ตรงผมเคยขับจากกรุงเทพไปถึงจะไปสุราษฎร์เนี่ยพี่เจ๋งแค่ถึงแค่ประจวบผมต้องให้พ่อมาขับแทนแล้ว
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าง่วงพี
0: ่
1: ตรง
0: จริง
1: เรื่องจริงที่เรื่องจริง
0: ตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวไง
1: ใช่
0: อีสานเหนือมันจะมีออกซ้ายออกขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวนี่พี่กลับบ้านไปแต่ละครั้งยังหลงเลยฮะจริงๆมันหลงจริงนะ
1: ครับผม
0: ไอ้บางครั้งเข้าไปในตัวเมืองเฉยแล้วไม่ออกไอ้เลี่ยงเมืองไง
1: ไปหอมแก้วใช่ไหม
0: จะอันนั้นสมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่น
1: โอเคครับ
0: สมัยวัยรุ่น
1: แล้วก็คุณวิทยกรบอกว่าเอฟซีจากตำรวจบางซื่อครับ
0: อ้าว
1: โอเค
0: ผมไม่ทำอะไรผิดนะฮะครับผมรอแล้วนะพี่ตำรวจนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเสียดายยันไม่อยู่เชียร์ญี่ปุ่นครับจะคุมสมพงศ
0: ์
1: คราวนี้เดียวนะครับเมื่อกี้เกือบแล้วก็ยังเหลือ
0: สงสารจริงอ่ะ
1: ใช่
0: รู้สึกเห็นดวนไหมอ่ะกัปตัน
1: น้ำตาคอ
0: เลยตอนสัมภาษณ์เนาะแล้วท่านอากาศแบบเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้ทีมเสียประตูไง
1: ใช่
0: ร้องไห้แล้วนั่งแบบนั่งก้มหน้าก้มตาเพื่อนร่วมทีมต้องมาปลอบอ่ะ
1: แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำอะไรผิดพลาดเขาจะรู้สึก
0: ผิด
1: มากครับพี่ใช่
0: แล้วแฟนบอยร้องไห้ด้วยเนาะสงสารนี่ขนลุกเลยนั่นเรื่องจริงนะแบบสงสารพวกเขาอ่ะ
1: คืออย่างที่บอกว่ามาบอลโลกคราวนี้ญี่ปุ่นไม่ได้มองแค่รอบสองนะพี
0: ่เออเขาไปรอบแปดทีด้วยนะ
1: ครับแล้วก็บอกว่าสองคู่แล้วครับรอบสามสิบสองทีสุดท้ายยังยิงกันนาทีทดเจ็บเหมือนเดิมเมื่อคืนก็ทดเจ็บแคนาดาพี
0: ่เออ
1: สองทีมแล้วสองคู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับผม
0: โอ้แต่ว่ามันจริงนะสองคู่ที่มันจริง
1: ใช่
0: ได้กำมันมาก
1: แล้วก็คุณทัชกรบอกว่าอันเชเก่าจริงๆครับอืมใช่ใกล้เกมข้างหลังมาดีมากครับแล้วก็บอกว่ากองหลังญี่ปุ่นเสียสมาธิเมื่อมองตัวประกบพลาดท้ายเกมนิดเดียวจริงๆครับที่เขาว่าอย่าเพิ่งวางใจ5นาทีแรกและ5นาทีสุดท้าย
0: เพราะว่าไม่คือญี่ปุ่นอ่ะเกมโดนกดโดนบี้อ่ะคนเราเหมือนเขารวมมาใส่เราหลบอ่ะหลบคราวนี้อ่ะหลบได
1: ้ครับ
0: คราวนี้ก็หลบได้แต่บางครั้งมันก็หลบไม่ได้นะ
1: อื้อ
0: จะเป็นไงโดนจริง
1: ๆโดนท้ายเกมเลย
0: จะโดนตั้งหลายลูกนะญี่ปุ่น
1: ใช่คือจนเจียนอยู่หลายรอบจนสุดท้ายมาโดนแบบนาทีสุดท้ายไม่แก้ตัวไม่ทันเลยพี
0: ่
1: ครับผม
0: โอ้ยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับผมในทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับก็ให้คุณอู๋แล้วก็ให้พี่อู๋นะแล้วก็คุณเอกเนี่ยครับมาปีไว้ก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับฟ
1: ุ
0: ตบอลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตีสามครึ่งนะลงเตะนะครับแล้วก็ยาวจนถึงตีห้าครึ่งเลยถ
1: ้
0: าไม่ต่อเวลานะก็ฟังรับโลกกีฬาเวอร์ชันในตะไนและบนโลกต่อครับมารอหนึ่งชั่วโมงให้สแตนบายก่อน
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้น8นาฬิกาครับมาฟังการบรรยายแบบสุขกับป่าแล้วก็พิเศษนะ
1: ครับ
0: เอาวันนี้นะครับน้องเจนและผมเจงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้อราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้ราอาห่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วแต่เพิ่ม
11: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลข่าววันนี้กับ Q-Live อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Live อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้อะราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อะราอาห่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคหลอกแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ของวันที่20กรกฎาคม2569
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Noise บอลโลกนะครับอยู่กับอาจารย์อุดมศักดิ์แล้วก็อาจารย์เอกนพดลนะครับสวัสดีอาจารย์เอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ก่อนจะรายการนี้ผมโคตรขำเลยต้องจะแอคเสียงหล่อทำไมเนี่ย
0: ก็นี่เสียงจริงครับผม
1: โอ้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วอันนี้คือเสียงจริง
0: อันนี้คือเสียงจริง
1: ส่วนเสียงภาคบอลนั่นคือเสียง2
0: อันนั้นการละครเลยอันนั้นการละครเลยอันนั้นที่ตั้งใจเลยไปเรียนมาเลยนะครับ
1: เดี๋ยว คู่ที่2คืนนี้อาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เป็นเยอรมันกับปารากวัย
0: ครับทีมรักสุดหน่อย
1: ตี3ครึ่งเนาะ
0: ตี3ครึ่งนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็อยู่กันตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ในเรื่องของรายชื่อก็ออกมาแล้ว
1: ครับ
0: มีสลับพลิก
1: เซอร์ไพรส์นิดหน่อย
0: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ
1: ผมไปไล่ดูให้เยอรมันเนี่ยก็เอาจริงๆชุดตัวหลักซะเป็นส่วนใหญ่เนาะ
0: 95%
1: ใช่
0: เปลี่ยนอยู่น้อยนึง
1: การประตูใช้นอยเออร์นะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นคิมิทซ้ายยังเป็นเนธานิเอลบราวน์นะครับคู่เซ็นเตอร์ชาร์ลส์เบกเจ็บนี่เรารู้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เรียบร้อย
1: แล้วก็เป็นดูดิเกอร์จะจับคู่กับโจทันทานะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางครับมีฟลิกเมช่าเล่นกับพัฟโลวิดเกมรุกขวาเนี่ยเรลอยซานเน่ซ้ายเวียดแต่ว่าไอ้ตัวเพมิเกอร์เนี่ยอาจารย์วันน
0: ี
1: ้ปกติจะเป็นมูเซล่านะ
0: ใช่ครับจะมามูเซล่า
1: วันนี้ใช้อุนดาฟออกสตาร์ทตัวจริงเลยแล้วก็หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวิร์ด
0: ก็ยังคงเล่นระบบฟอลนาอยู่
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่าเอาเหมือนเอาอุนดาฟมาเล่นเป็นเหมือนตัวหน้าต่ำ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนปารากวัยเนี่ยเหมือนจะ4-5-1หรือว่า4-1-4-1นะครับประตูใช้ทางด้านออร์แลนโดกิลนะครับแนวรับวันนี้ใช้เป็นแผงแบ็คโฟนะ
0: ครับ
1: ฮวนกาเซเรสครับกุสตาโวโคเมสโจเซกานาเล่แล้วก็รวมไปถึงแบ็คซ้ายอย่างจูเนียร์อารองโซมิดฟิลด์ตัวรับที่เขาวางไว้1ตัวเนี่ยหน้าแผงเกมรับก็จะเป็นอันเดรสกูบาส
0: ครับ
1: มิดฟิลด์4ตัวครับมิเกลเอเมลอนอันนี้ก็มีดาเมียนมาโบบาดิยามาเทียสกาลาซาแล้วก็คูโดเอ็นซีโซ
0: ครับ
1: หน้าเป้าวันนี้วางทางด้านกาเบียลอาวาลอสยืนนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นไปตามโผประมาณนี้นะครับเรียกว่าก็อาจจะมีสลับบางตำแหน่งบ้างนะครับแต่ว่าปารากวัยก็มาชุดนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าดอดต้องรอดูว่ายืนจริงเนี่ยจะเป็น5เพราะดูวันนี้ทรงหน้าจะมาเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยหูเทียบกันกับทางเยอรมันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรองเขาเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คงต้องมาแบบลดบัตรเยอะหน่อยนะครับ
1: ส่วนเกมแรกก็โอ้โหเหมือนเมื่อวานเลย
0: จะจบบ่ายครับ
1: นี่เราก็นั่งลุ้นอยู่นะหังกับจันท็อปเอ็กซ์ไทม์เว้ยโดนจุดโทษหรือเปล่า
0: ไอ้ผมก็คิดว่ามันน่าจะต่อเวลาต่อเวลาจะได้สนุกหน่อยคู่นี้ไอ้เราก็
1: นั่งเราอุตส่าห์นั่งจิบกาแฟนั่งแช่งอยู่ขออีกคู่นี้เอ็กซ์ไทม์
0: ก็ตอนแรก1-1ผมเอ้ยลุกไปห้องน้ำดีกว่าสักแป๊บเดินก้าวออกจากห้องไปแป๊บเดียว
1: เรียบร้อย
0: เสียงวีท็อปออกมาทีนี้ลิกเกือบเข้ามาบวกหน้าวีท็อปแล้วโอ้โห
1: มีเมื่อกี้นะห่างมีปั่นโค้งๆไหม
0: มีปั่นจรวดด้วย
1: เอา
0: ปั่นของโค้งมันยิงอ้อม
1: แล้วพี่
0: ปั่นจรวดเอาเร็ว
1: อันนั้นรุ่นใหญ่ละ
0: ไม่เพราะว่ามีมาร์ตินเนลลี่มามันต้องแทงอย่างเดียวเพราะมาร์ตินเนลลี่เขาเร็วเหมือนจรวด
1: อ่ะก็ประตูชัยก็มาร์ตินเนลลี่นะ
0: ใช่นะครับ
1: รองทูปซับอ่ะบอลคู่แรกเหมือนเล่นดีคนละครึ่งเนาะญี่ปุ่นครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
0: ใช่ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามองว่าคู่เนี้ยผมก็มองว่าคู่เนี้ยน่าจะไปต่อเวล
1: า
0: คิดว่านะเพราะว่า

0: 6สามรูปเกมอะยังไงมันเป็นรองทางด้านบราซิลแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
1: ครับผม
0: สู้ตื้อมาได้จนโอ้นาทีบาปอีกแล้วแล้ว2วันนี่บาป2วันเลยนะเมื่อวาน9-92
1: 92แต่คู่นี้ผมบอกเลยไม่มีบาปแน่นอนจบ90นาทีนี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็จะจบก่อนที่จะ90บวกด้วย
0: คู่นี้อยากให้บาปเหมือนกัน
1: บาปแบบไหนฮะ
0: ไม่พอต่อเวลาเขาให้เต็มที่ให้เต็มที
1: ่
0: ได้อีกหน่อยได้แฮปอีกหน่อย
1: ใครที่รับฟังรับชมอยู่นี่ผมนี่ออกตัวไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นแฟนเยอรมันเลยนะวันนี
0: ้ครับผม
1: ผมเชียร์เยอรมันเลยวันนี
0: ้ผมเชียร์เยอรมันให้เข้ารอบ
1: ให้เข้ารอบ
0: แต่ว่าดีเห็นใจปันใจเป็นพลังไฟอยู
1: ่แล้วเอาแค่เฉือนอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยเฮ้ยผมไม่ถล่มเลยวันนี้ผมไม่ถล่มเลย3-0 3-1อะไรอย่างงี้ไปเลยนะครับพี่อู๋ได้ช่วงนี้เรายังพอมีเวลาคุยกันอยู่เนาะ
0: ครับผม
1: ใครรับฟังจากที่ไหนตัดยางอยู่ขับรถขับลานะครับนอนอยู่กับแฟนหรือฟังวิทยุหรือจะดูทางโซเชียลก็
0: ช่วงนี้ก็ยัง
1: เข้ามาคอมเมนต์กัน
0: 41สถานีอยู่ไหมจ
1: ัน
0: เอก
1: ใช่ครับใช่ใช่จนถึงตีห้าใครฟังอยู่ทิศทางไหนส่งมาบอกกันหน่อยนะคร
0: ับ
1: ส่งมาบอกกันหน่อยใครยังไม่ได้ติดตามฝากไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ใช่ใช่ก็ช่วงนี้ก็เรื่องของ YouTube ก็จะติดตามง่ายสุดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สามารถฟังได้สบายๆก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องของแอปเนี่ยเราก็ต้องพูดกันบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะ
1: ใช่ใช
0: ่เพราะว่าหลายๆท่านยังชงใช้ไอ้แอปตัวเดิมเนี่ยแอป99ตัวเดิมเนี่ยอันนั้น
1: อ
0: ่ะกดไอ้ถอนออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ตัวใหม่ที่เป็น Mcord Connect นะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าหลายท่านก็ใช้รับชมได้นะคร
1: ับ ใครที่ฟังผ่านแอป Mcord Connect ถ้ามีสัญญาณสะดุดหรือว่าหลุดส่งมาบอกหน่
0: อ
1: ยเพราะช่วงหัวค่ำมึงได้คุยกับพี่อู๋อยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าช่วงนี้คนมันโหลดเยอะแล้วแบนด์วิดต์
0: ไม่พอ
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็
0: อ
1: าจจะมีผลหรือเปล่านะเพราะว่ามันใช้ทั้งอสมทแทบจะทุกคลื่นเลย95 96.5 99
0: 100.5
1: 107 105.5ก็ใช้ด้วยกันนะคร
0: ับหลายๆท่านก็คงเราก็เห็นอยู่นะว่ามีหลายๆท่านที่มาใหม่เหมือนกันนะก็ต่อประสานสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันว่าก็ถ้าไม่สะดวกนะFM 99ของเราก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงฟังกันได้เราว่ามีการบรรยายกันทุกคู่อยู่แล้วนะครับผม
1: นี่พี่จอนคง6บอกว่าดีอูเอกอาจารย์เจ๋งจะเอาอานิกรมาภาคเยอรมันแทนอูว่าไง
0: อ
1: ูแกไม่น่าตื่นหรอกตอนนี
0: ้จะยากอานิกรยาก
1: เป็นเวลาพักผ่อนของอานิกรอยู่นะสวัสดีพี่จอนคง6ด้วยนะครับ
0: เพราะอาเนี่ยเช้าๆได้อยู
1: ่
0: แต่ถ้าหลังอย่างนี้อันนี้แกไม่ไหวจริง
1: ดึกก็ไม่ไหว
0: ดึกแกไม่ไหวแกถ้าดึกมากแกไม่เอาจากนิกรแกบอกโอ้โหไม่ไหว
1: ครับอาจารย์เห็นไลน์อัพเยอรมันเมื่อสักครู่นี้กับการที่ใช้อุนดาฟเล่นแทนมูเซล่าเป็นเพราะเทคนิคหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการบาดเจ็บไหมนะ
0: ผมว่ามูเซล่าก็ยังหาฟอร์มเดิมไม่ได้อยู่นะตั้งแต่เจ็บกลับมาเนี่ยผมว่า
1: แต่ขับโบคับอะเนาะ
0: ใช่
1: เจ็บหนักอะนะ
0: เรื่องความฟิตก็ยังดูไม่เต็มที่แล้วก็ยังดูเหมือนแย่ๆเนอะจังหวะเข้าประตูมาทะอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอุนดาฟลงมาแต่ว่าแหมไหนๆอุนดาฟลงมาแล้วผมว่าสลับตำแหน่งกันหน่อยได้ไห
1: ม
0: เนอะเอาฮาแวร์ลงมาเป็นหน้าต่ำแล้วก็อุนดาฟไปเป็นหน้าเป้ายังดูดีกว่าผ
1: ม
0: ไม่ค่อยชอบไอ้สูตรแบบไอ้บอลฟ้องนายอ่ะถ้าเป็นผมนะผมไม่ชอบแล้ว
1: ครับมันต้องเป็นระดับแบบต้องมีสูตรหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆหรือไม่ก็ให้โอกาสคนอื่นบ้างได้ไหมอ่ะพี่ซาเน่แกก็ลงทุกเกมจริงๆโอ้อันนี้ลูกรักของจริงเลยครับซาเน่
1: ไม่มูเซล่าไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงอ่ะผมก็คิดว่านาเกลส์มันจะลองใช้เวสต์เป็นเพบิเกอร์ไหมก็ฟอร์เมชั่นการยืนก็เป็นดิมเส้นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่พอเล่นจริงแบบนี้ผมว่าเวสต์อาจจะให้อิสระมากขึ้นนะ
1: มีความเป็นไปได้
0: พอถึงเวลาจริงอาจจะมาตามผังแบบเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกองหน้าถึงเวลาอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะ
1: คร
0: ับไปยืนคู่กับอาแวตก็ได้นะครับ
1: ผมคุณจุมพลทักทายมานะฮะชูเสื้อเยอรมไอชูธงเยอรมันถูชงปารากวัยนะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์สวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
0: ครับผม
1: นี่ก็คุณสุประชัยฟังจากสวนที่นครครับนครปฐม
0: เป็นคนหนักก้อนเนอะโอ้ยสวัสดีนะเจ้าหนัก
1: ก้อนนครปฐมต้องเหนื่อยป่ะพี
0: ่
1: อันนั้นมันนครศรี
0: ก็ใต้แบบเหนื่อยเนอะผมก็เป็นคนหนักก้อนนะก่อน
1: แล้วนครปฐมมันภาคกลาง
0: ผมก็เหนื่อยก้อนแบบต้องเล็กกุ้งเที่ยงนะ
1: อ๋อลืมไปคุณ
0: มีแต่เที่ยง
1: มีแต่เพื่อนคนใต
0: ้เพื่อนผมคนใต้เนี่ยผมจบใต้มานะเพื่อนผมย่าได
1: ้อู้เหนือได้ไหม
0: บ่ได้
1: ชายพี่น้องที่อยู่ทางเหนือหน่อย
0: บ่ได้เจ้าโอ้เหนือผมไม่เคยไปสิชีวิตนี้ยังไม่เคยไปแต่เพื่อนอยู่ใต้เยอะนะ
1: คุณพายุใช่ไหมสอโจโทนจะแบ่งงานให้เอาไหมพี่อู๋พี่เอกแกทิ้งแจ็คเล็กไปแล้ว
0: เอาเหรอ

0: สะกิดอยู่สะกิดอยู
1: ่สอนตอนต้นก็ภาคไทยโมโนไง
0: โอ้ยแต่วันนี้ดูคนเนี่ยเต็มเนื้อเต็มตัวเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้เล่นที่กินเลสสเตเดียมนะครับที่บอสตัน
0: โอ้แต่สนาม
1: สวยอ่ะ
0: แต่สนามที่อเมริกาเนาะพอเห็นแต่ละที่จริงมันใหญ่จริงเนาะ
1: ใช
0: ่สนามในอเมริกาต้องยอมรับจริงว่าโอ้สนามแต่ละสนาม
1: ก็ที่มีข่าวอาจารย์ว่า2038
0: อ
1: ่ะที่เขาจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเขาบอกว่าเรื่องปัญหาไอ้เรื่องสนองสนามเขาไม่มีปัญหาไม่ต้องมาสร้างใหม่เหมือนกาต้าเหมือนซาอ
0: ุ
1: เพราะสนามมันพร้อมอยู่แล้วไงอาจารย์
0: ไม่ไอเรื่องพร้อมป่ะเข้าใจไงแต่เรื่องเพิ่มทีมันก็ไม่ไหวนะผมว่าถ้า
1: 64
0: ผมว่า64ถ้าเป็นอย่างที่อเมริกาเขาอยากได
1: ้
0: อ่ะอาจจะต้องมี2เดือนนะครับ
1: ใช
0: ่ไหม2เดือนต้องมีแข่งอ่ะ
1: เจ๋งเขาไม่ลาพักผ่อนบ้างเหรอครับน่าจะพักสัก3เดือนนะครับมาทุกช่วงเลยโมกับแป๊ก
0: ไม่เจ๋งช่วงนี้เขาก็เป็นหน้าที่ของเขาเขายังเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์คอยดูแลอะไรตรงเนี้ยแล้วก็บางทีเวลาอย่างเนี้ย
1: คือถ้ามาขั้นเหมือนช่วง
0: อะไรเงี้ย
1: ก็มาขั้นเอาดี
0: อืม
1: แต่ภาคมาบ่อยก็ไม่ดี
0: ใช่ถ้ามาขั้นโอเคได้อยู่นะครับ
1: เพราะคิวภาคเราน้อย
0: อืมใช่นะครับแบ่งมา
1: ฟังจาก 104.5 สมทนครอ๋อนครน่าจะเป็นนครศรีครับ
0: ครับ
1: ชัดเจนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ที่ชะอวดนะครับ
0: ครับ
1: คุณเกษมสวัสดีครับฟังทางวิทยุอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เฮ้ยดูนะคุณประสิทธิ์กับคุณเกษมไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไห
0: ม
1: นี่ฟังอยู่ชะอวดเหมือนกันเลยนครศรี
0: อร่อย
1: คุณอัตพลสวัสดีครับฟังจากชุมพรนี่บ้านแฟนผมก็อยู่ชุมพร
0: ครับบ้านแฟนนะ
1: บ้านแฟน
0: บ้านเมียจริง
1: ไม่ใช่แฟนกับเมียคนเดียวกัน
0: ครับผม
1: คุณวีรศักดิ์หรือว่าน้องบอลวีนะฮะจากทุ่งสงครับไทยครับคืนนี้ลุ้นบอลกับฝนไปพร้อมๆกันคุณไพรัตน์ขอนแก่นครับนี่โซนบ้านผมเลยโซนเหนือต้องมานะฟังอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: อีสานมาแล้วนครปฐมมาแล้ว
0: ใต้เราก็เห็นแล้ว
1: ใต้นี่แบบเพียบเลย
0: ใต้มาเยอะทางฝั่งอีสานก็เยอะอยู่นะครับ
1: อันเช่ใครว่าแก้เกมเก่งครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรียกว่าไพ่ใบสุดท้ายหรืออะไรเนี่ยอาจารย์โสตายอะไรประมาณนี้โสตุยมีอะไรก็ทิ้งหมดแต่บังเอิญพี่ชนะได้ต้องยกเครดิตให้นักเตะ
0: เพราะว่าจะเกียได้คุยกับพี่ท็อปยังบอกเลยว่าไอ้บัตรีนี้ก็ไม่ดีแก้มามันมือทำไงแล้วส่งมาแล้วมันดันยิงได้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไอ้คำว่าใบสุดท้ายนี่แหละมันก็คือการแก้เก
0: ม
1: ถ้าไม่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายฝืนเล่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีนะนี่บอกว่า
0: ดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้นะ
1: ใช่
0: ผมว่าดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้นะแบบบางทีบางโค้ชก็ตื้ออยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่นะผมว่าอย่างน้อยมันก็เป็นหนึ่งในแท็กติกที่พอเอาลงแล้วมันยิงได้เนาะ
1: ถูก
0: มันก็ต้องให้เครดิตกับอันเช่ไปเนาะ
1: ครับนักเตะมันก็ด้วยแหละแล้วก็โค้ชมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับ
0: ญี่ปุ่นบอกว่า
1: โชคร้ายด้วยแหละ
0: ขอเป็นตัวอื่นได้ไห
1: ม
0: เอาประตูขึ้นมาโมงก็ได้เหมือนเป็นมาติเนลลี
1: ่
0: ตอนนี้เห็นไหมมีทีมอยากซื้อมาติเนลลี่ไหมแต่นอนผมพร้อมขายให้เลยเอาอุ้ยฟอร์มยิงบอลโลกแบบเนี้ย50ล้านต้องมีไหม
1: ราคาต้องขึ้นราคาต้องขึ้น
0: ลิฟูเอาไหมดีล
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ดีลหลังตลาด
1: ลิฟูขอไปเอาไอ้เจ้าบาโคล่าดีกว่าอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าน่าจะแห้วจากเรียวบังเด้แล้ว
0: คุณไปเอาตัวสำรอง
1: ไม่เป็นไร
0: ตัวแชมป์เลยนะ
1: ไม่เป็นไรขอดูเอกอะไรมาตินารีไม่เอาสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ฟังอยู่บนรถครับแถวอโศกสุขุมวิท
0: จับหลายท่านก็บางทีไม่สะดวกจะดูนะก็ฟังทางวิทยุได้เหมือนกันนะครับผม
1: อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนักเตะก็จะลงสนามคุณสุเมธบอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นไอซ์แต่ซูซูกิไม่มีใครใช้ยามาฮ่าบ้างเลยนะครับอ๋อใช้แต่ซูซูกิ
0: ไอซูซูกิ
1: ม
0: ีเป็นประตูคาวาซากิไม่ติดมา
1: แต่ชอบสุดผมชอบฮอนด้ามากกว่า
0: ครับฮอนด้าตอนนี้เลิกแล้วไปเป็นโค้ชแล้วไม่งั้นถ้ามี
1: ไอ้ก่อนนั้น
0: ดะมีไง
1: เขาเคยมาอยู่ทีมสตาฟของกัมพูชานะ
0: ใช่
1: ช่
0: วง
1: ห
0: นึ่ง
1: สวัสดีครับพี่เอกไวท์เฮาส์ไอ้ไวท์ฮอร์สกับพี่เฟรงค์เดอะใหญ่ครับ
0: ครับผมมาถั่วต้ม
1: คุณก้าวนพรัตน์ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอก49พี่เฟรงค์73
0: ครับผม
1: นะหังมาแบบนี้พี่เฟรงค์มีสกิดไหมครับ
0: ก็ถือว่าแกก็ดูตื่นเต้นดีนะแต่กี้คุยแกโอ้โหแกแบบโอ้แก
1: หน้าห่างว่าแกกันหน้าใหม่ในวิทยุนะ
0: ใช่แก
1: ดูแก
0: ด
1: ู
0: แกดูแกดูตื่นเต้นนะ
1: นี่ยังดีนะที่พี่ท็อปมาคู่กับหน้าห่าง
0: ครับ
1: ทำให้หน้าห่างไม่ผ่อนคลายแกก็พากทีวีเนาะ
0: ใช่นะครับถือเป็นสีสันไปนะครับถ้าแกว่างแกกี้ผมก็ยืนคุยกับแกอยู่นะทั้งพี่ท็อปทั้งหน้าห่างอยู่นะก็บอกว่าพี่ว่างก็มาอีกอะไรเงี้ยแกก็ขอแต่ว่าแกอาจจะต้องคู่เร็วๆหน่อย

0: เด็กดึกไม่ไหวนะครับเหนื่อยใจเยอรมันจริงๆครับแต่คุณยศพลเหนื่อยใจทำไมอ่ะ
1: ไม่จากฟอร์มที่เจอเอกวาดอร์ไม่ดีกันแล้ววันนั้นมันไม่ได้ดรอปสำรองไงวันนั้นมันเอาถ้าคือวันนั้นเป็นสำรองนะไม่มีใครซีเรียสแต่ดันเอาตัวจริงลงแล้วมันเป็นแพ้ไง มันก็เลยอ้างไม่ได้เหมือนกันนะก็เลยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับในเกลมัน
0: พี่อูมีสกิลพี่ท็อปไหมครับตอนเจอกันจากคุณนันทพงศ์โอ้กอดนะคร
1: ับ โอ้นัวกันเลย
0: เดินมาน
1: ี่ถ้าจันนี่ถ้าจันเอกไม่แยกเนี่ยเพราะเผยยังนัวกันอยู่เลยนะครับไม่ได้จับได้กันมาเป็นติดปีแล้วอ่ะ
0: ไม่ได้มาแต่คร่าวๆก็ไม่ได้เจอกันเลย
1: ใช่ๆว่าจะไปทานอาหารที่ร้านแกก็ไม่ได้ไปสักที
0: ครับ
1: เนี่ยวันนี้นัดละนัดกันละ
0: ใครกับตั้มโพกอ่ะ
1: ตั้มโพกละบอกว่าเดี๋ยวไปทานร้านแกก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวละแกจะไม่
0: เดี๋ยวเจ๊งรอให้เราทานบอกให้บุ้มึงรีบไปเลยเดี๋ยวร้านเจ๊ง
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าคุณยศพลหนูว่าไม่อยากดูถ่ายละสดแล้วครับนั่งจิบเหล้าจิบเบียร์ดีกว่าประมาณนี
1: ้
0: ก็ฟังเราไปไง
1: ใช่อาจจะไม่สะดวกนะ
0: ก็จิบเบียร์เชียร์บอลไงก็นั่งฟังเราไปนะครับ
1: ใจเพิ่งจิบเยอะนะบอลไม่ทันเริ่มไปแล้วเรียบร้อยจอดับ
0: ผมฟังแอปวิทยุประเทศไทยไม่เคยติดครับจากคุณตะกี้
1: อ๋อถ้าเป็นแอปผู้หญิงมันไม่น่าได้นะเจ้าแอปที่เขาบอ
0: กก็โหลด M-Cord Connect ไว้ด้วย
1: เอาแอปของเราโดยตรงดีกว่าคุณตั๊กกี้นะครับ
0: ชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแล้วชัดเจนดีจากลุงแมนยูสวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ลูกอีสานเข้ากรุงสวัสดีค่ะลักกี้หัวใจไทยดัตมุนเยอรมันค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคว
1: ันนี้แฟนดัตมุนเหมือนกันนะคร
0: ับ ผมออกตัวเลยผมจะเอียงทางฝั่งเยอรมันชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: คุณโทมิเยสุครับบอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเจอมากันเจสแอซซิดมาเทนลี่ยิงประตูดีใจดีจริงๆในประมาณนี้
1: เฮ้ยเห็นเสื้อวอร์มของเยอรมันแล้วผมชอบนะเดี๋ยวไปหาซื้อดูดีกว่าลายมันพร้อยดีชอบอ่ะ
0: ครับเฮ้ยพี่สุเมธฟังจากเรือนจำคลองไผ่ครับแดนหนึ่ง
1: ผู้คุมครับผู้คุม
0: เป็นผู้คุมหรือเป็นนักโทษฮะโทษทีเพราะเลยคลองไผ่ไปสี่คิวบ้านผมนี่ใกล้ๆเลยนะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ก็คลองไผ่ก็ลำตะคองอ่ะอาจารย์เรือนจำอยู่ตรงนั้นเลยอยากไปไหมล่ะ
1: เดี๋ยวผมพักคนเดียวครับ
0: แต่เข้าแล้ว2ปี
1: แล้วอาจารย์เอกออกก่อนครับดูทรงแล้วหน้ามีบวกหน้ากันอยู
0: ่มีเข้าไปแล้ว2ปีก็ได้นะ
1: แต่ถามมันนะ
0: จะได้
1: รู้ไปมั้ย
0: จะได้รู้อยู่ตรงไหน
1: อันนี้ผมรู้ละเราก็ไม่ได้ถูกกันนะไอ้พี่พากันอยู่ก็เกลียดขี้หน้ากันนะครับ
0: คุณเกวรินทร์สวัสดีฮะพี่ๆคุณวิโรจน์สุโขทัยรายงานตัวครับอ่ะโอเคสุโขทัยยังกลางอยู่นะกลางบนๆยังไม่เหนือ
1: ยังใช่ไหม
0: สุโขทัยภาคกลางครับสาวหนองคายอีสานใจรักใครดัตมูลคุณลูกอีสานเข้ากลุ่ม
1: วันนี้แฟนดัตมูลเยอะครับแต่ยังว่านะเยอรมันนะ
0: เยอรมันคุณทศพลพี่ครับตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับคิกออฟตีสามครึ่งนะครับ
1: ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงก็น่าจะเป็นเพลงชาติอยู่เพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: แต่เท่าที่ดูได้เหมือนกำลังถ่ายรูปร้องเพลงชาติกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเราต่อยาวเลยไหม
0: ยาวเลย
1: หรือว่าต้องเบรกก่อน
0: เบรกไหมไปหรือว่ายาวเลย
1: ต้องเบรกก่อนไหมต้องเปิดมีสปอตอะไรเปล่าผม
0: ไม่มียาวเลยจาน
1: เอาได้ครับโอเค
0: ไม่เป็นไรเราฟิตอยู่แล้ว
1: ไม่เพราะว่าไอ้กลัวเรื่องของมีการต้องเปิด
0: มีต้องมีอะไรไหม
1: ต้องมีเปิดสปอตเลยไหม
0: ไม่มีเนาะไม่มี
1: ละไม่มีเราจะได้ยาวไปเลยใส่ไปเลยคุณปลากวายชุดนี้ผมว่าไม่มันแปลกตาเนาะปกติเราจะเห็นเขาขาวแดงนะวันนี้มามันดำเขียวแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: นี่ฮะคุณซื้อครับอัลฟาโร่63
1: ปี
0: นาเกลสมัน38อ่ะพี่เป็นรุ่นน้องผมเป็น10ปีนะ
1: นาเกลมันโอ้โห
0: ขอบคุมทีมชาติเยอรมัน
1: ใช่เขาเป็นโค้ชเจนใหม่
0: อ่ะเยอรมันกี่ประตูคุณดาริกาผมให้3031อ่ะ
1: เยอรมันตอนนี้เห็นประตูเดียวนะน่าจะเป็นนอยเออร์คนเดียว
0: จะชนะกี่ประตู
1: เขาจะเขียนเราก็ตรง
0: นี้คุณ F16 ก็บอกว่าเยอรมันทั้งใจ
1: หาไหมหาไหม
0: ไม่ต้องถามไม่หาถ้าผมเงียบไม่หาไหนฟ้ามันยังสายหน้าเลย
1: ครับครับ
0: ประเทศไหนชนะจ๊ะบอกหน่อย
1: โ
0: อ้เยอรมันไหมพี่เยอรมันเชื่อผมเถอะ
1: ผมว่าสุดท้ายก็น่าอยู่ที่ว่าจะชนะเยอะชนะน้อยเนาะมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าปารากวัยน่าจะไม่มาลุยสู้แหละนะครับ
0: คุณยศพลบอกว่าผมเพิ่งหัดพิมพ์คอมเมนต์ใน YouTube ครั้งแรกจริงๆครับดีใจมากที่อ่านคอมเมนต
1: ์ถ้าเป็นผมคุณเอกก็พยายามหาช่องในการจัดให้อยู่แล้วนะครับ
0: ผม

0: ฟังครั้งแรกครับทีวีพังนวลจันทร์17ยังไงฝากติดตามเราด้วยนะเ
1: พรา
0: ะว
1: ่
0: าฟุตบอลโลกเราพากผ่านทางวิทยุด้วย
1: พัง
0: แล้วก็มีออนไลน์ด้วย
1: พังแบบบางทีทีมรักมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็โดน
0: พังเมื่อกี้เนี่ย
1: อ๋อ
0: ญี่ปุ่นโดนจริงนี่คว้างทิ้ง
1: เอออาจจะมีอาจจะมี
0: เกียรติมาซิน
1: เมื่อกี้ผมยังกะที่ประตูเข้ามาวิเคราะห์เลย
0: คุณก้านพรัตน์บอกว่าฟังออนไลน์ต้องโหลดแอป M-Cod Connect เท่านั้นครับทีมงานต้องคิดแผนโปรโมทแอปให้เข้าถึงได้ทุกคนด่วน
1: ๆใช่ๆเดี๋ยว
0: ก
1: ็หนึ่งต้องค่อยพูดบ่อยๆ
0: แจ้งทุกช่วงนะครับวันนี้ทีมงานผู้ตัดสินมาจากโมร็อกโกนะครับผู้ตัดสินที่หนึ่งเนี่ยมีทางด้านมิสเตอร์จาราวจาเยต
1: ชัดเจนนะ
2: ครับ
0: ส่วน
1: ชัดปากกระดาษมันชัดมากกระดาษทีเดียวชัดจังไป
0: ด
1: ูอื่นเลย
0: ผม
1: ยังไปดูอื่นก่อนเลย
0: ยัง VR อ่ะนะครับผมเข้าไปเช็คดูน่าจะเป็นจากนิการากัวนะคาเชน่ากุสมันนะครับ
1: ผู้ตัดสินที่4นี่เหมือนจะเป็นอาจจะเป็นฮ่องกงหรือจีนหรือเปล่าไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ห็นชื่อวับอยู่เฟยอะไรสักอย่างนี้แหละแต่หน้าแก
0: เดี๋ยวเลยไอ้ผู้ตัดสินคนเนี้ยแฟนคนไทยรู้ไอ้มาหนิงพี่
1: อ๋อเหรอ
0: เออของจีน
1: ผมเห็นหน้าแป๊บๆอยู
0: ่ผู้ตัดสินที่4เนี่ยไอ้มาหนิงพี่ต้องอ่านว่ามานะไม่หมานะ
1: ครับผม
0: ต้องมาหนิงผู้ตัดสินคนนี้มันก็มีประเด็นกับไทยอยู
1: ่ครับ
0: ผู้ตัดสินจีนคนนี้
1: เขาตะกี้เห็นหน้าแป๊บๆไงกองเลื่อนผ่านเฮ้ยดูไอ้อีกตัวนี้ได้ไง
0: ฟังอยู่ข้างสวนคุณประสิทธิ์ทุ่งไม้ไผ่ผีนครศรีครับยังไงก็ผีแดง
1: อ
0: ุ้ยนี่นครศรีมาเยอะนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายบราซิลเคยตกรอบ16ทีมไหมครับโหต้องใช้เวลาในการไปย้อนดูนะอาจารย
1: ์เฮ้ยไอเสื้อตัวที่เขาโปรโมทไอขาวแดงสวยเนาะของปารากวัยอ่ะ
0: สวยอยู่แล้วอาจารย
1: ์เออสวยเลยสวยมากอ่ะ
0: ค
1: ือผมเป็นคนชอบพวกเสื้อบอลอยู่แล้วไม่ค่อยเน้นเสื้อทีมอ่ะเน้นสวยนะครับ
0: ครับผมคุณจรูนใช่ไหมเยอรมันผ่านสบายแน่ๆครับผ
1: ม
0: คุณก้องคามสบายดีพี่อินซีเล็กผ่านแน่นอนครับจากคุณนนท์พงศ์นะครับ
1: จะผ่านปารากวัยไม่ได้ผมถือว่านะเยอรมันสองคนใช่ไหมเพราะศักยภาพมันต้องได้แล้วไอ้รอบต่อไปเนี่ยถ
0: ้
1: าเกิดไปตามนัดแล้วเจอฝรั่งเศสจริงอันนี้ก็โอเคได้นะแฟนบอลนู้คงไม่ได้อะไรนะ
0: อ่ะปิดท้ายข้อความนี้ฮะผู้สาประตูมีคนเดียวคือนอยเออร์ถ้ามีหลายคนก็จะเป็นมากเออ
1: ถ้าผมเอ้ยนี่ได้
0: ไม่ต้องถามว่าฮะ
1: ดูไว้
0: จริงนี่ฮะจริง อ่ะก็เกมกำลังจะเริ่มนะครับกล้องจับมาที่กุนซือของปารากวัยกุสซาโวอัลฟาโรนะครับ
1: เรียกว่าระดับเป็นพ่อลูกกันได้เลยเนาะ63ปีครับ
0: ใครรับฟังอยู่ยังพูดคุยกับเราได้เรื่อยๆนะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออแปลกจริงพี่อู๋พอปารากวัยมาในชุดสีแบบดำๆอ่ะ
1: เขาปกติเราก็จะเห็นเขาขาวแดงตลอดนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วเสื้อตัวที่เขาเหมือนโปรโมทมาขึ้นเป็นรูปหน้านักเตะมันดูสวยนะ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีปรากฏการณ์อีกไหมสำหรับศูนย์หน้าป้องปากนะครับเอามีล้อ
0: โบว์โคเกต
1: โดนใบแดง
0: ผมว่ามันคงเกตไป
1: กันใหม่นะครับมาถึงก็ลุยซะเลยครับปารากวัยมาจนสุดเส้นหลังแล้วก็เลือกปาดโอ้โหเลือกมาจะยิงเองครับ
0: ฉลับด้วย
1: แล้วก็มีฉลับครับเอ็นซีโซโอ้โหตะกี้ในกรอบเขตโทษเพียบเลยครับแต่เลือกยิงเองครับ
0: อดีตเด็กที่อยู่กับไบรตันตอนนี้อยู่กับซาบูนะครับนี่เปิดฉากมานี่10กว่าวิครับได้ยิงแล้วครับเอ็นซีโซคอนเนอร์ทางซ้ายครับของปารากวัยโอ้โหช่วง5นาทีแรกต้องระวังนะครับเตะเองด้วยครับเอ็นซิโซ
1: ลงไปเยอรมันลงไปอยู่ในหน้าประตูกันเพียบเลยครับทิ้งไว้เหลือแค่2คนเองครับอ่ะรอลุ้นกันครับจากลูกเตะมุมนะครับพวกบรรดาแนวรับเลยครับแต่ตัวใหญ่ๆเยอะครับพวกโกเมสเอ็นซิโซหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วได้หุบกระโดดมา2ทีติดแล้วก็โอ้โหติดหน่อยเออเกือบพังเหมือนกันครับเยอรมันโอ้โหเปิดมาเหมือนจะไม่มีอะไร
0: จูเนียร์ลองโซ่ครับอยู่คนเดียวไม่มีใครประกบเลยครับบอลมา 2-2 แล้วอุ้ยถ้าโดนเต็มๆหลังเท้าไม่น่าเหลือครับจังหวะกระโดดยิงมันยิงแป๊กครับ
1: ดีว่าเมช่ากระโดดมาขวางเอาไว้แล้วมันฉลับนะครับโอ้โหก็เลยไปติดทางนั้นหน่อยเออครับโอ้ยตัวประกบกันพลาด นะครับโอ้ไปปล่อยให้ไอ้เจ้าจูเนียร์ลองโซ่ครับยืนโล่งอยู่คนเดียวเสาไกลนะครับต้องระมัดระวังหน่อยครับนะก็กลับเข้าสู่เกมได้ครับรอดไปครับโยนาธานทานครับให้มาครับลิเดเกอร์ออกซ้ายมาเลยครับพยายามจะลุยมาครับเวียด

0: ภาคยากเหมือนกันนะเวียด
1: อืม
0: หน้าเหมือนตัวเองอ่ะเหมือนที่เหมือนภาคฝาแฝดนะครับ
1: ของพี่น่าจะเบอร์2
0: จะ
1: อูรูดิเกอร
0: ์ครับดูลูกรักซาเน่หน่อยวนไปโอ้โหบุกกลับลงมาแพ็คจริงครับเนี่ยลงมาตั้งรับกันหมดเลยออกมาทางซ้ายเวียดจะแหวกจิ้มเข้าในมาบอลกระโดดไปทีครับอ่ะจะตั้งลำยิงไม่ได้แล้วว่าโดนเบียดล่วงไปเอ็นซีโซเอาไม่ฟาวแล้วก็จะสวนคืนครับ

0: เพื่อนครับไปช่าให้แบบโอ้คาแบตแตะแล้วไม่ดีครับโอ้โหก็เลยโดนเขาบังเหลี่ยมสุดท้ายไปฟาวล์ครับคาแบต
1: อยู่ด้านหลังโอ้แล้วมือไปดึงครับไปดึงทางด้านกูบาสโอ้โหจังหวะสวนกลับของเอ็นซิโซ่มันคุ้ยน่ากลัวเลยนะครับไปเหมือนไปดึงคิมิตแต่ผู้สินไม่เป่าฟาวเอ้าแล้วมีเจ็บเลยครับผู้เล่นปารากวัย
0: ผู้สินเข้าไปถามอยู่นะครับ
1: อุ้ยขวาซ้าย
0: เป็นเซนเตอร์ตัวสำคัญด้วยโหแล้วยิ่งกองหลังมีปัญหาอยู่ครับ
1: คุณซาโวโกเมส
0: เจ้าตัวจับเหมือนหัวเข่ามันบิดหรือเปล่าเนี่ยเจ็บอยู่ครับโอ้นี่แกเหมือนผู้ตัดสินไปเรียกเหมือนจะเรียกทีมแพทย์มานะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหดูว่าจะไม่ไหวเพราะอันเดเรเต้เองก็ยังไม่พร้อมเลยนะครับดูอีกทีนึงโอ้จังหวะเหมือนหัวเข่าชนกันครับหัวเข่าชนกับอุนดาฟครับหัวเข่าหัวเข่ามันปะกันพอดีเนี่ยครับโอ้โหต้องวอร์มรอเลยครับ
1: ครับก็ฟาเบียนบาบูเอน่านะครับสำรองกุสซาโวโกเมสดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหถ้าโดนเต็มๆเนี่ยโอกาสเข้าสูงเลยนะครับแบ็กซ้ายอย่างจูเนียร์ลองโซ
0: ่กระโดดจะวอลเล่ด้วยซ้ายจังหวะจะโดนเนี่ยมันกลายเป็นโดนแป๊กครับโอ้โหถ้าเต็มข้อก็ทำเป็นเล่นไประยะจ่อๆเลยนะครับโอ้โหรอดไปครับเยอรมันก็ลุกขึ้นมาได้ครับไม่น่าจะมีอะไรครับ
1: กับการทีม
0: ของทางด้านโกเมสครับวิ่งหยอกหยอกหยอกหยอกออกมาแบบนี้ได้ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาครับ สครูนี่โอ้โหอัลฟาโรถึงกับเครียดเลยนะครับเพราะมันกองหลังตัวหลักอยู่ครับแล้วกองหลังก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ด้วยครับก็ต้องออกมาผสมพยาบาลก่อนแล้วคร
1: ับ
0: แต่อยู่ข้างสนามก่อนครับ
1: นี่เกมลุกอีกคนหนึ่งที่สำคัญของปารากวัยอย่างดิโก้โกเมสติดเรียกว่าสะสมไม่เหลืองครบ
0: กับ
1: วันนี้ติดโทษแบนนะครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: หมุนอยู่หมุนแป๊บนึงครับหมุนแป๊บนึง
0: สัญญาณภาพมีปัญหาอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องแก้เกมของเราก็ต้องแก้เกมนะครับปรับไปที่โหมด 5G ตะกี้มีปัญหาเรื่องเน็ตครับ
1: ไม่ใช่นะเกมมันแก้เกมนะเดี๋ยวฟ้ามันแก้เกมอ่ะลุยต่อฮะกำลังจะเข้า5นาทีแรกของเกม
0: เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับเวียดเจอกับอาเมรอนเวียดดีดมาให้อุนดาพลิกมาแล้วมุมแคบไม่มีอุนดาอีกทีนึงยอดไปเสาไกลไม่ดีครับโอ้กะจะแปรกระแทกไปเสาไกลนู่นนะครับมันออกไปเลยครับแต่นั่นอุนดา
1: โอ้จังหวะขึ้นมาอาแวดถึงก่อนแล้วดีดมาอุนดาโอ้วิบอลมันชิดตัวทำให้มันปั่นไซส์ลำบากนะครับ
0: แต่เมีย
1: ต้องถอยมา
0: บ
1: ุญ
0: เล
1: ย
0: นะว่าทำไมไม่ปาดให้เพื่อนเนาะ
1: ครับ
0: แกไปเลือกยิงครับลูกนี้โอ้โหตัดสินใจไม่ดีครับอ่ะลงมาได้แล้วครับกุสซาโบโกเมสครับ
1: วิ่งแต่ปารากวัยไม่บัดนะอาจารย์สู้แล้วเนี่ย
0: มาเนี่ยมาเพรสซิ่งใส่เลยครับเนี่ยวิ่งบีบมาแล้วครับต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับลูดิเกอร์โอ้โหมันยังตามมาอยู่ครับนอยเออร์ต้องหัวทิ้งเลยครับโอ้วิ่งเป็นทวงหนี้เลยแต่ว่าวางยาวมาดีครับซาเน่เลาะขวามาก่อนครับซาเน่ล้วนตัดเข้าในก่อนชิง1-2ป่ะซาเน่จะไปต่อเจอลูกทัวตามา2คนต้องดึงช้าแล้วจะกลับหลังมาคิมิดออกขวามาใหม่ครับวนสลับเข้าไปช่วยนะครับฮาวเวดกับซาเน่ครับตอนนี้ยังขึงอยู่หน้าปากประตูครับลูดิเกอร์แต่พอเล่นจริงอย่างที่เราเห็นจริงครับว่ามันลงไปเป็น 4-5-1 ครับเวียดวนตัดมาแล้วยอดมาแล้วเจ็ดจิ้มลูกนี่โอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะสกัดครับโคเซ่คานาเล่ครับ
1: จังหวะเวียดตัดเข้านายเนี่ยยกมาลูกนี้โอ้แต่ถ้าไม่มีคานาเล่เนี่ยถึงฮาวเวดอาจจะเป็นประตูได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสกัดเคลียร์ไว้จังหวะอันตรายเลยนะครับปารากวัยเวียดเนี่ยรอชาร์จอยู่แล้วนะครับ
0: โชคดีที่มันโดนเหลี่ยมบางนะอย่างเด็กนะ
1: ใช่
0: ถ้าโดนเต็มๆผมว่าไม่แน่
1: ปริ้นน่าจะปริ้น
0: ได้เข้าประตูได้เลยนะครับครับเตะมุมบ้างครับทางด้านของเยอรมันนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับคิมวิทเนี่ยฟูเรสินบอกแป๊บนึงครับมีการดึงกันอยู่ข้างในนะครับมาเคลียร์ก่อนครับฮาวเวดฮาวเวดกับทางเอ็นซีโซ่นะครับก็รับหน้าที่จากลูกนิ่งอยู่แล้วนะครับคิมวิท วางไปเสาไกลนู่นเลยมงตั้งกลับเข้ามาแล้วจะวอลเล่แถวซอกซัดด้วยขวาไปนู่นเลยโอ้โหกะเต็มข้อเลยครับแต่ในของ

0: ันนั้นของเวียดครับโอ้แต่มันข้ามคานไปเยอะครับ
1: น้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางมันได้โอ้นี่วิ่งมายิงแบบเอาหนักเข้าว่าเลยนะครับฟูรินเวียดเก็บตกจังหวะ2จากนอกกรอบนะครับจังหวะคอร์เนอร์เมอร์สคูคุณอนัทถามมาว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยตกรอบเลยหรือเปล่าใช่ครับแพ้ตกรอบเลยครับ
0: อันนี้เป็นการตัดเชือกเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ตกเลยครับคือถ้าในเวลาไม่ได้ก็ต้องไปต่อเวลาต้องไปโอ้โหต่อบอลกันสวยครับบราวลุยมาเองครับนะเช่นบราวแล้วหยอดไปตัวไกลไม่ดีแต่ว่าตรงกลางเยอรมันยังได้ดีอยู่นะครับพับโลวิทเอากลับมาได้ครับออกขวาทันทีครับฮาเวิร์ตมีซาเน่อยู่ซาเน่มองแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายมาบอลฉลับตกมาเสาไกลมุมคืนได้ครับไม่มีอะไรครับสัตว์ตียืนรออยู่แล้วครับ
1: เปิดแล้วไปฉลับเสาไกลเลยมีฟูเรนเวียสแต่ว่าเข้าไม่ถึงนะครับหูที่ปารากวัยมาวันนี้เนี่ยวัดเลยนะครับกะน็อกเยอรมันเหมือนกันนะครับ
0: คือมาเนี่ยจังหวะเยอรมันได้บอลแกบัตจริงแต่ว่าพอจังหวะเกมรุกเก
1: ็
0: ตแก
1: มา
0: เหมือนกันนะครับแต่วันนี้กลางปารากวัยยังเสียบอลง่ายไปหน่อยนะครับวันนี้เยอรมันได้กลับคืนมาเร็วมากนะครับวันนี้ตอนนี้อ่ะมาเน้นทางขวาก่อนครับฮาเวิร์ตกับซาเน่ชิงๆหาช่องกันไปก่อนครับพาโลวิชคืนกลับมาครับทาหยอดซ้ายเลยถึงทางด้านของเวียดด้วยครับวันนี้เวียดนี่เจอหลุม2ตลอดนะครับโดนอเมรอนไปเองแล้วโดนเสียบลูกนี้โอ้โหต้องระวังนะครับลูกนี้ถือว่ารอดเหลืองก็โชคดีครับ
1: อเมรอนนะไม่รู้ว่ามันไส้ส่วนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหเข้าจากด้านหลังครับพับโลวิสนี่ก็ตัวแสบนะครับอเมรอนน่ะตัวเล็กแต่ว่ามีความเร็วเป็นอาวุธนะครับ
0: ก็ต้องระวังนะครับพับโลวิสนะครับช็อตนี้ถือว่ารอดไปได้นะครับตามไปสไลด์ขวดกวาดไปเลยครับเกมผ่านมา10นาทีครับเยอรมันกับปารากวัยนะครับ
1: พอเห็นปารากวัยนี่นึกถึงอันนี้เลยอาจารย์ลาลิซาลิเกลเม่อ่ะ
0: อ๋อโอ้โหแต่นึกถึงเดลสันเบลเดสที่เป็นนักบอลโอ้ใจคนเรา
1: โอ้แฟนบอลของปารากวัยอ่ะลาลิซาลิเกลเม่ที่เขาเอามือถือใส่เสื้อเขาอ่ะ
0: แต่ว่ามันควรนึกถึงนักบอลก่อนไหมที่ถือลิเกลเม่
1: เอ๊ะผมยังคิดอยู่ว่ามันติดอะไรอ๋อติดลาลิซาลิเกลเม่
0: จ้ะมีหน้าทำไมช่วงหลังเมียโทรเช็คจังนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อครับตัววันนี้กลางเก็บบอลได้ไม่ถึง2จังหวะเลยเนาะเสียให้กับเยอรมันอีกแล้วครับคิมมิดหยอดมามีโดนแถมไปหน่อยยังมองได้ฟาวไปแล้วครับจังหวะที่คิมมิดหยอดมาโดนลูกตามน้ำเข้าไปเอ็นซีโซ่ครับไปสอยคิมมิดครับ
1: ก็วิ่งสุดเข้าสุดอยู่แล้วครับโอ้ยเข้าจากด้านข้างคิมมิดออกบอลไปแล้วนะครับแซะแบบนี้คือผู้สินะปล่อยให้เล่นไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เปรียบครับมาเป่าย้อนหลังให้ลุยต่อครับเยอรมัน
0: โหเวียดจ่ายตัดเข้าไปในนะจะยกขาข้ามให้แต่มันไม่มีใครคร
1: ับ
0: เดนิสอุนดาฟครับก็ยังไม่ได้เซฟอะไรนะประตูอย่างโอดอโดกิวนะครับเยอรมันบีบบ้างเหมือนกันออกบอลไม่ได้ครับอูอลองโซต้องเคลียร์ทิ้งอ่ะมั่วแล้วก็แทงยัดในไปอุนดาฟตอกส้นมายังมีตัวมาเตะทิ้งได้ครับลงไปเตะทิ้งได้ครับดาเมียนโบบาดิญาครับนี่ก็เป็นครอบครัวนักบอล นะคุณพ่อแกเป็นประตูนะครับเล่นเป็นประตูครับ
1: โอ้โหนี่คลองบอลแทบจะฝั่งเดียวนะครับตอนนี้
0: โอ้โหนี่ลูริเกอร์ครับหยอดเข้าไปข้างในครับลูกนี้มันยากไปครับจะให้กับเมช่าแต่ว่าแนวรับเขาก็รอตันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับอุนดาฟยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ดูจังหวะตันก่อนแล้วก็เลยเข้าไม่ถึงนะครับไปชนก่อนครับจูเนียร์ลองโซ่นะครับบอลยาวๆครับออร์แลนโดกิลทิ้งบอมมาโมงเช็ดมาก็มันเลยไปหมดเลยครับไปถึงนอยเออร์เลยครับคว้างเร็วครับนอยเออร์ทิ้งมาทางซ้ายครับนี่ก็เป็นแบ็กซ้ายตัวใหม่จากบาเยิร์นนะครับบราวเบียดจะไปเจอ3ครับคืนหลังกลับมาได้พาโลวิชมองแล้วให้มาที่เวียดดีดครับกลางมายังมีตัวสุดท้ายครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับกานาเล
1: ่มีนักเตะปารากวัยเจ็บผู้สินน่าจะเป่าหยุดเกมมาดูอาการก่อนครับ
0: จังหวะบวกกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: เดี๋ยวเห็นกลุ่มมาที่ปากอ๋อไปโดนท่อนแขนของทางหน้าฟูเรนเวียสแม็กขวาครับ

0: กาเซเรส
1: แต่ดูแล้วน่าจะเชิงครับเพราะว่าเหมือนจะโดนศอกแบบไม่เต็มด้วยครับจังหวะยกแขนเฉยๆของเวียดนะครับเนี่ยพยายามฟอก
0: ไอ้หนูเอ้ยมันโดนท่อนแขนโถ
1: ทำไมถอดเสื้อเร็วนิกทำไมนิกถอดเสื้อเร็วครับ
0: ร้อนนะครับร้อน
1: เออแล้ว
0: เหมือนจะเปลี่ยนนะน่ะ
1: ใช่เหมือนน้องท่านจะเปลี่ยนหรือเปล่าน้องนิกอย่างน้องนิกเห็นเปลี่ยนเสื้อครับโอ้แต่ข้างหน้าก็ยังไม่เห็นมีใครเจ็บเนาะผู้สินดอกเอาบอลกลับมาก่อนไม่ตรงจุดครับ
0: ครับ
1: อ๋อนี่ระดับฟีฟ่าครับผู้สินโอ้ผู้สาววิ่งมาบอกงาถอยไป
0: สองหลายเอง
1: อีกนิดก็ยังดีครับโอ้ชัดเจนเลยครับว่าเหมือนเอาไอ้เจ้าเอ็นซีโซกับอาบารอสมาไล่ตรงข้างหน้าครับแต่อาบารอสนี่ยังไม่โดนบอลเลยนะครับ
0: ครับ
1: ทาครับให้มาลูดิเกอร์ออกซ้ายมาครับเวียดแปะให้มาบราวได้จังหวะจะเปิดตัดเข้าไปด้านในยังตามมาได้ก็เป็นอามิลอนเนี่ยแหละคร
0: ับ
1: สไลด์ออกหลังไปเลยเตะมุมครับ
0: ลงมาช่วยเกมรับนี่สุดเส้นหลังเลยนะครับเกียวอามิลอน
1: ก็ไม่หาซื้อเสื้อปารากวัยละ
0: สวยจัดอะใส่ขาแดงนะ
1: เออสวยจัดเลย
0: ยังธงซ้าย
1: เสื้อซ้อมของเยอรมันนะ
0: คิมิดครับจะโยนกล้องจับมาที่โจทันท้าครับ
1: จะเป็นลูกทีเด็ดอันตรายจากลูกเตะมุมแบบนี้ครับโยนาธานทานะครับคิมมิดส่งซิกไปแล้วหยอดไปเสาไกลเหมือนเดิมจะมุมตั้งกลับมามีจังหวะอัดกันไปแล้วก็เหมือนฟาวไปแล้วครับ
0: ครับ ดูเครียดอยู่นะครับทางด้านนาเกลสมันไปชนประตูนะครับไปชนประตูผู้สินก็เป่าฟาวให้เลยครับในกรอบ6หลา
1: อันนี้ชัดเจนไม่ต้องเถียงครับพาฟโลวิดไปเหนี่ยวแขนนะครับคือช่วง15นาทีตรงนี้ครองบอลเยอะกว่าชัดเจนครับแต่ว่ามันยังไม่มีช็อตหวัดเสียวนะแต่ยังไม่ได้ออกแรงทั้งคู่นะครับประตูอย่างออเดนโดกิลแล้วก็นอยเออร์ครับก็จะได้ลูกเปิดยาวมาครับกิลบอมยาวๆมาเลยโอ้โหเตะแรงมากครับประตูก็เลยโดนคิวเตะแต่ละทีนะโอ้โหเลยมันไม่รู้อยู่ต้นลมหรือเปล่านะครับเตะแรงมากครับก็ได้ไปลูกทุ่มแล้วครับทางด้านของเยอรมันก็ทุ่มให้นอยเออร์ให้มาครับลูดิเกอร์ซ้ายมีเวียดขออยู่ครับโอ้โดนประกบแล้วเวียดออกช้าไปหน่อยครับเวียดต้องไปวนตัดเข้ากลางมาก่อนครับเวียดลากมาพับโลเวตคืนมาที่ทาครับโยนาธานทาตรงกลางสนามนี่ครับคิมมิกก็หลอปักหลักอยู่นะครับท้าออกขวามาให้บอลมันกระแทกแรงมาหน่อยครับซาเน่เปิดตัดเข้าในมาหาแหวกแทงมาอีกทีทางขวามาแล้วครับซาเน่ล็อกขวามาซาเน่จะไปต่อนะโอ้โหวันนี้เข้าแต่ละทีนี่ถือว่าเข้าบอลได้แม่นมากนะครับโคเซ่กานาเร่ครับ
0: ดูจังหวะแล้วครับโอ้โหชิงจังหวะเตะทิ้งเลยครับลูกเนี้ยเคลียร์ออกข้างไปก่อน
1: เข้าบอลแม่นนะจะบล็อกได้ 2-3 ทีติดแล้วครับบอลกลับมาที่เยอรมันอีกทีตอนนี้โอ้โหมากันหมดเลยครับลูดิเกอร์ขึงพืชไว้อยู่ครับหน้าปากประตูไว้ครับพาฟโลวิชกลับมาคิมมิทให้มาเมช่าไม่วางไม่ได้ครับเมช่าเคาะก่อนหาช่องก่อนต้องกลับมาเซตกันตรงกลางเลยครับโยนาธานทาครับทาเลือกออกมาซ้ายหน่อยครับลูดิเกอร์ให้มาเวียดบราวครับเคาะคืนกับมาโอ้นี่ไล่กันไม่สนแล้วครับตอนนี้แพ็คเลยครับโลกวางยาวๆทิ้งมาอุนดาฟหนีมาแล้วก็วางกลับเข้าไปด้านในโดนสกัดทิ้งแล้วหวดอย่างเดียวครับอามิลอน
0: ลงไปช่วยในกรอบ18หลาครับไม่มีอามิลอนที่บอลถึงผู้เล่นเวียดไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับ
1: เวียดจะยกก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมครับมงทิ้งมาได้ครับโอ้โหอามิลอนอีกแล้วครับมาจิ้มออกตอนนี้นี่กลายเป็นแบ็คขวาไปแล้วครับมิเกลอามิลอน
0: เกมรุกไม่มีบทบาทนะอามิลอน
1: เอ้ยอามิลอนป้องปากป้องปาก
0: ต้องเป็นแค่จมูก
1: อ๋อครับ
0: แค่จมูก
1: อันนี้ตอนนี้เอาหมดแล้วครับตอนนี้ทุกวิถีทางครับทุ่มคือหลังกลับมาครับออร์แลนโดกิลต้องบอมทิ้งอย่างเดียวครับโดนอุนดาฟบีบมาวางยาวทิ้งแบบแต่ก็เอ็นซิโซ่เขาเก็บยากครับเพราะว่าตัวแกไม่ใหญ่ครับเอ็นซิโซ่เอาไปจ่ายติดแต่ว่ายังเอากลับมาได้ครับคิมิดโดนตามบีบไล่แล้วแกะมาได้ครับไม่มีอะไรครับทางด้านของเยอรมันลูดิเกอร์ครับให้เวียดก่อน

0: แต่มันแน่นเกินนะครับตอนนี้คนแรกเลยนะครับที่จะวิ่งหาทางนั้นของเวียดเนี่ยคืออามิรอนนะคร
1: ับ
0: ตามมาประกบก่อนครับ
1: ไล่ทุกตัวครับปารากวัยเนี่ยพยายามไม่ให้เยอรมันเล่นถนัดเลย
0: คือตัวรุกอย่างเอ็นซิโซกับอัลวารอสเนี่ยตอนนี้มาทำหน้าที่คอยไล่พวกกองหลังของทางเยอรมันให้ออกบอลเร็วนะครับดูอึดอัดเหมือนกันครับเป็นเกมที่อึดอัดอยู่ครับซาเน่ก็โดนซ้อนสองตลอดนะครับเอ็นซิโซก็จะขยับไปช่วยเกมทางซ้ายครับไปช่วยบล็อกฮาเวตกับซาเน่ครับเบียสหวาดชื้นตกกลางมาแล้วจ่ายลูกนี้เกือบโดนฉกเหมือนกันครับเอ็นซิโซแต่ว่าเยอรมันก้าวกลับมาได้อีกแล้วครับลูดิเกอร์เล่นกับเมชาบอลหาช่องอยู่ครับตอนนี้พยายามจะวนก่อนเพราะว่า11คนของทางปารากวัยที่เก็บแพ็คแน่นเลยครับขึ้นทางขวาบ้างครับซาเน่ซาเน่เจอกับอลองโซซาเน่ปาดมาเมชาแทงมาแต่ยังมีตัวปั๊มอยู่แล้วสุดท้ายก็เคลียร์ทิ้งไปแบบไกลๆไปเลยครับเต็มที่ไปเลยครับบอบาดิยา
1: ชุดสีดำสีกรมปารากวัยที่ในกอ18หลายยืนแน่นมากครับเยอรมันถ้าจะเจาะเข้าข้างในเนี่ยต้องเร็วแล้วก็แม่นนะครับดูครับคือตอนนี้ลงมาเน้นรับชัดเจนแล้วครับปารากวัยช่วง5ทีแรกเหมือนจะคึกนะ
0: จับ
1: เนี่ยแต่ตอนนี้คือปล่อยให้เยอรมันครองบอลเลยครับ
0: ส่วนบราเองเนี่ยเหมือนแกจะอินบดเข้าไปข้างในเนาะแล้วซ้ายเนี่ยให้เป็นเวียดไปเลยครับพาฟโลวิชเนี่ยพาฟโลวิชแกจะออกบอลเร็วก็ไม่ได้ครับก็จะเจอเอ็นซีโซกับไอ้เจ้าอัลบารอสอ่ะบีบเข้ามาเร็วนะครับทำให้ต้องออกข้างครับดวลกันหน่อยครับซาเน่เจอกับอาลองโซซาเน่ดึงจังหวะก่อนซาเน่จะลากเลาะไปเจออาลองโซเกี่ยวมาได้ครับแล้วก็ต้องรีบเตะทิ้งครับกาลาซาแต่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเตะทิ้งเฉยเยอรมันก็คืนกลับไปที่นอยเออร์ไปเลยครับ
1: นอยเออร์นี่ออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษแล้วครับพับสนามครับแต่ว่ายังเจาะเข้าไปข้างในแบบจะยังไม่ได้นะครับเยอรมัน
0: นี่จะเป็นฟุตซอลที่ตั้งหน่อยเออมันเล่นเป็น power play ได้เลยครับ
1: ใช่ใช่
0: เพราะบอลไม่ถึงเลยครับมันอยู่กับเยอรมันในฝั่งของทางปารากวัยเนี่ยนะครับล็อกหนีไปครับเมชาหนีมาได้แล้วปาดเข้าในมาก็โดนดักได้เหมือนเดิมนะครับอัลบารอสว้าวเอ็นซีโซบอกเพื่
1: อ
0: นจะวิ่งตัดในเพื่อนดันแทงออกริมเส้นครับ
1: ครับ
0: นี่เริ่มบ่นทั้งคู่แล้วครับทั้งอัลฟาโร่ทางด้านของนาเกลมันนะครับ
1: ครับ20นาทีครับยังเสมอกันอยู่0-0แต่ว่าเยอรมันเนี่ยครองบอลได้เยอะกว่านะครับ
0: เยอะกว่าฝ่ายเดียวเลยวันเวเลยครับตอนนี้ซาเน่แต่งเข้าซ้ายก่อนเหลี่ยมเปิดไม่มีครับวันนี้กลายเป็นพวกยูนาธานทากับลูดิเกอร์ได้บอลเยอะมากเพราะว่าต้องออกมาเปิดบอลนะครับเวียดดวลตัวหน่อยเวียดจะหนีตัดเข้าไปด้านในยังเจอตัวซ้อนอยู่บังแล้วก็ไปฟาวครับน่าจะเนี่ยบราวนะครับไปอัดอามิรอนนะครับ
1: โอ้ริมเส้นทางขวาของปารากวัยนี่ลงมาช่วยเกมรับไว้ได้เยอะมากนะครับอามิรอนบางบอลฉลาดครับอยู่หน้าแล้วก็เรียกเพื่อนเยอรมันเข้ามาชนแล้วก็เรียกฟาวได
0: ้ช็อตของเมชาที่ล็อกหนีกาลาซ่าเนาะ
1: ยิ่งเล่น
0: หักเลย
1: เวนเกอร์มาดูเกมนี้ด้วย
0: แต่เวนเกอร์หน้าเกมเหมือนเดิมเลย
1: ใช่
0: เพราะแกสตาร์ฟไว้แต่ตอนคุณไปเทนนอนแล้วแกก็ประมาณนี้ครับไม่ไปแบบนี้แล้ว
1: ทรงเดียวตลอด
0: โอ้โหเนี่ยเริ่มโวยแล้วนะครับกองหน้าอย่างกาเบรียลอัลวาโรสโวยเลยครับว่าเปิดบอลยาวมามันก็ไม่แม่นมันเลยไปถึงหน่อยเออทุกลูกเลยครับเปิดแรงเกินครับข้างหน้ามันเก็บไม่ได้ครับคิมเบตตรงกลางสนามครับขอออกขวามาครับซาเน่ซาเน่เจอลองโซ่วนจะลากตัดเข้าไหนก่อนโอ้โหเจอลุมมาสองแล้วซาเน่ไปเสียบอลแล้วก็จะสวนคืนลากมาคิมเบตนะคล้องลูกนี้แล้วโดนมือคาราซ่าครับไปเหนี่ยวไหลของคิมเบตเลยครับ
1: ซาเน่ทำอะไรครับโอ้นี่คองบอลเยอะเสียบอลนี่เกือบจะโดนฉกต้องมาเดือดร้อนเพื่อนอีกครับแม่ออกบอลง่ายๆไม่ทำกับซาเน่
0: ไปเลี้ยงฝ่าวงล้อมแล้วไปโดนแย่งครับซาเน่โอ้โห
1: ครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับ22นาทีคองบอลเยอะแต่ว่าจังหวะจบสุดท้ายนะพี่อู๋มันยังแบบโอกาสจะยังน้อยมากนะครับเยอรมันเนี่ย
0: คือปารากวัยก็บีบให้เหมือนเยอรมันไปเล่นทางริมเส้นเอาไปเลาะจากซ้ายขวาเอานะครับพื้นที่ตรงกลางแทบไม่มีเลยแล้วฟาว

0: ล้วโอ้โหโยนาธานทาแล้วมือไวไปหน่อยไปดึงเขาซะก่อนนะครับจับฟาวครับตรงกลางสนามเลยอ่ะก็
1: เบรกด้วย
0: ช่วงเบรกพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็นาเกลมันต้องสื่อสารกับลูกทีมหน่อยนะครับมันไม่แค่คลองบอลจริงๆ
1: แล้วเมื่อกี้นิกมันถอดเสื้อเหมือนจะเปลี่ยนเสื้อทำไม
0: ร้อนนะ อากาศจะร้อนมั้งเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู
1: ่แปลกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่หนูนำมาแชร์งวดนี้472 473แล้วก็7273
0: ครับ
1: เน้นตัวเดียวคือเลข7นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจากต้องเทยลงทุนพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: นอกจากมาฟังบรรยายบอล99ได้ในเรื่องของลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่ฟังวิทยุครับผมประมาณนั้นขอบคุณมากมากนะครับ
0: ขอบคุณด้วยก็ติดตามกันได้นะครับเพราะพวกเราเองก็มีการบรรยายสดครบทุกคู่เลยนะครับ
1: คุณต้อมบอกว่าดีครับฟังจากเคหะร่มเก้านะ
0: คุณใจมาก
1: คุณกัญญะใช่ไหมคุณกัญญะกันมีบอกว่าฟังทางวิทยุคุณเอกมีลูกบรรเทาความเร็วไหมครับ
2: คืออะไร
0: ลูกบรรเทาความเร็วลูกช้าหรือไง
1: คุณกัญญาส่งมาบอกผมเลยถ้ามาส่งนี้มาจากใครเนี่ยลูกบรรเทาความเร็วนะ
0: ของเราไม่ได้มีอะไรเยอะของเราธรรมดาครับเราไม่มีพิเศษครับ
1: พี่ประเสริฐสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
0: จะมีจิตใจก็ต้องไอ้ลาเลซ่าคิกลิเกเมเนี่ยแหละ
1: อาคุณบุญธรรมบอกว่าฟังจากพี่มายครับผม
0: พี่มายแถวไหน
1: โคราชครับอาจารย์
0: โคราชเหรอ
1: คุณสราวุฒิบอกว่าฟังจากนายาอามเหรออ
0: ๋อแถว
1: จังหว
0: ั
1: ดจันทบุรี
0: จังหวัดแม่ยายผม
1: ตอนออกมาแล้ว
0: แถวบ้านแม่ยายผมนายาอามนะครับ
1: พอเจ๋งเนี่ยจ้างหน้าหางมาแกจ่ายเต็มหรือจ่ายครึ่งครับ
0: หน้าหางยังไม่รู้นะหน้าหางยังคิดว่าได้อยู่ไม่ได้นะฟรีนะพี่หางไม่มีแฮปนะ
1: คุณนภัสบอกเยอรมันครับพี่ฟังจากชุมพร
0: เกมก็ดีกว่าจริงนะครับแต่ว่าต้องหาวิธีการในการเจาะหน่อยครับตอนนี้มันยังเจาะไม่เข้าเลยครับ
1: พี่สิทธิศักดิ์บอกผมไม่บอกว่าทางอยู่ที่ไหนแต่ผมขอโคเอเชียยู19ครับพี
0: ่โคเอเชียคนนี้ก็จะมีบอลไอยูโรยู19เตะนะครับ
1: ผมเช็คดูให้
0: โคเอเชียเจออิตาลี
1: โคเอเชีย
0: ดูที่ว่าจะ
1: เจออิตาลีไหมโคเอเชียแพ้ยูเครน
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่เนี่ยยู19
0: ยู19อ่ะ
1: จบไปแล้วแพ้ยูเครนไป1-3นะครับอายุเคยเป็น1-3
0: เชื่ออยู่ผมจำผิด
1: คนละวันเมื่อ
0: ไหร่มีอิตาลีอยู่อ่ะแต่เขาเริ่มเตะกันอยู่นะเริ่มเตะกันนัดแรกเองนะครับไปเล่นกันที่เวลนะครับ
1: ผมก็แก้เกมไม่เก่งครับแก้ทีไรตีโง่ทุกทีฮะต้องไปฝึกวรยุทธ์กับพี่เอกครับผม
0: ก็ขั้นแรกก็คืออย่าอมโดนหนัก
1: ฝังจากระยองครับจากคุณธวัชชัย
0: อ้าวสวัสดีด้วยฮิ
1: ฟังจากเชียงใหม่นี่เหนือมาแล้วอาจารย
0: ์เหนือก็มีนะ
1: ชัยทรนะครับฟังจากเชียงใหม่ครับฟังในรถคลื่นไม่ค่อยดีต้องเปิดฟังทางเฟซโอเค
0: ครับหรือไม่ก็ทำฟังทางโซเชียลเนาะ
1: ครับ
0: มันจะนิ่งกว่านะครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยมีช่วงเวลาแบบเนี้ยเราก็รีบตัดไปนะไปไล่แบบเทอร์โบให้ครับอ่ะกลับมาแล้วนะครับจากช่วงพักเบรกมานะครับลูกฟรีคิกเลยครับวางยาวๆมาโอ้โหเอาบอลหมงตั้งเข้าไปก็รอดักอยู่บอลตกมาโอ้โหมีจังหวะเอามั่วกันอยู่ตอนนี้บอลตกมาแล้วเก็บคืนหลังมาก่อนนะครับกาเซเลสจ่ายไม่ดีโดนฉกได้ฮาวเวอร์ให้ย้อนหลังไปหน่อยต้องวนกลับไปเอาก่อนซานเน่อาจจะต้องตั้งใหม่แล้วครับต้องตั้งใหม่ละกลับหลังมาเลยครับคิมมิชวันนี้เหมือนคิมมิชแกจะหาจังหวะสวิตช์วางเนี่ยแต่ว่ามันโดนชิดตัวตลอดนะครับปารากวัยมันอยู่แน่นจริงๆครับซ้ายจากเวียดวนตัดเข้ามาตรงกลางเวียดหยอดข้ามไปทางขวาซาเน่เกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่ติดก็โดนเตะทิ้งเลยครับอลองโซ
1: จับบอลแรกแล้วมันล้นเนี่ยโดนชิมออกข้างไปเยอรมันก็เหมือนพยายามจะเร่งเอาประตูขึ้นนำนะครับ
0: ทีก็คงไม่อยากไปยื้อเนาะทีมขอให้มันได้เร็วไว้ก่อนนะครับก็ดูเกมรุกข้างหน้ามันยังไม่ค่อยมีโอกาสได้บอลกันเยอะครับตอนนี้กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดกับซานเน่ที่จะขึ้นจากทางปีกแต่ว่ากลายเป็นเหมือนมันยังไม่มีตัวสนับสนุนเนาะ
1: ครับ
0: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเวียดกับซานเน่บอลยาวๆวางมาถึงไหมบอลตกมาเวียดไม่ทันแล้วครับบอลตกมาก็เส้นหลังไปแล้วนะครับ
1: ครับไอเดียดีครับบอลแนวลึกของรูดิเกอร์ครับ
0: โอ้ดูแอคชั่นของนาเกลมันเนี่ยฮะเจ๋งจังเลยเนาะ

0: กีดงุ่นง่านแล้ว
1: โอ้นี่เดินเดินแบบงุ่นง่านเลยครับตรงกรอบของทางโค้ชนะครับ
0: พอสถานการณ์มันเดินไปเรื่อยๆแล้วทีมเป็นต่ออย่างเยอรมันพอไม่ได้ประตูก็อึดอัดนะครับเยอรมัน
1: โอ้จะคู่นี้เด็กของปาราไกวน่ารักมากอ่ะ
0: เม
1: ื่อกี้เห็นอยากมีเมียเพิ่มเลยนะครับเห็นเด็กแล้ว
0: ที่มีอยู่ก็เลี้ยงให้ครบเลยพี่
1: เราอยากมีลูกไงนะจ่ายมาตรงกลางก็ไม่ดีครับโอ้โหโดนตัดได้แต่ว่าเยอรมันก็ตัดคืนได้ข่าวนี้จากสวนคืนแตะหลบแล้วก็จะเอาฟาวล์เซนบักลุกขึ้นมาครับอาร์เมรอนพุ่งไปหน่อยพาโปรวิทโดนเข้าชิดก็โหต้องวนกลับหลังก่อนครับ
0: ครับอดีตเด็กเก่าของนิวคาสเซิลนะครับมิเกลอาร์เมรอน
1: คือมันนี่เหมือนอัลฟาโร่บุสโบแกก็มาใช้ด้วยกันจังหวะซาเน่แต่หลบไปแล้วโดนจิ้มในหนึ่งอุนดับโดนแย่งไปก่อนไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โห
0: พงขึ้นแล้วครับจากของซาเน่นะครับหลุดมาก็อยู่ฝั่งเดียวกับพุ่งกับเส้นนะครับดูครับบอลจังหวะวางยาวมาของคิมิตโอชัดเจน
1: และชัดเจน
0: ก็ต้องเล่นให้มันหลากหลายนะครับทั้งเคาะบอลแล้วก็บอลแนวลึกแบบนี้นะครับเยอรมันคือไปเจาะมิติเดียวแนวรับของปารากวัยก็เล่นสบายนะครับ
1: คือพอเจอพวกรถบัสแบบเนี้ยนอกจากเล่นเร็วเพื่อให้แนวรับมันวินัยในเกมรับไม่ทันก็ต้องเหมือนมีการเลี้ยงจี้เข้าหาเนาะโซเวียตก็เริ่มฟาวบ่อยแล้วก็วันนี้คนนี้เด่นเลยนะครับเรียกฟาวได้อีกแล้วครับเวียตไปผลักมิเกลอาร์เมรอนครับหัวทิ่มเลยครับถ้าผู้สินให้แค่ทุ่มนะครับทุ่มลึกเข้าไปครับคาเซเลสโดนมงทิ้งเข้ามาขาวัดจับแล้วโดนเกี่ยวได้อีกครับโอ้โหแต่ว่าก็ไปเร็วไม่ได้ครับคาเซเลสขอออกขวามาพยายามจะล้ออาร์มิรอนเจอกับบราวอาร์มิรอนยังไปได้อยู่สุดเส้นหลังแล้วแต่หนีมาระวบอลมันออกหลังไปแล้วครับอาร์เมรอนโอ้เอาชนะบราวได้แล้วนะครับ
0: นี่โดนกระแทกจากด้านข้างถึงตรงนี้ผู้เล่นของปารากวัยที่โดดเด่นก็คือคนนี้นะครับมิเกลอาร์เมรอนทั้งเกมรุกและเกมรับเลยครับ
1: เร็วนะครับแป๊บเดียวนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราซาเน่คืนมาเมสชาโอ้ซาเน่บ่นอยู่ดีจ่ายหักกลับมาแล้วมาทางด้านของเมสชาทำอะไรของมันอยู่เนี่ยจ่ายเพื่อนไม่พร้อมเล่นเลยครับลิดิเกอร์ครับฝากทะลุยัดตรงกลางมาครับบราวเหลี่ยมซ้ายวาเวียดเวียดไปสุดเส้นหลังแล้วดึงจังหวะก่อนเวียดเจอตามอยู่ครับยังไม่ยอมมาสไลด์จิ้มออกไปได้ครับโอ้โหคาเซเลสครับทุ่มเร็วครับเวียดทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษพยายามจะพลิกครับฮาวเวดออกมามุมทงกอดฮาวเวดโดนตันล่วงไปไม่มีเอาเจอเตะอาร์ตเองเอาฮาวเวดบนแล้วก็จ่ายมาครับบราวไปสุดเส้นหลังวางข้ามาโดนหมกไว้ได้เก็บตกได้ครับพับโรเวตดีดคืนกลับมาไม่มีโอกาสจะยิงไกลนะครับแทงออกขวาไปซาเน่เคาะคืนกลับมาเจอรุม2ครับซาเน่ยังอยู่จับโยนเข้ามาก็โดนบล็อกอยู่บอลโด่งมาครับ
0: คุณดาไปฟาว
1: ฟาวไปแล้วครับ
0: โอ้โหนี่ปารากวัยเล่นเข้าบอลเร็วทุกตัวครับกระแทกจากด้านหลังนะครับคุณดาไปทำฟาวกานาเล่ครับกระแทกแล้วผู้สินมองว่ากานาเล่เสียจังหวะเยอรมันเล่นยากนะพี่อู๋คือจับบอลปุ๊บแทบจะไม่มีเวลาได้คิดเลยนะครับ
1: แล้ววันนี้ต้องชมหมากของอัลฟาโร่จริงนะครับ
0: ใช่
1: คือทุกคนวิ่งทุกตัวเลยครับวิ่งเข้าหาเลยมันไม่มีโอกาสให้พลิกเลยนะครับแต่แบบว่าไอเดียในเกมรุกของปารากวัยไม่มีเลยครับ แล้วแต่ละลูกที่ออร์แลนโดกิลวางมาเนี่ยมันถึงนอยเออร์ทุกลูกเลยไม่รู้เตะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับ
0: ถ้าปารากวัยเล่นแบบนี้ครบ90นาทีนี่โหสุ่มตัวครบนะ
1: อันนี้ก็ต้องรอดูว่าครึ่งหลังจะวิ่งอย่างนี้ได้ไหมครับปัญหาคือถ้าครึ่งหลังวิ่งไม่ได้เนี่ยขาดได้เยอรมันมีสิทธิ์ได้ขยโยกเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะวันนี้เกมรับทำงานเยอะนะครับวันนี้ก็เน้นริมเส้นอย่างเดียวครับซาเน่ให้มาพาร์ตโรเบิร์ตพาร์ตโรเบิร์ตคืนหลังมาให้ครับลูดิเกอร์มองแล้วซ้ายครับเวียดแทงคืนกลับไปกลับมาให้กับเวียดอีกทีโอ้โหเวียดฝากมาชิง1 2แล้วโอ้จะม้วนหาจังหวะยิงไม่ได้ครับคุณดาฟนิดเดียวบอลหลุดไปแล้วโอ้โห
0: โอ้จะฟ้องเอาจุดโทษมีผู้เล่นปารากวัยดึงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับทำชิ่งเร็วสวยครับเยอรมันเอาเคาะกันใหม่ครับ
1: แต่ตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่จะจับไปคือนาเกลมันที่เดินงุนง่านแบบงุดหงิดจัดๆเลยครับตอนนี
0: ้แต่ลูกยิงไกลยังไม่มีนะเยอรมันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาให้ได้ยิงเลยครับเพราะว่าขนาดคิมมิชจะวางยาวๆเนี่ยมันวิ่งเข้าหาดูเลยครับพลิกตัวไม่ได้เลยครับพาโลเวตต้องวนกลับมาพอไล่มาถึงกลางสนามเนี่ยเขาก็จะถอนกำลังกลับลงไปรับลึกเหมือนเดิมนะครับ
1: เพรสหนักมากครับปารากวัยวิ่งทุกตัวครับ
0: พาโลเวตยัดในมากลับตัวแล้วก็ฝืนยิงเข้าไปครับแมฮาแบบโดนฉกไปได้พยายามจะสวนคืนครับอเมรอนไม่ไหวต้องคืนหลังก่อนจาเซเลสหยอดเข้ากลางมาเลยครับโอ้โหคือเตะทิ้งอะครับมันหนีไม่ออกเหมือนกันบอลก็กลับมาที่เยอรมันแล้วครับคิมมิชฝากตรงกลางมาครับคิมมิชพาโลวิชพาโลวิชจะแหวกหนีมาโอ้โหวันนี้นี่ไอ้เจ้าโบบาดียากับการาซาแกทำลายเกมจังหวะตรงกลางได้เยอะมากนะครับ
1: ถึงตรงนี้ปารากวัยไม่บัตก็เหมือนบัตแล้วนะรับอย่างเดียวแล้วนะครับหูแน่นมากครับหน้าขอไปโทษ
0: นี่นะมันไม่ใช่บัตละอันนี้สิบล้อพ่วงครับซาเน่เก็บได้แล้วจะยามยัดมาโอ้โหบอลโดนขากลับมาโดนหน้าตัวเองอีกโอ้โหซาเน่เซ็งชีวิตเลยครับ
1: คือต้องไปดูว่าในเกมมันจะแก้เกมแบบนี้ยังไงครับดูจังหวะภาพช้าครับฮามัดก็ไปหยุดเล่นนะมันยังไม่ชัดเจนนะครับจังหวะที่โกเมสไปเหมือนก็ไปเบียดๆนิดนึงนะครับ
0: คือถ้าดูเหลี่ยมเนี้ยฮาวัดก็ไปดึงเสื้อ
1: โกเมส
0: ก็แค่ยกแขนขึ้นมาเฉยๆครับตอนนี้โดกิววางยาวๆมาโดนบีบอยู่แต่ก็ยังแก้ไขได้นะครับโอ้โหดูการผ่านบอลสำเร็จ
1: คนละเรื่องเลย
0: 239กับ31อ่ะ
1: พี่ดูนอยเออร์ทำอะไรแต่ไม่เห็นนอยเออร์เลยครับงานโคตรสบายครับช่วงนี
0: ้ต้องลุยช่วยหน่อยครับคิมิดไหลตามช่องมาให้ครับซาเน่เจอ2โอ้ไม่ผ่านนะครับซาเน่โอ้ยกาลาซาแกเกี่ยวบอลจากเท้าไปเลยเอาไปสไลด์คืนกลับมาครับบุนดับช่วยมาเมชาดีดไปก็โดนบล็อกอาเมลอนจัดสวนคืนเอายังได้ครับเมชาโอ้แล้วก็ฟาวไปแล้วครับโอ้โหจิ้มจังหวะแรกก็ได้แล้วแต่ดูครับวันนี้โอ้โหเด่นมากครับพี่แกอาเมลอน
1: จังหวะเบียดตัวเล็กกว่าเมชานะครับแต่ว่าเหลี่ยมข้างหน้าได้เปรียบแตะบอลไปแล้วเมชาเข้ามาโอ้เหมือนจะใช้แขนฟาดนะครับรู้จังหวะเอ็นซิโซ่นี่พยายามจะแตะลอดขาคิมิดโอ้โหวิลูกนี้ท่านลอดขานี่ไปยาวๆเลยนะครับ
0: คิมิดบอกกันง่ายไปครับ
1: คือเล่นแบบนี้แบบมันน่าหงุดหงิดนะ
0: ครับ
1: อยู่เยอรมันแบบโอ้โหจับบอลปุ๊บเข้าถึงตัวตลอดนะ
0: ดูวางบอมยาวๆมาครับทางด้านของกิลก็โมงมาก็ไม่มีอะไรครับเอ็นซิโซ่มันก็เข้าทางนอยเออร์นอยเออร์ก็คว้างเร็วเลยครับนั่นเช่นบราวครับบราวคืนก่อนครับไม่ไหวครับเพื่อนยังไม่พร้อมเนี่ยเล่นช้าไม่ได้จริงเพราะว่าโอ้โหวินัยเกมรับปารากวัยแกกลับมาพื้นที่เร็วมากนะครับเนี่ยขวาอีกทีครับซาเน่วันนี้ซาเน่เองวันนี้โดนตัวไม่ผ่านเลยครับเจอบางทีก็คาราซ่าเมื่อสักครู่ก็เกี่ยวบอลจากเท้าบางทีเจอลองโซ่ก็ไม่ผ่านครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าเยอรมันเนี่ยจะได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่านะครับเพราะว่าถึงอยู่ฝั่งเดียวครับเยอรมัน
0: ก็อาจจะต้องถึงมือน้องนิกไหมบอลจังหวะหน้ากรอบกันโทษตันกันอยู่ได้ความใหญ่ตันกันอีกทีแล้วก็ไอ้เจ้ากานาเล่มาช่วยปังสไลด์กันไปสไลด์กันมาวางยาทะลุมาครับคาเซเลสอาร์เมลอนไปแล้วเจอบรูติเกอร์ต้องดึงก่อน1ต่อ2ไม่ไหวครับบราวเอากลับมาได้ครับแล้วสวนเร็วคืนครับบราวแทงทะลุมาออกซ้ายมาครับฮาแวดมองแล้วก็ปาดเข้าไปตรงข้างในก็โดนดักได้คืนครับโอ้โหวันนี้เก็บตกได้ดีครับโบบาดิยาไปแล้วโดนสไลด์ลูกนี้ฟาวครับโอ้ยเป็นทางด้านของพาโลวิชนะครับต้องตัดฟาวครับคาราซ่าจังหวะที่มาแล้ววันนี้คู่การจะเล่นดีเนาะ
1: ใช่
0: คาราซ่าโบบาดิยา
1: คือเน้นรับแล้วจังหวะสวนบางทีก็เลี้ยงกินตัวเก็บบอลไว้กับบอลแล้วก็เนี่ยมาเหมือนกับล่อซื้อให้ผู้เล่นเยอรมันทำฟาวนะครับ
0: วันนี้เราได้เห็นทีเดียวนะจันเอกอันเด็กคูบาร์ดคูบ
1: า
0: ร์ดหายไปเลยครับในจังหวะเกมรุกช่วงแรกนะครับ
1: เกือบกลายเป็นว่าตอนนี้จะเป็นทางฝั่งของปารากวัยที่พอใจมากกว่านะครับในรูปเกมที่เป็นรองแล้วยังไม่เสียประตูนะครับเยอรมันถ้าดันลายสูงๆต้องระวังนะครับจังหวะสวนกลับของปารากวัยนี่ก็มีทีเด็ดนะครับเอ็นซิโซกับทางด้านอัลมิลอนเนี่ยครับ
0: อัลมิลอนเด่นมากครับแกตัวเล็กจริงอย่างไอช็อตที่แกเบียดกับเมชาแล้วเรียกฟาวได้ครับคือเกือบจะสู้ไม่ได้แล้วนะถ้าแกกัดฟันไถมาต่อนะครับท้าให้กับลูดิเกอร์นะครับยังอยู่ตรง

0: ลางสนามนะครับ
1: ครับ
0: บราวน์ครับตอนนี้บราวน์ก็มาช่วยตรงกลางครับ
1: แต่อันนี้ย้ายไปบาเยิร์นนี่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยครับเป็นนักเตะใหม่ไปแล้วจะแก้ปัญหาตรงแบ็คซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ซาเน่เจอกับอลองโซวันนี้เจอลุม2แล้วแทงทะลุเบิ้ลลึกมาก็โดนบังจะหลอกหลังไปเลยครับ
1: คือคองบอลเยอะของเยอรมันเนี่ยมันเป็นการคองบอลแล้วมันไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับโอ้ดูครับนักเก็บสมัน38ปีนี่วัยรุ่นใจร้อนอยู่นะครับกุนซือวัยหนุ่ม
0: คือแกไม่เก็บท่าทางเลยเนาะ
1: ใช่
0: รู้เลยว่าแกหงุดหงิดอยู่ครับเดินงุ่นง่านอยู่ครับ
1: คอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งเดี๋ยวให้เก็บกันนะครับส่งมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวตอนนี้เกมกำลังเข้มข้นอยู่ครับท้ายเกมครึ่งแรกละ
0: ลุยมาแล้วครับอเมรอนเลาะขวามามีคาเซเลสอยู่อเมรอนบอกเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้ละเดี๋ยวขอเซตใหม่ดีกว่าครับเนี่ยดูเล่นเป็นตัวฟรีไปเลยครับพี่แกเมลอนเนี่ยขยับเข้าไปตรงกลางเนี่ยบอกขอโทษคาเซเลสนะครับเพื่อนเติมมาแล้วแต่ให้เร็วไม่ได้ครับกลัวโดนฉกครับอเมรอนคืนหลังกลับมาขอขวาไม่ได้ครับคาเซเลสต้องคืนก่อนโดนบีบไล่เหมือนกันครับเวียดไปไล่โบบาดิยากลับหลังไปเลยครับประตูอย่างออเรนโดกิลส์โหดยาวๆอย่างเดียวครับวันนี้กิลไม่มีการบิ้วนะครับบอมอย่างเดียวครับอ่ะเยอรมันก็บอมคืนกลับมาโอ้โหกระโดดโมงได้ก่อนแล้วก็ไปเก็บไม่ทันครับจังหวะกาเซเลสโมงแรงไปได้เตะมุมเลยครับเยอรมัน
1: ลูกที่สวยครับเวียดไม่เลือกที่จะเข้าหาบอลนะครับไม่ล้ำด้วยครับเนี่ยจะรอบอลให้มาถึงตัวเองแต่ว่ากาเซเลสเนี่ยโอ้โหชิงโมงตัดหน้าครับ
0: ทีนี้ต้องชมเวียดนะมองกองหลังก่อนแล้วเช็คแล้วว่าตัวเองไม่ล้ำนะคร
1: ับ
0: รออยู่ในไลน์ครับเตะมุมเวียดเล่นเองครับเล่นสั้นครับให้มาบราวมีตัวสลับเข้าไปแล้วให้มาเวียดนะก่อนเป็นทศล็อกเข้าไม่ทีเวียดจะเข้าซ้ายจิ้มมาลูกนี้ก็เตะทิ้งเอาไปได้ครับโอ้ดูเลยมันติดตัวพัวพันไปหมดเลยครับโอ้นี่กลายเป็นเกะกะ FC ไปแล้วนะโอ้โห
1: แหมมันขาดกันเกินอยู่นะครับ
0: อ่ะบอมเข้าไปใหม่กาลาเล่หม่งตั้งมาหม่งสวนไปอีกทีนึงพาโปโรวิชโดนจับแฮนด์บอลซะอีกโอ้ดูครับมือไปติดโอ้โหโดนบอลครับ
1: หวังว่าครึ่งหลังคงไม่แบบนี้นะถ้าจบ0-0ที่อยู่จนยาวๆนะครับ
0: โอ้นี่เริ่มเห็นภาพไหววันนั้นมาหลอนอีกแล้วไอ้ที่เจอเอกวาดอร
1: ์อ่ะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกผ่านมา40นาทีเยอรมันเหนือกว่าทุกอย่างครับแต่ประตูยังไม่มีครับ
0: แต่ว่าคู่แรกก็เห็นแล้วนะครับว่าฟุตบอลในเมื่อมันยังไม่หมดเวลามันมีนาทีบาปอยู่นะครับและ2เกมเลยครับทั้งแคนาดาอเมรอนโอ้โหกระชากลุยมาอเมรอนพักทั่วไปแล้วความเร็วก็ไม่ยอมกันเหมือนกันครับนาเซียนบราวปั๊มกันแล้วบอลออกหลังได้เตะมุมเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้นี่เด่นอยู่คนเดียวเป็นพระเอกเลยครับมิเกลอเมรอน
1: ตอนนี้ย้ายมาเล่นอยู่ในอเมริกาแล้วนะครับกับแอตแลนต้ายูไนเต็ดโหนี่โอกาสแทบไม่มีลูกเซตพีชต้องระวังนะครับอาจจะมีทีเด็ดตรงนี้ครับ
0: โดยเฉพาะเซ็นเตอร์ที่ตัวใหญ่ครับ ไอ้เจ้าโคเซ่กานาเล่นะครับ
1: ก็เป็นมิเกลอเมรอนครับจะเปิดเอง
0: คือสินบอกยาเอากลับเข้ามาแหมมาตั้งเลยกรอบ
1: ตีเนียน
0: ตีเนียนตีเนียนดูสินจะชี้เลยครับเอากลับเข้ามาครับเตะมุมครับเตะมุมทางกราบขวาครับมิเกลอเมรอนครับปั่นได้ซ้ายมาตรงกลางทุบทิ้งมาก่อนแถว2มีไหมเอาวิ่งแล้วจะสวนโอ้ยังกวาดได้อยู่ครับกาเซเลสดึงก่อนแทงออกขวามาใหม่ครับอเมรอนโยนตัดในมาอเมรอนแทงทะลุทางขวามาแล้วลองคัตแบ็กแล้วโมรุดิสเรียบร้อยครับปารากวัยนำไปแล้วครับเอ็นซีโซ่1ประตูต่อ0ครับโอ้โหโดนจนได้ครับทางด้านของปารากวัยครับ
1: โอ้โห
0: ขึ้นนำเฉยเลยครับ
1: นี่น่าจะเป็นโอกาสยิงครั้งที่2นะตั้งแต่15วินาทีแรกยิงไปครั้งหนึ่งโอ้โห
0: ต้องย้อนไปจุดที่เยอรมันกำลังจะได้หลุดเดียวแล้วแนวรับอะสไลด์กลับมาได้ทำให้มีประตูเนี่ยแหละครับถ้าสไลด์ไม่โดนเนี่ยหลุดเดียวเลยนะครับ
1: คนที่หลุดอะผมมันเป็นเวียดไงถ้าเป็นพวกเรย์ซาเน่น่าจะถึงก่อน
0: เซิงเลยครับเป็นซีโซ่
1: เป็นซีโซ่ยิงให้ปารากวัยขึ้นนำแบบนี้มันแน่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องอะที่นอยเออร์ทุบมาครับแล้วโพลินเวียดจังหวะเนี่ยครับนิดเดียวจริงโอ้โหพอปารากวัยตัดบอลได้ออกไปทางขวาครับดูเอามิลอนโยกแล้วก็มีตัวอ้อมครับคัตแบ็กมาให้แล้วเปิดมาโอ้ไม่มีตัวประกบเลยครับเอ็นซีโซ่ได้ขึ้นโมงคนเดียวครับ
0: โอ้ไม่ใช่แค่กระมวลมองบอลไม่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาแซงหน้ามาโมงเฉยเลยครับและเอ็นซีโซ่แค่ตัวนิดเดียวครับโอ้คนที่สลายเป็นเจ้าอันเดอร์สคูบาร์ครับ

0: ต้องชมว่าเป็นฮีโร่เลยไม่สไลด์เนี่ยเวียดเนี่ยเดียวๆแน่ๆ
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหกลายเป็นที่มาของประตูครับแล้วโอ้โหคราวนี้เดือดแน่ครับ
1: เหมือนนาเกลสแมนรู้นะว่าหุดหิดกุนง่าเนี่ยมันโดนจริงๆครับแล้วโอ้โหแล้วอย่างที่
0: จะได้
1: 42
0: อ
1: ่ะ
0: เขารออยู
1: ่ใ
0: ช่อืมอ่ะต้องลุยกันต่อไปเวลายังมีเยอะแต่ครึ่งแรกต้องลุยก่อนแล้วครับซาเน่เคาะคืนกลับมาครับลูดิเกอร์หน้ากรอบเขตโทษลูดิเกอร์เอาไงโอ้ให้บอลสั้นๆมาเวียดเคาะคืนกับใหม่ครับทายกเข้าไปเลยแล้วก็โอ้โหบอลมันไกลทันไหมยังทันอยู่ลูดิเกอร์ก็โอ้อามิลอนอีกแล้วครับตามมาเตะทิ้งออกข้างครับทุ่มเร็วเลยครับเวียดให้มาลูดิเกอร์กลับหลังมาใหม่ครับลูดิเกอร์อยู่หน้ากรอบเขตโทษอยู่นะครับโยนาธานทาแทงลึกมาให้สไลด์ไว้นิดนึงแล้วก็ตามมาเก็บตกวนหนีมาก่อนครับโบบาดิยะเตะทิ้งครับแต่เตะไม่ดีบอลยังติดอยู่ทิ้งอีกทีใหม่แล้วกำลังจะสวนเอ็นซีโซ่นะแต่มีนอยเออร์รออยู่ครับรอดไปซาเน่ครับเข้ากลางมาเมช่าดีดโอ้โหเมช่าวันนี้ก็ไม่เด่นนะครับ
1: ครับ
0: อาลองโซ่จิ้มมาอีกทีนึงอ่ะได้บอลคืนกลับมาครับโอ้แต่ก็ไปเอาคืนกลับมาได้อีกแล้วดูเลยครับวันนี้ดูครับกาลาซ่าครับวันนี้คู่กลางแล้วในกาลาซ่ากับโบบาดิยานี่โอ้โห
1: ต่อบอลแบบนี้
0: เยอะมากครับ
1: ทำไปทำมานี่เยอรมันเสียเปรียบนะ
0: โอ้แล้วดูกราฟิกเลยจะเนก
1: อืม
0: คือยิง3ครั้งเท่ากันเยอรมันยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
1: ปารากวัยตรงกรอบ2ได้มา1เนี่ยพอได้บอลปุ๊บนักเตะปารากวัยนี่เข้าหาตลอดต้องเปลี่ยนสไตล์แล้วมั้งเยอรมันโยนอย่างเดียวแล้วมั้งนิกต้องลงแล้วนะถ้าบอลทรงเนี้ย
0: คือเยอรมันเนี่ยวันนี้ใช้ปีกก็บุกไปอย่างเดียวอาซาเน่วางมาไกลก็โคตรทิ้งไปเลยครับโอ้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยครับเอาให้มันไกลที่สุดนะครับเตะทิ้งไปลูกากัดหล่นมาเราโมงทิ้งมาบริยาตยิงซ้ำอีกทีก็โดนไม่เต็มแล้วครับคิมเมตวางได้ซ้ายมันหลังเท้าระเบิดไปเลยครับ
1: ดูครับดูหูเอาวิลล่อนจังหวะให้ลูกเนี้ยกาลาซ่าไม่มีใครวิ่งตามเลยนะครับแล้วกาลาซ่ามีพื้นที่ได้เปิดมาแล้วเอ็นซีโซ่ก็โมงฉลาดนะครับโมงกดลงพื้นนอยเออร์เนี่ยเขาถล่มไปเสาแรกไปแล้วมาไม่ทัน
0: เครดิตต้องให้จังหวะการบิดตัวแล้วหักทะลุมาของอามิลอนนะครับมาทำให้หลุดนะครับกาลาซ่าแกก็เลยแปรเข้ามาด้านในได้สบายๆครับยังมีเวลาอีก5ทีของการทดนะครับ45หมดไปแล้วครับเวียดตามมาเก็บตัวก่อนเวียดแทงทะลุไปสุดเส้นหลังอุนดามาเตะปั๊มยังได้เตะมุมโกเมสเกก็ตามมาบล็อกแล้วครับยังได้เตะมุมอยู่นะครับเยอรมัน
1: เตะมุมเยอะนะครับแต่ว่าลูกเตะมุมของเยอรมันนี่ยังไม่เข้าเป้าคิมมิทครับจะเป็นคนเปิดลูกนี
0: ้คือวันนี้แบ็คกับมันไม่ได้อวนแหละมาช่วยปิดเนาะเวียดเกกอยู่คนเดียวกับพาไปเองซาเน่ก็ต้องพาไปเองเตะมุมนะครับเตะมุมทางกลับซ้ายนะครับคิมมิทหยอดเข้ามาคราวนี้ดูโดนโมงทิ้งได้เหมือนเดิมครับตาไปเก็บตกผลงานก่อนครับกานาเล่เบียดกับซาเน่เจอสไลด์ได้แล้วก็คาราซ่าอีกแล้วแล้วก็คานาเล่อีกแล้วสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
1: เล่นได้ใจจริงคือแม่พลักไหวบู๊ทุกตัวครับคือเยอรมันได้บอลเนี่ยแทบจะไม่ได้หายใจครับโอ้โหจับปุ๊บเล่นพลักไหวถึงตลอดครับ
0: เล่นยังไงแก๊งทุงนี่นะโอ้โหมาเร็วเหลือเกินเนี่ยพอจับบอลได้ปุ๊บซาเน่เจอก่อนครับอลองโซ่แทงเข้าในมาพยายามจะแหวกหนีแล้วปาดเข้ามาเอาเมชาร์ดยิงแล้วฉลับโอ้โหเลยโคนเสาไปหน่อยเดียวได้เป็นเตะมุมครับโอ้ฉลับลูกนี้
1: รับบอลจากเวียดแล้วช่องมีครับลูกยิงโอ้แล้วประตูอย่างกิวได้ยืนขาตายไปแล้วด้วยนะครับฉลับยังดีที่บอลมันติดซ้ายเลี้ยวหนีประตูเสาไกลครับ
0: คือบอลมันเลี้ยวออกนะเพราะว่าได้แต่มองแล้วนะครับออร์แลนโดกิลครับอ่ะทดเวลามานาทีที่2นะครับเตะมุมอีกทีครับทางกราบซ้ายครับเข็มเม็ดบรรจงวางไปตรงกลางโดนทุบทิ้งออกมาครับออร์แลนโดกิลซาเน่เก็บตกได้มุมทงซาเน่ปั่นด้วยซ้ายหยอดมาเหมยได้มงดูดิเสาไกลยิงสวนไปก็โดนไม่เต็มอีกโอ้โหดูเลยครับเข็มเม็ดมันโดนเบาไปหน่อยครับแล้ววางสวนเลยครับทางด้านของกิลทะลุมาเอ็นซีโซ่โอ้โหนอยเออร์ต่อมาเตะทิ้งนะครับโอ้เจอสวนเหมือนกันอ่ะบอลตกแล้วหาบอลกันไม่เจอคุกคลิกอยู่อุนดาฟอ่ะมีจังหวะอยู่อุนดาฟลุยทะลุมาให้กับฮาวัดเจอปั๊มก่อนแล้วก็ ไปไม่ได้ครับโอ้โหแนวรับมาแล้วสุดท้ายล้ำหน้าครับโอ้โห
1: เดือดจัดๆครับ

0: คือเยอรมันจะตูดีเสมอแต่ว่าต้องระวังจังหวะสวนกลับนะฮะ
1: มันสวนกันไปสวนกันมาแล้ว
0: โอ้ล้ำเยอะครับลูกนี
1: ้29ครับไม่ใช่หวยนะ2ล้ำมา29ได้ครับ
0: ก็แต่ว่าจังหวะปั๊มฮาวาร์ดก็ผู้เล่นเปรากวัยก็ถึงบอลก่อนผู้ชนะคู่นี้ครับเยอรมันเปรากวัยจะไปเจอผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสสวีเดนนะครับ
1: ซึ่งเราก็คงน่าจะทายทายกันได้อยู่ว่าจะเป็นใครครับแต่ว่าตอนนี้จะเจอใครไม่รู้อ่ะมันต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วครับทดมา3แล้วนะครับจากการทดเวลา5นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีครับเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่0ประตูต่อ1นะครับจากทางด้านของโคเซ่เอ็นซิโซ่ครับฮูดโอเอ็นซิโซ่นะครับขออภัยอะซาเน่เจอตัวหน่อยมาอีกแล้วกาลาซ่ามาซ้อน2แล้วก็ไปไม่ผ่านนะครับโอ้ซาเน่แล้วจะไปเอาฟาวอะไรเจอเขาเตะอัดอีกโอ้โหโมโหครับซาเน่บอลล้นมาเข็มมิดบรรจงวางเข้ามาด้านในเตะสกัดผิดเหลี่ยมไปหน่อยบอลออกหลังนะครับ
0: ริมเส้นมีตัวดีกว่าซาเน่ไหม
1: เกอร์เลเวลลิ่งไงแต่ก็ไม่ใช่
0: มูเชล่าเนี่ยชื่อไปหน่อยเลยครับเป็นรอยซาเน่จะแหวกดื้อแบบนี้มันลำบากนะครับ
1: อ่ะอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดนะครับเปิดมามันยังไม่ถึงโยนาธานทาเนาะเปลี่ยนฝั่งบ้างครับก่อนหน้านี้เตะแต่ซ้ายครับคราวนี้ข้ามฝั่งมาเตะทางขวาบ้างเอ็นซีโซมาบล็อกเลยครับไม่ให้เล่นสั้นนะครับอ่ะไม่เอาครับคิมบินเป็นนาธานเอลบราวน์นะครับให้คนเท้าซ้ายมาปั่นดีกว่าเข้ามุมแล้วมันก็จะสะดวก
0: ลองเปลี่ยนสูตรเปิดมั่งขึ้นมาเพียบเลยครับสีขาวของเยอรมัน
1: นาธานเอลบราวน์เปิดหยอดไปเสาไกลก็โอ้โหแล้วตัวแกสูงโย่งปี๊ดเลยครับ
0: เปิดแบบนี้ออร์แลนโดกิลบอกขอบคุณบอลไม่พุ่งครับมันเปิดโด่งเลยโรยก็รับสบายนะครับมาอีกแล้ว
1: มาสวนมาอีกแล้วเลยครับออร์แลนโดกิลแล้วก็เตะเปิดไกลมากเนาะเมชาเก็บตกได้ต้องรีบแล้วนะครับเวลากำลังจะหมดแล้วครับเหลืออีก10วิตรงกลางครับพับโลวิทแทงทะลุมาซ้ายมีเวียดว่างอยู่ครับบราวอุบราวให้ช้าไปหน่อยต้องวนกลับไปเลยครับคืนมาพับโลวิทพับโลวิทเคาะออกขวามาครับซาเน่คืนมาคิมมิดวางไปด้านไหนโดนสไลด์ไว้เอ็นซีโซจะแล้วก็เวลาหมดแล้วครับ
0: ครับ
1: จบครึ่งแรกครับโอ้ยเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่นะครับ0ประตูต่อ1ครับ
0: ก็นี่แหละครับได้จากทางด้านเอ็นซีโซ่ครับนาที42โอ้โอกาสยิงเมื่อสักครู่นี้ที่พี่หูแจ้งครับโอกาสยิงก่อนอันนี้3ครั้งเท่ากันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าปารากวัยยิงตรงกรอบไป2ได้มา1เยอรมันยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าพักครึ่งเลยนะเกลสมันน่าจะสวดยับเลยครับ
1: ตอนนี้ปัญหาคือหาโอกาสยิงให้ได้ก่อนมันไม่มีโอกาสยิงเลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้ปารากวัยมาดีเกินคาดครับ
0: ครับ
1: โอ้ก็วิ่งติดตัวทุกคนแล้วมีคู่ตลอดนะครับ
0: เดี๋ยวดูฮะว่าครึ่งหลังนาเกสมันจะแก้เกมยังไงผมขอไปเก็บข้อความก่อนเนาะพี่หูเนาะเดี๋ยวจะค้างกันเยอะ
1: สบายสบาย
0: จากน้องเทยลงทุนบอกว่าถ้าหวยพี่หญิงมาแจ้งด้วยนะนายเอกขอบคุณค่ะจากน้องเทยลงทุนพอนายเอกบอกว่าเชียร์เมืองเบียร์เมื่อต้นรายการนี่หนูรีบกดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ
1: น่าหรอ
0: เฮ้ยเทยลงทุนเดี๋ยวครึ่งหลังพี่ยิงโชว์3ลูก
1: เชยไม่ไว้หน้าจันเอกเลยอ่ะ
0: พี่หูของโก49ขอมุกอะไรอ่ะต่อยซ้ายไปขวาด้วยครับต่อยซ้ายไปขวาอะไร
1: ต่อยซ้ายไปขวาหรือมีแม่แ
0: ข่งจากพี่หนาม
1: มุกผมให้ไม่ได้นะพี่หนามนะฝังอยู
0: ่
1: ฝังอยู
0: ่หัวเก้านิ้ว
1: แกะยากครับ
0: คุณบุญทันสวัสดีครับคุณโหคุณกระชมนเหรอผมอ่านชื่อถูก
1: ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยเนาะบางทีเกิดสะกดไป
0: น่าจะเกิดวันจันทร์นะเนี่ย
1: เ
0: นี่ยอักษรล้วนๆเลยไม่มีสระด้วย
1: ครับ
0: คุณอมพรสวัสดีนะครับทักทายมาลุงทิศบอกว่าฟังจากราชบุรีช่องทางโซเชียลชัดเจนมากครับจากลุงทิศ
1: ก็รู้ว่าตามยาวๆนะครับลุงสบายๆเราถึงนัดชิงเลยนะครับ
0: คุณก้าวเรียวบอกว่าเป็นไงอาจารย์อู๋เกือบไปแล้วเกือบฟันธงถูกแล้วครับเกือบต่อเวลาประมาณนี้นะนิดเดียว
1: แต่ก็ถือว่าผมว่าถ้าคือทำได้ขนาดนี้ผมว่าก็ถือว่าทำได้ดีในระดับนึงแล้วเนาะสำหรับทางด้านของญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะ
0: พี่เก่าเขาบอกว่าไม่เป็นไร4ปีข้างหน้าเขาว่ากันใหม่ในประมาณนี้นะ
1: เพราะว่าเขาวางแผนไม่ใช่ปีนี้ไงใช่ไหมเขาวางแผนปีนู้นอ่ะ
0: คุณสายชนฟังจากมหาสารคามครับเชียร์เยอรมันนะครับคุณเจ๋งกับคุณปาล์มว่ามีลูกบรรเทาความ

0: เร็วครับจากโคราชคุณแอนฟิลว่าพรุ่งนี้212575บอลเอ้ยมันออกวันที่1หรือ
1: ผมไม่ทราบเหมือนกันออกวันพรุ่งนี้ป่ะหรือออก1
0: คุณ
1: เรื่อง
0: นักการเมืองผมไม่รู้เลยเชิญคุณเช็คให้พี่หน่อยวันที่1ใช่มั้ยผมฟังจากตู้เย็นครับอ้าวหยอกคุณทอน
1: ระวังไฟดูดนะตู้เย็นต้องดูดีๆนะ
0: สวัสดีครับฟังจากน่าจะอ้อมน้อยนะส่งมา
1: ครับ
0: ภาคใต้ดีมากครับภาคอ๋อภาคได้ดีมากครับฟังจากนครสวรรค์
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วก็อีกนิดหนึ่งซาเน่ชาเน่ชาเย็นชาเขียวออกเลยประมาณนั้น
1: ซาเน่ผมก็ไม่เข้าใจนะเกลมันเนาะว่าทำไมคือเขาให้โอกาสโอเคเข้าใจได้นะว่าเป็นตัวที่อาจจะโค้ชชอบอ่ะแต่มันเล่นมาตั้งแต่นัดแรกขนาดนัดล่าสุดที
0: ่ยิง
1: ได
0: ้ของจริงนะ
1: เขายังด่าเลยว่ามันยิงได้ก็จริงแต่มันก็ไม่มีส่วนอะไรกันในเกมเลยแล้ววันนี้การไหนเห็นไหมเลี้ยงตัวเสียตั้งกี่ลูกอ่ะ
0: ทื่อเกินครับผมไปดูทาง YouTube นิดหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: นั่นไงใส่เสื้อปลอมเลยประมาณโอ้โหเดี๋ยวยูทูบไม่มันไหลมาเยอะมากอ่ะแป๊บนึงนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้มีถามว่าดูช่องทางไหนโมโนแม็กเขาถ่ายไหมพี่ก็เปลี่ยนจากบราซิลเป็นคู่นี้ไม่ใช่หรอ
1: คู่นี้เป็นฟรีทีวีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยประกาศว่าเป็นคู่ของบราซิลแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคู่นี้แทนนะครับดูได้ทางโมโนแม็กสปอร์ตใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เปลี่ยนชื่อนะครับถ้าใครเปิดฟรีทีวีดูได้อยู่นะครับคู่นี
0: ้คุณนาฬิกาบอกกี่ประตูบอกหน่อยจ้าโดนไปก่อนแล้วคุณสารแนะนำเยอรมันเอาครึ่งหลังสักสองลูกสามลูกไหมสองลูกไม่ได้ต้องสามนะ
1: ต้องรอดูครับว่านาเกลมันจะมาแบบบุกแหลกไหมในครึ่งหลังเพราะตอนนี้โดนไป 1-0 แล้วนะครับครึ่งแรกนะครับ
0: คุณนันท์บอกว่ายูโร2028เอาต่อนะครับ
1: ก็พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่อยู่นะครับผมว่าตอนนี้มันได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก
0: ็
1: มันก็มีเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่มันไม่พร้อมแล้วบางทีเขาก็รายได้ไม่ถึงบ้างบางคนก็ไม่สะดวกที่จะดูนะฟังขับรถอยู่หรือว่าทำงานแบบเนี้ย
0: แฟนรายการเขาก็ชอบแนวนี้ชอบแนวภาคบอลแบบสไตล์ของเก้าๆนะครับ
1: แล้วพอมันมีถ่ายสดอย่างเงี้ย มันเข้าทางเพราะผมอาจารย์เอกหน้าตาดี
0: ใช่คือ
1: เพราะตรงจริงคู่นะห่างกับพี่ท็อปก็หน้าตาไม่ดีแต่ว่ามันแต่ภาคดีอย่างเดียว
0: ไม่ผ่าน
1: ใช่
0: ที่ห่าง
1: กันไม่ผ่านนะ
0: ที่ห่างกับพี่ท็อปเขาก็ได้รุ่นก็ได้เป็นรุ่นใหญ่ไง
1: เขาอายุเยอะแล้ว
0: วัดหน้าตามันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้ว
1: หรือว่า70เป็นกว่าไปแล้วนะ
0: ใช่คือคู่เราน่าจะเป็นนักภาคหน้าตาดีของคลื่นอ่ะโนหนึ่ง
1: โอ้โน่หนึ่ง
0: เบียด
1: เยอะเลย
0: ลูกอีสานเข้ากูบอกพร้อมค่ะลูกอีสานน้องคายดับบูล
1: นี่โอ้
0: คุณดาริกาบอก 3-0 เยอรมันเปลี่ยนเป็น 3-1 แล้วกัน
1: ไม่ได้แล้วครับตอนนี้มี1ไปแล้วมีติ่ง
0: แล้วทำเป็นเล่นไปนะฮะปารากวัยใส่เสื้อพางตัวด้วยแล้วเล่นดีด้วยนะคุณ AA มีบอกว่าปารากวัยจะเอาเลยเหรอพี
1: ่
0: ครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
1: ใช่คือเห็นได้ชัดว่าเวลารับอ่ะเยอรมันได้บอลเขาบัดจริง
0: ใช่
1: เขาลงไปครบแต่เวลาลุยเขารอสวนอย
0: ู
1: ่แล้วมันจังหวะสวนเราไหลได้ทีเนี่ยเกือบโดนนะ
0: เอานะนาเกลส์มันครึ่งหลังถ้าแก้เกมไม่ดีนะผมบอกได้เลยมีโอกาสน็อกอ่ะ
1: ผมว่าวันเนี้ยต้องหาวิธีการให้แบ็กมาช่วยเพราะว่าคิมมิดกับบราวก็ไม่ค่อยขึ้นนะกลายเป็นไอ้จานเน่พอได้บอลมันก็ไปของมันคนเดียวก็ไปเจอสองคนเวียดมานี่ก็เจอซ้อน2ซ้อน3นะ
0: อย่างไม่เจออามิรอนกับเอ็นซิโซ่นะโอ
1: ้โหแล้ว2คนนี้เล่นดี
0: เด่นมากเด่น
1: โดยเฉพาะไอ้พวกพึ่งงานไอ้พวกกองกลางเขาอ่ะไอ้กาลาซ่าเน
0: า
1: ะ
0: มีพลิกล็อกมาทางปารากวัยนะครับ 1-0 แล้ว
1: เสียวเลยผมแฟนเยอรมันอย่างผมนี่เสียวเลยนะตอนนี
0: ้มารักไวใส่เสื้อไวจุ๊บให้ตัวเองนะ 1-0 มาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คุณสตาลินเหรอเปิดแรกแบบนี้ปารากวยระวังศพไม่สวยนะมาหนึ่งแล้วนะปารากวยเนี่ย
1: ผมว่าจบครึ่งหลังกลัวเขาจะไม่แลกอะเด็กคุณอะไรเนาะขออภัยนะไปจำชื่อไม่ได้แต่ผมกลัวครึ่งหลังเขาจะบัดกว่านี้เนาะ
0: สามวันดีใจโอ้เรื่องโมโนกับคู่ถ่ายทอดสดนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนจากบราซิลมาเป็นคู่นี้แหละคู่เยอรมัน
1: แต่จริงๆผมว่านะอย่าไปซีเรียสเลยอย่างน้อยเขาก็ปล่อยมาแล้วผมว่าการปล่อยคู่ระหว่างบราซิลกับเยอรมันมันเป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะ
0: อย่าไป
1: ซีเรียสเลย
0: ถ้าไม่มีช่องทางฟังก็มาฟังเรานี่แหละ
1: ครับ
0: จานอูขยันมากครับจากคุณมาริโอยังไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่หัวค่ำ
1: ตอนนี้ไม่มีจะกิน
0: คุณไนจิระบอกว่าดูสดได้ช่องทางไหนครับโอ้เรื่องสดเราไม่แน่ใจนะ
1: สดตอนนี้ก็สามารถดูทางฟรีทีวีได้นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าคู่นี้เขาปล่อยฟรีอยู่นะครับทางด้านของคู่เยอรมัน
0: คุณทศพลบอกว่าแซกนาบี้หายไปไหนครับเป็นอะไรครับ
1: นาบี้เจ็บยาวเลยครับ จ็บยาว
0: จะซวยอ่ะ

0: เก็บตั้งช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะ
1: เนี่ยตอนนี้นึกถึงนาบี้เลยนะเพราะว่าถ้ามีนาบี้บอกว่าซานเน่ไม่ได้ลงนะ
0: ครับเมื่อก่อนกัปตันเยอรมันเป็นนอยเออร์แล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นคิมิทครับนอยเออร์ทำอะไรผิดหรือเปล่า
1: ไม่ตอนนั้นนอยเออร์เขาประกาศเลิกไปแล้วไงแต
0: ่
1: น
0: ี่
1: เพิ่งกลับมาครับมันก็เป็นกัปตันเป็นคิมิทก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพิ่งจะกลับมารอบนี้เองแล้วเชื่อว่าคงไม่มาบังยูโร
0: พี่ประภาพานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋
1: ครับผม
0: คุณวัชระอยากให้มีนักพากย์แบบหน้าหางมาอีกครับนานๆทีเป็นสีสัน
1: ครับก็ต้องรอดูบางทีเราก็เกรงใจแกเนาะ
0: ใช่
1: บางแก
0: คือเราอ่ะ
1: ไม่เน
0: า
1: ะ
0: อยากได้แกมาพากย์ให้เรานั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าพี่ๆเขาสะดวกหรือเปล่า
1: ใช่เพราะว่าหน้าหางหนึ่งแกก็บอกแกก็เป็นแฟนเก้าๆอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเพราะส่วนใหญ่เราก็นักพากย์ส่วนใหญ่มันก็เป็นคนเก้าๆกันอยู่เนาะ
0: ใช่อ
1: ย่างวิท็อปแกก็เคยจัดเก้าๆอยู่โอ้กับผมเป็นสิบกว่าปีอ่ะ
0: ชวนคิดมาด้วยได้ไหม
1: คิดอาจจะดูรอดูอยู
0: ่คุณลีนาหรือว่าลีนาฟังจากเวียดนามขอบคุณครับ
1: ครับ
0: คุณโอเล่ฟังจากบึงกาฬครับ
1: จ้าผม
0: คุณเจ้าโอ๊ตฟังจากสงขลาฟังจากบอสตันคุณวีระพงศ
1: ์
0: เลขตัวเดียว4724737772คุณฟิล์ม175ฟิล์มกับคาเมล่าฟังจากอัมพวาไม่ใช่อาจารย์อัมมานเหรอจอแดนครับ
1: อ๋อโอเคครับก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ทั้งฟังทั้งดูที่พระประแดงครับจากคุณ LSB ขอบคุณมากมากคุณโอเล่บอกว่าปกติอยู่กทมฟังขึ้น Active Radio ขึ้น99ประจำครับตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดจังหวัดในวันที่2
1: ก็ช่องทางโซเชียลได
0: ้
1: ย
0: ัง
1: ติดตามได้อยู่นะครับ
0: ฟังจากตรังเนี่ยคุณลีนาได้ยินแต่เสียงวันนี้ได้เห็นตัวจริงคุณเอกแล้วครับก็ติดตามด้วยนะติดตาม
1: จะผิดหวังนะบอกได้นะบอกได้นะแกไม่คิดหรอก
0: เมื่อกี้พี่ยังบอกเราคู่โนนหนึ่งอย
1: ู่
0: เมื่อกี้พี่ยังบอกว่าน
1: ัก
0: ข่าวเน่าโนนหนึ่ง
1: จะเป็นคนเดียวไงจะเป็นคนเดียวผมไม่ได้จะเอาด้วย
0: อุ้ยเดี๋ยวนะคุณยศพลบอกฟังจากเกาหลีเหนือครับ
1: ก็ฝากสวัสดีพี่คิมละ
0: คาเมล่าฟังจากจอแดน
1: ครับผม
0: ดีเลยหนึ่งนาที
1: อันนี้ต้องใจครับเป็นออนไลน์ก็มันจะดีเลยเยอะหน่อยนะคร
0: ับ พักเครื่องเยอรมันต้องปรับตัวไปเล่นแล้วครับ
1: ไม่ไหวครับถ้าชุดนี้ต่อนี่ผมว่าพรุ่งนี้ก็ยิงไม่เข้าเนาะ
0: ใช่นี่คนทูมิยาสึบอกว่าอามิรอนเล่นดีจัดดีจริง
1: โอ้ดีจริง
0: คนดี
1: อามิรอนวันนี้ทั้งลุกทั้งรับนะรับก็ดีจัดไอ้พอลุกเนี่ยก็เป็นตัวเดียวที่น่ากลัวสุดแล้วเนาะ
0: นี่คุณเทอร์มาเดอร์ต้องมาแล้วนะครับจากคุณยศพลนะครับ
1: ทั้งฟังหนึ่งก็เห็นถอดเสื้อเนาะดูหูจะลงเร็วนะครับ
0: คุณเกมเลยทั้งดูทั้งฟังครับจากบ้านแพ้สมุทรสาคร
1: ครับผม
0: นั่นไงครับกากแท้แต่คุณทอมมี่อ่ะประมาณนี้ก่อนไหมพี่อู๋
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณมากๆที่ส่งมา
1: ก็พยายามจะเก็บตัวไปได้เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาขึ้นหลังเรามาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอ่ะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความ

หวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐาน

0: ยาไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
12: เข็มขอดเรดิโอนิฟือหนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081658346199 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: กลับมาลุยกันต่อครับพี่อู๋
15: ครับผม
14: ครึ่งหลังนี่นักเตะทั้งสองทีมลงมาในสนามแล้วเยอรมันมีอะไรขยับไหมฮะ
16: เยอรมันเห็นกอเลสก้าลงมาแทนฟิลิปเบช่
14: า
16: วันนี้เบช่าเองก็เล่นไม่ดีด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนตรงกลางแต่ว่าซาเน่ยังได้อยู่ต่อนะโอ้โหคนดีนี่โดนหนึ่งจริง
14: ๆครับ
16: ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของถุงเท้ากันอยู่นะพุทธศิลป์ไปเตือนเอ็นซีโซดูหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ให้เริ่มเรื่องของถุงเท้าครับโอ้แต่ว่ามารอบนี้กรรมการนี่ระเบียบเป๊ะเป๊ะทุกส่วนเลยนะครับ เนี่ยขนาดกันเรื่องถุงเท้าไอ้ก่อนนั้นก็ทะเลาะกันเรื่องไอ้ตั้งไม่ตรงไอ้จุดคอร์เนอร์นะครับ
14: แฟนๆที่รับฟังรับชมอยู่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับเอาให้สุดฮะตามกันจนจบเลยนะครับ
16: ใช่นะครับ
14: ถ้ามันจะตกรอบก็ให้มันตกรอบคาตาเราเนี่ยนะครับ
16: ก็ยังมี

0: จนถึงเช้าอีกคู่นึงนะครับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังครับเอ็นซีโซพยายามจะแหวกแล้วทะลุมาให้อัลวาร์ดอัลวาร์ดใช้ตัวบังไว้ก่อนขืนไว้แล้วมาตัวเติมมาทางซ้ายมีอยู่ครับเอ็นซีโซพาทัวร์ไปมุมธงครับเจอกับเคมิดเอ็นซีโซไปสุดเส้นเจอปั๊มลูกนี้แล้วก็เตะทิ้งแต่ไม่ทันแล้วครับเคมิดออกไปแล้วนะครับได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: ครับ
0: บริเวณมุมธงของทีมชาติเยอรมันเลยครับ
1: ส่วนปารากวัยนี่ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพราะว่าโหครึ่งแรกเล่นดีทุกตัว
0: ใช่ครับ
1: เกิดเอาเขาเองก็คงจะใช้แผนเดิมนะครับเผื่อมีล่อซื้อเยอรมัน
0: ระบบเนาะจูเนียร์ลองโซ่ครับทุ่มไก่เข้าไปข้างในบอลตกมาพอดีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนเอาเตะเปิดไม่ดีโอ้ไปเข้าทางเขาซะงั้นนะครับโอ้คูบาสคืนมาแล้วก็บอมก็ไปด้านในเตะสกัดทิ้งมาก่อนครับก็เอากลับหลังไปเลยดีกว่าครับไม่เสี่ยงเลยครับคืนไปนู่นเลยครับออร์แลนโดกิลครับดูวางยาวมาออร์แลนโดกิลโอ้ติกิววันนี้เนี่ยแกเป็นคนที่เตะบอลแรงมากนะครับ
1: เตะไกลมากอ่ะ
0: โอ้โหนี่เปลี่ยนฝั่งแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วเนาะเพราะว่าครึ่งแรกนี่แกเตะถึงหน่อยเออตลอดนะครับเยอรมันเลาะทางขวามาให้ซาเน่ฟันได้ซ้ายโอ้โหตัวสอดมาแล้วมีตัวโมงดักไว้ก่อนครับอับร้อนจะไปไม่ได้ครับโยนาธานทาเข้าตันก่อนครับลูดิเกอร์ให้มาพับโรบิดให้มาคิมมิดเลาะขวามาก่อนครับคิมมิดยอดเข้าไปด้านในก็โดนสกัดได้แล้วก็ยกหนีมาเอาเอ็นซีโซจัดสวนเลยครับทางซ้ายมีเอ็นซีโซแตะแล้วลุยมาตัวเข้ามีโยนาธานทาเจอลุงอยู่ 2-1 เอ็นซีโซจะไปมีตัวมันเก็บตกได้ครับกาลาซาให้ไม่ดีแล้วก็บอลมันติดต้องตั้งใหม่ไปเลยครับแต่นั่นปารากวัยครับต้องเคาะคืนหลังแล้วอ่ะโอ้ยังหนีมาได้ครับออกซ้ายมากาลาซาตัวเติมมามีบุคคาราซ่าไม่เอาครับดึงก่อนนะโอ้โหแน่นซะแล้วครับแล้วดีดทะลุมาเอาไม่รอดให้มาคาราซ่าบอลออกข้างไปแล้วครับฝืนไปหน่อยนะครับไปฝืนเล่นนะครับมุมมันแคบเกินครับ
1: โอ้โหจังหวะสวนมาคนเดียวแต่มีเยอรมันขวางอยู่3ไปไม่รอดครับเอ็นซีโซแต่เร็วมากนะครับเนี่ยจังหวะวิ่งไล่บอลสปีดยังไม่ลดยังไม่ตกนะครับปารากวัยเนี่ย
0: คือประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเขารอหมัดสวนและรอตัวลูกสวนแบบนี้ครับเพราะเยอรมันเวลาลุยหมดนะครับเคาะกันสั้นๆก่อนครับเวียดออกซ้ายมาครับบราวต้องคืนกลับมาก่อนเอาไปจ่ายติดจะตามมาเอาคืนได้ครับเวียดโดนขวาไหล่นิดนึงยังไปได้อยู่เอารู้สึกข้อเท้าพลิกครับอัลวาโรสแต่ว่าเยอรมันต้องไปก่อนโอ้โหเจอเข้าลุยมาต้องคืนหลังเลยครับบอลสก้าขวามาคิมิดเริ่มเติมแล้วนะครับได้วางเข้าไปตัวไกลยังมีโมงไว้ได้ครับกาเซเลสลูกกลางอากาศมาเบียดแย่งกันเวียดเนี่ยขโมยมาได้ครับเวียดแทงออกซ้ายมาบราวต้องกลับมาที่เวียดอีกทีเวียดต้องกลับหลังเลยครับจังหวะมันไม่ได้แล้วครับยูนาธานทาครับออกขวามาครับซาเน่จิ้มเข้าไปตรงกลางครับโอ้โหโดนแย่งไปได้แล้วจับสวนอีกแล้วครับอัลวาโรสยกหนีมามันสั้นไปหน่อยครับโอ้คิมิดโอ้ดิเขาก็รอสวนอยู่ต้องระวังนะครับไปพลาดบ่อยเกินครับ
1: ล้ำหน้าผู้เล่นเวียดลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับยังเน้นเล่นตามช่องเคาะบอลสั้นเหมือนเดิมนะครับเยอรมันโอ้ล้ำเยอะครับผู้เล่นเวียดต้องชมแนวรับของปารากวัยนะครับจังหวะขยับนี่ขึ้นทั้งแผงเลยนะครับ
0: จังหวะออกบอลของลูดิเกอร์รีบไปหน่อยครับ
1: ครับ
0: เพราะเวียดเองกำลังวิ่งกลับพอดีนะครับแต่เปิดสวนไปก็เลยล้ำหน้าครับออเรนโดนี่รู้สึกหลอดเหลืองน่าจะพังนะ เตะทุกลูกเลยมาถึงนอยเออร์หมดเลยครับโอ้เอาแล้วไปจ่ายบอลพลาดแล้วโดนจิ้มโอ้โหนอยเออร์อุ้ยแนวรับเกือบแถมให้ครับคิมิดโอ้ดีว่าน้อยเออร์มาบล็อกได้ครับเอ็นซีโซวางยาวๆมาพักอกได้กาเซเลสโดนปั๊มนิดนึงบอลหลุดมากาเซเลสบังไว้ก่อนจัดเตะอัดครับลูกนี้ทิ้งบอมมาก็ติดลูดิเกอร์ครับ
1: ครับออร์แลนโดคิวเนี่ยผู้เสาตูของปารากวัยเล่นอยู่กับซานโรเรนโซนะครับวัยเพิ่งแค่26ปีเองนะอยู่ที่อาร์เจนตินาครับ
0: เอาหยอดเข้าไปด้วยโอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นว่าใช้คิมมิดมาหยอดเข้าไปดื้อๆแล้วมันไม่มีโอกาสได้โมงครับ
1: คือถ้าเล่นแบบนี
0: ้ช็อตโอ้โหคิมมิดพลาดครับ

0: จังหวะจิ้มโอ้จะจิ้มหนีนอยเออร์แต่ว่านอยเออร์เนี่ยเหมือนจะขาซ้ายนะครับนั่นแหละครับบังเหลี่ยมไม่ได้
1: คือจะกระโดดแล้วยกบอลคืนหลังแล้วมันเบาไปครับเอ็นซีโซ่มันสุดขาพอดีครับโอ้ที่ถ้าโดน2นี่มองไม่ออกเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือครองบอลเยอะแต่มันยังเจาะไม่ได้ครับก็อาศัยการเจาะจากริมเส้นเอาครับก็ตอนนี้เป็นบราวน์นี่ไม่อินเวิร์ดแล้วนะครับไปอยู่ซ้ายแล้วก็มีเล่นคู่กับเวียดครับทาลุยมาฝากไปทางซ้ายก่อนครับเรดิเกอร์โอ้ไม่มีใครมายุ่งด้วยเลยตอนนี้รถบัสของจริงแล้วครับอ่ะตามบีบไปก่อนครับเรดิเกอร์ต้องกลับหลังนะครับให้คืนกลับมาครับตอนนี้ไปคัดท้ายอยู่ครับพาโรวิชแต่ว่ากอร์เลสกาก็จะเติมขึ้นไปหน่อยวางออกโอ้ดูดิครับโอ้ยพาโรวิชเปิดออกขวามาก็เปิดออกไปเองอีกครับโอ้โห
0: จ่าชาบอกฟังที่หูครับพี่อู๋น้องเอกบ้าด้วยเฮ้ยจ่าชาผมกำลังอารมณ์ไม่ดีนะเยอรมันผมโดนนำแล้วเดี๋ยวผมล่าถึงดอนเมืองเลยนะ
1: เดี๋ยวไหนเรานัดจ่าชาไปดีกว่าจะเห็นนะแล้วเดี๋ยวเราลุม
0: เดี๋ยวจะไปล่าตัวถึงตลาดนู่นเลยนะตลาดแถวดอนเมือง
1: ใช่ไหม
0: รู
1: ้พูดแต่ว่าวันนี้มันละเอียดดีจริงครับแนวรับเซ็นเตอร์ครับโคเซกาเดเลสครับเตะทิ้งโอ้โหบอลมานี่อยู่ผ่านหน้าหน่อยเดียวเตะทิ้งเลยครับ
0: โอ้จะขยับสำรองหรือเปล่า
1: จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับอาจจะต้องดูบางคนนะเพราะวันนี้อย่างพวกคูบาสก็บทบาทน้อยไปหน่อยนะครับจะเยอรมันวันนี้ส่วนใหญ่มันจะบอลมันอยู่ที่คู่เซนเตอร์ทากับทางด้านของลิดิเกอร์นะเคาะไปเคาะมามันหาช่องเจาะไม่ได้ครับเวียดมาอยู่ขวาแล้วชิงตัดกับไปด้านในคืนหลังกลับมาโยนาธานทาให้ไปลิดิเกอร์มองก่อนคืนกลับมาใหม่ครับคิมิดยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับคิมิดตอนนี้ได้แต่โล้ไปโล้มาก่อนครับวางข้ามาทางขวาครับซานเป็นเวียดครับเวียดซานเน่วนกลับมาเวียดต้องไปเองครับย้อนหลังกลับมาใหม่คิมิดมันไม่มีช่องให้หยอดได้เลยครับเพราะแน่นจริงๆแล้วข้างในมีสีดำครับเวียดตอนนี้ต้องมาช่วยกับซานเน่แล้วครับเวียดรับบอลต่อจากซานเน่มาเวียดคาราซาโอ้ไปแถมทีนึงฮุลสินไม่ได้ให้ฟาวครับลุยต่อครับเยอรมันเรดิเกอร์แทงยัดในมาอุนดับพลิกก่อนอุนดับพลิกตัวได้เจอ 3-1 แล้วจะสวนอีกทีนึงเตะคืนหลังก่อนครับโยนาธานทา
0: จับบอลได้ยังไม่ทันได้พลิกเลยครับโอ้โหปารากวัยเกมรับระเบียบวินัยจัดๆเลยครับ
1: ที่ทำต้องทำเร็วจริงๆนะครับโอ้ช้ากว่านั้นไม่ได้เลยครับ
0: มี
1: ต
0: ั
1: วตลอดนะครับ
0: อเมริกันเหมือนเป็นแบ็คอีกตัวนึงเลยนะพี่หู
1: หยอดลึกมาแบบนี้ลำบากครับโอ้โหอาแวดเองแกก็ไม่ได้เก่งเรื่องลูกกาอากาศด้วยเนาะโดนมาแบบนี้ก็ลำบากครับ
0: เดี๋ยวดูว่านาเกลสมันเนี่ยเวลามันเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับต้องเร่งมากกว่านี้เราต้องพยายามเน้นกว่านี้ครับเยอรมัน
1: คือปรับเอากอร์เลสกามาช่วยตรงกลางหรือมันกลายเป็นว่าเยอรมันมันก็ยังเล่นทางปีกเหมือนเดิมอ่ะโอ้จ่ายเกือบพลาดครับพาโรวิชเวียดกลับมาซ้ายเหมือนเดิมเวียดมองก่อนแล้วก็วางเข้าไปในนี้มงลูกนี้นั่นเรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้1-1ครับโอ้โหเวียดวางมาแล้วก็มงเช็ดแบบบางๆไปพุ่งเข้าเสาไกล1-1แล้วครับไคฮาแวดครับ
0: เวียดเปิดแต่ว่า
1: เวียดให้แวด
0: เวียดให้แวดนะเวียดให้แวดนะครับเอาละครับมาแล้ว1-1ครับเยอรมันโอ้ลูกนี้คอร์สอย่างเดียวตั้งนานแล้วครับ
1: ครับ
0: ต้องชมทางด้านไคฮาแวดด้วยนะครับ
1: โอ้บทจะได้ก็ประมาทเหมือนกันเนื้อแนวรับนะ
0: มงฉลาดพี่อยู่เนี่ยทางด้านเบียดจะอยู่ทางด้านข้างครับตัดเข้าในเปิดมาหนีตัวประกบมงเช็ดบางๆเสาไกลครับบอลตกพื้นอู้คิวพยายามจะไปแล้วไปไม่ทันครับหูเหลี่ยมมุมมันได้ครับเยอรมันเอาละครับตีเสมอเร็วแบบนี้มีโอกาสที่จะลุ้นต่อครับ
1: พลาดทีเดียวเองครับไอ้เจ้าโคเซคานาเล่นะครับแกไม่ประกบติดนะครับแกมัวแต่มองตัวอื่นอยู่ครับฮาวัดก็เลยโล่งๆเลยครับคนเดียวครับสบายเลยแล้วหูเวียดแกเปิดมาพอดีเป๊ะเลยครับ
0: ครับ
1: อ่ะกลับมาเสมอ1-1ได้แล้วแล้วเวลายังอีกเยอะเลยนะครับดูว่าเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนไหมครับทางฝั่งของปารากวัยเนี่ยรอจะเปลี่ยนตัวตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนจนมาโดนประตูตีเสมอเลยครับ
0: ก็เป็น
1: 55นะครับ
0: ประตูที่3ของคายฮาเวิร์ทในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่54
1: ดีนะต่อ
0: ล
1: ุ้
0: นต่อลุ้นต่อ
1: นอนกองอยู่ครับเอ็นซีโซ่แต่ผู้สินไม่สนเลยครับลุยมาครับทางซ้ายลุยมาครับเวียดจะตัดในแล้วแทงมาให้เจอฟาร์มก่อนครับฟาร์มลูวิทให้คืนมาเวียดมองอยู่ตัวไกลหยอดทะลุมาแย่แล้วนะยิงซ้ำมาติดบล็อกแถว2อีกทีนึงก็ยังติดบล็อกอยู่โอ้อยู่เต็มไปหมดเลยครับมายังได้อยู่ครับเยอรมันหน้ากรอบเขตโทษคิมมิดมองแล้วหยอดอีกทีย้อยๆเข้าไปโดนหมงไม่ได้ต้องขวดทิ้งอาร์มีลอนไปแล้วแล้วก็
0: มีเสียงต้องเวีย
1: ดธงล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: ก็โขมเอาประตูตีเสมอจนได้นะครับ
1: อัพรอสออกครับ
0: ครับคาบาเยโร่ครับ
1: คาบาเยโร่ลงมาครับโหเอ็นจิโซนอนกองอยู่นะครับดูจังหวะที่เจ็บเนี่ยดูเจ็บยังไงอ๋อโดนมีโดนบิดเบียดไปแต่ว่าไม่ได้เป็นจังหวะอะไรฟาวอะไรนะครับ
0: ครับโอ้ดูจังหวะกอเลสก้ายิงติดบล็อกพาร์คโลวิทยิงก็ติดบล็อกโอ้แล้วตรงนั้นสีดำของทางด้านปารากวัยในยืนแน่นเลยครับ
1: ก็เป็นไอ้เจ้าคานาเล่นี่แหละครับมาบล็อกได้ครับลูกยิงคือพอเวียดหันมาแทงในมุมลึกเนาะไม่ต้องไปเลี้ยงฝาเหมือนตอนแรกอ่ะโอ้โหมันเจอซ้อนครับพอเลี้ยงตัดในมาแล้วแทงทะลุตามช่องนี่เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะคร
0: ับก็ย้ำนะครับรอบน็อกเอาท์เนี่ยถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีจะต่อเวลาพิเศษนะครับอีกครึ่งชั่วโมงครับถ้ายังเสมอกันอยู่ก็จะดวลจุดโทษ
1: ดูว่าไหวไหมครับนะนะเอ็นซีโซ่นะครับน่าจะไหวครับดูเดินกระเพกกระเพกหน่อยครับ
0: นี่ครับให้ดูครับประตูขึ้นนำ 1-0 ของเอ็นซีโซ่กลับมาลุยต่อครับนาทีที่57ละ
1: เปลี่ยนไปฝั่งละ1คนนะครับ
0: คุณตาแบงค์บอกจัดไป 5-1 โอ้โหเอา 2-1 ให้มันได้ก่อน
1: ครับ
0: โอ้ยิงประตูปารากวัยไม่ง่ายนะครับ
1: แต่ว่าดูอามิรอนแกก็เงียบๆไปเหมือนกันเนาะแต่ว่า
0: หมดแรง
1: มันไม่แกลงไปซ้อนแบ็คเอ้าไม่ไหวจริงครับเอ็นซีโซ่โอ้ยออกแล้วครับโอ้มอริซิโอลงแทนครับโอ้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไหวนะเพราะว่าแกเหมือนเดินยิงฟันด้วยนะครับโอ้เหมือนมีการเจ็บครับ
0: ใช้พละกำลังในการวิ่งเยอะมากนะครับทั้งครึ่งแรกแล้วก็ช่วงครึ่งหลัง
1: ก็มันแสดงเรียกว่าออกมาแล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกที่วิ่งกันเยอะๆนะครับเวียดแทงยัดในมาอุนดาฟให้มาเอาลุกขึ้นมาพอดีบราวน์แต่ว่าจังหวะปั๊มกันก็ไม่ได้แล้วครับจังหวะตัวเองไปล้มไปก่อนนะครับลุกขึ้นมาได้มันไม่ทันแล้วครับแต่เวียดเริ่มออกแล้วครับจังหวะการแทงทะลุตามช่องของเขานะครับ
0: คาร์แวตนี่ก็เงียบเลยนะพอโผล่มาที่หม่งเข้าเลยนะครับใครคาร์แวต
1: พี่แนวรับแค่ทีเดียวเนาะ
0: ใช่
1: คานาเล่พลาดแค่ทีเดียวจริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาไอ้คานาเล่แกก็เซฟแล้วเซฟอีกบอลตกมาเอาเข้าทางครับพอดีแทงทะลุมาหมู่หุกไกลตัวไปหน่อยลุยมากาบาเยโร่หยอดกลับเข้าไปแล้วหม่งลูกนี้มันเบาไปหน่อยครับโอ้โหรับไว้ได้ครับโอ้โห
0: ก็
1: รอดไปครับ
0: มีโอกาสมีจังหวะก็เรียกว่าสวนกลับสู้เหมือนกันนะครับปารากวัยจังหวะจบเมื่อสักครู่นี้ก็น้ำหนักมันเบานะครับหน่อยก็รับสบาย
1: ตอนนี้ไม่สนแล้วครับก็เน้นทางเวียดดีกว่าครับเวียดดูมีอนาคตเอาของแต่ช้าเกินบราวก็ไปโดนไถมาดูเลยครับกาบาเยโร่เลาะไป2-1เวียดไปช่วยครับเอาคืนมาได้ครับโอ้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นครับเวียดตอนนี้นี่เป็นจอมทัพเป็นฟรีไปแล้วครับเวียดตอนนี้สั่งเพื่อนเลยครับบราวก็ต้องละเอียดกว่านี้หน่อยจังหวะแรงเบียดยังสู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับบราวบอลออกขวามาครับซาเน่ให้บอลเบาเกินเอาเตะอัดโดนในตีเยอรมันอยู่บอลหลุดไปถึงเส้นหลังกอเลสกาดีดมาฮาวัตจะแตะหนีมาโดนแตะหนีไปได้เหมือนกันครับแล้วจะสวนนะครับคาราซ่าหมูโดนบล็อกลูกนี้ได้ไปลูกทุ่มนะครับ1ชั่วโมงผ่านนะครับ
0: เราไม่ได้มีอคติกับซาเน่เกินไปใช่ไห
1: ม
0: เล่นไม่ออกจริงเลยครับตอนหน้าลอยซาเน่ดูจังหวะโขกลูกนี้ของปารากวัย เทคตัวโมงกดลงพื้นแต่ว่าน้ำหนักเบาครับกับบาเยโร่ได้โมงมอสโก
1: คือเหมือนบอลมันไม่โดนศีรษะมันโดนเหมือนช่วงไหล่มากกว่านะครับโมงไปโดนไหล่ตัวเองเหมือนเลยทอนน้ำหนักไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าได้ขึ้นโด่งๆแล้วเหมือนกันนะครับมีเวลาอีก30นาทีครับเคาะคืนหลังกลับมาครับทาแทงเลยครับทางขวาลุยมาครับฮาแวดอาแวดพยายามจะล็อกตัดเข้าในโดนเกียร์เด้งๆอ้าวได้ฟาวล์แล้วบริเวณมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับการาซ่าไปฟาวล์ครับ
0: หลอกแล้วก็โยกตัดเข้าในโอ้ยเลาะข้อเท้าเลยครับธนาการาซ่าอู้ถ้าไม่ฟาวลูกเนี้ยเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายแล้วก็ไปโทษอันตรายเลยนะครับ
1: คือฮาวเวิร์ดครับพอแกถอนตัวลงมาเก็บบอลตรงกลางแกเป็นคนมีเทคนิคอยู่แล้วเนาะดีกว่าครับยืนหน้าเป้ามันไม่ค่อยทำอะไรได้เท่าไหร่นะครับอ่ะได้ลุ้นนะครับ
0: ครับ
1: ลูกฟรีคิกนะครับ
0: 5ประตูใน5เกมล่าสุดในการเล่นบอลโลกของธนาคายฮาวเวิร์ดนะครับเหลี่ยมซ้ายครับมีลอยซาเน่อยู่
1: ไม่มี
0: แล้วก็คิมิทอีกคนนึง
1: ดับเบิลรามนะครับถ้ามีดับเบิลรามเนี่ยโอ้โหเหลี่ยม
0: แม่น
1: นะสุดท้ายแกน่ากลัวครับแกเป็นสายพวกคลอสบอลกับสายฟรีคิกแบบนี้ครับจะน่าจะเปิดเข้าไปนะครับไม่มีใครแล้วครับออกไปหมดแล้วเหลือแต่คิมิทนะครับคิมิทน่าจะหยอดครับไปลุ้นกันดูมีสูตรไหมครับคิมิทยกมือแล้วก็หยอดเข้าไปลึกไปหน่อยก็คว้าไว้ได้ครับออเรนโดกิล
0: จังหวะข้อจังหวะเปิดของเยอรมันมันไม่ค่อยพุ่งครับมันโรยแล้วก็โด่งไป
1: บอลตกมาต้องไปคนเดียวใช้ตัวบังขืนไว้แล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยครับซึ่งจะลงมาครับมอริซิโอ
0: โดนเหนี่ยวคอเลยโอ้โหนาธานิเอลบราวน์โอ้นี่ถ้าไม่โดนเหลืองโชคดีนะครับน่ะผู้สินวันนี้ยังไม่แจกเลยนะครับยังไม่แจกใบเหลืองเลยแต่เกมส่วนใหญ่มันโฟกัสไปที่ลูกเกมนะพี่อู๋
1: จับ
0: ไม่ค่อยจะมีจังหวะฟาวน่าเกลียดหรือจังหวะฟาวหนักๆนะ
1: คือทั้งคู่ก็ชัดเจนโฟกัสกันในเกมนะเล่นสู้กันอย่างเดียวไม่มีนอกเกมอะไรตั้งเตะครับหยอดเข้าไปครับหยอดไปตัวไกลเพื่อจะให้โมงตั้งเข้ามากระโดนโมงทิ้งไม่ได้ครับกาเลสกาเห็นเก็บตกได้ครับกาเซเลสแตะหนีมาเองครับโอ้โหลุยมาโล่งๆทางขวาแล้วก็บรรจงโอ้โหมาอย่างงามเลยเปิดแรงเหลือเกินครับไม่ทันเลยครับมาเลเซียโอ้ยเปิดล้นไม่นู่นเลยครับไม่ดีเลยครับกาเซเลสอ่ะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนเลยครับจามามูเซียล่าครับ
0: ลงมาแทนอุนดาฟนะครับอย่างน้อยก็เพิ่มมิติในเกมรุกนะครับปกติมูเซียล่าเองจะเป็นผู้เล่นตัวหลักเป็นตัวจริงครับ
1: ก็จะเป็นคนที่เก็บบอลไว้กับตัวเยอะนะครับ เป
0: ็
1: นคนที่เลี้ยงบอล
0: อยู่พอมีโอกาสลงออกซ้ายเป็นตัวจริงผลงานก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะ
1: แต่ผมงงไม่จับกับเป็นกองหน้า
0: เหมือนนาเกลสมันชอบไคฮาวเวิร์ดมากกว่าก็ตอนนี้ผ่านมา63นาทีเวลาเหลือเฟือนะครับ
1: ไม่อุดาไปเข้าใจได้แต่ว่าทางซานี่ยังอยู่ต
0: ่อปัสคาลคอร์ก็เล่นดีไม่ลงอ่ะ
1: เราต้องว่ากันไปครับดูซาเน่เพื่อจะโชว์หน่อยซาเน่เจอลุมกลับหลังมาให้ครับก็คิมมิดก็คืนกลับไปเลยครับลูดิเกอร์เอ้ามีอัดกันล่วงไปพยายามจะฟ้องแล้วก็โอ้นอนเจ็บวิ่งชนกันพยายามฟ้องเอาบอลจ่ายซาเน่ก็ให้บอลสั้นอีกแล้วครับแม่โอ้โดนฉกได้แล้วก็วางยาวๆสวนมาพยายามจะวิ่งตัดไปก็มันลึกไปถึงลูดิเกอร์ไปแล้วครับโอ้จ่ายบอลเสียอีกแล้วครับซาเน่ผู้จะให้มูเซียล่าแล้วสั้นนะครับซาเน่มีโอกาสพื้นที่ทางขวามีครับแทงทะลุตามช่องมามูเซียล่าคืนกลับมาใหม่ครับซาเน่ไล่กลับหลังมาคิมิดเปลี่ยนฝั่งไปเลยครับลูดิเกอร์อันนี้ก็ลงไปรับเหมือนเดิมครับโอ้โหมีไปแถมใบเหลืองไหมใบเหลืองครับไม่รอดแล้วครับโอ้คิบาสโดนจนได้ครับ
0: ก็เข้าบอลช้าเพื่อนเยอรมันนี่ถึงบอลก่อนหูแล้วระยะอันตรายเลยนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: เข้าพลาดไปหน่อยนะโอ้โห
0: แต่ว่าม
1: ันเป็นเหลี่ยมซ้ายอะเนาะมันมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับ
0: โอ้โหแทบจะกลางประตูเวียดก็ยิงได้นะครับฟรีคิกเนี่ย
1: แต่จุดเดี๋ยวรอดูจุดที่มาตั้งก่อนนะครับเรียกมาเตือนคร
0: ับ ก่อนหน้านี้จะมีการาซ่ากับทางด้านมูเซล่ามีจังหวะปะทะกัน
1: ที่จังหวะที่วิ่งชนกันนั่นแหละครับผู้ตัดสินก็เลยมาเคลียร์กันไม่ได้ให้ช็อตนั้นนะครับ
0: ฟรีคิกเยอรมันครับนาทีที่65หน้าขอบเขตโทษก็ยิงเยื้องไปทางขวานิดนึง
1: แต่จุดที่ตั้งเนี่ยมันโอ้โหเท้าขวาได้อยู่ครับตอนแรกเนี่ยจังหวะที่มันล้มอ่ะมันเกือบไปมุมกรอบเขตโทษนะครับได้ลุ้น
0: ซาเน่เวียดแล้วก็คิมมิดจองว่า
1: ซาเน่
0: มาเล่นเหมือนจะขอยิงเองนะครับ
1: ออ
0: เรนโดกิวก็เช็คกำแพงครับ
1: ดูทรงแล้วน่าจะไม่ยอมแล้วทิกซาเน่ซาเน่เวียดแล้วก็ทางด้านของคิมมิดนะครับยืนรออยู่แต่ว่าเวียดบอกบังไว้ก่อนไม่ให้อ่ะดูครับจะมีซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองครับคิมิดออกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เวียดกับซาเน่ครับนะซาเน่แน่ครับดูทรงวิ่งมาใส่ด้วยซ้ายติดกำแพงครับซาเน่บอลล้นไปวิ่งตามไปเก็บตกก่อนดึงจังหวะแล้วก็ปล่อยออกหลังไปเลยครับตอนนั้นกับโกเมส
0: อ้าวเตะมุมแล้วปาราไกวทำไมไม่เล่นครับปล่อยบอลออกเฉยเลยอ่ะ
1: เหมือนบอลมาโดนตัวเองแล้วไปปล่อยออกหลังทั้งนั้นนะครับ
0: ดูครับเป็นรอยซาเน่จังหวะกดได้ซ้ายน่าไปโดนผู้เล่นของปารากวัยครับโอ้โหเสียเตะมุมครับปารากวัยนะ
1: โอ้ย
0: แทนที่จะเคลียร์ทิ้ง
1: คือตัวโกเมสครับอ่ะเตะมุมก็มาเป็นทางด้านของคิมิดนะครับจะได้ปัดเข้ามาครับทางกลับซ้ายครับคิมิดปัดเข้าเสาแรกเลยครับพุ่งทิ้งมงทิ้งกระบายครับ
0: เอาไปรอดอีกนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เลิกดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันนี้สิ้นเดือนนะคะ30 มิถุนายน2569ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ทยอยกันเข้ามาทักทายจากที่ใดกันบ้างคะสวัสดีพี่สุวินพี่พิษณุจากศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากพี่ตุ๊กกฎชมนนะคะสารคามพี่หนูทำเพลงพี่ผู้ใหญ่วันนะคะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่นายสีดามพี่สมพรจากโคราชนะคะพี่ประสิทธิ์ชนรบมาแล้วนะคะพี่จำลองชูเมืองจากห้วยยอดใครอีกทักทายพี่ด้งจากประเวศเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะจะได้ทักทายกันเนาะแล้วก็น้องเมย์022481366นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรก็เชิญได้นะคะวันสิ้นเดือนวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวคราวกันนะคะในแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโอ้เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะใครที่ไม่มีเวลาดูข่าวนะอยากจะกล้าข่าวว่าอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะก็ติดตามในรายการนี้ได้มีเพลงด้วยนะมีเพลงให้ฟังมีข่าวมาเสิร์ฟให้เป็นประจำทุกเช้านะคะก็จะได้ไม่พลาดเนาะอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในแต่ละวันเนาะก็ต้องติดตามกันบ้างนะคะข่าวสารสำคัญเนาะวันนี้เรื่องใหญ่โตมโหระทึกข่าวหน้าหนึ่งเลยก็คงจะเป็นเรื่องของกรณีที่พนักงานของสายการบินไทยที่เราเรียกกันว่าแอร์โฮสเตสนะคะวัย26นะถูกจับยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียนะคะน้ำหนักก็เป็นเฮโรอีนเนาะมากเลยนะคะประมาณเป็น10 กิโลนะคะก็มูลค่าก็

หลายสิบล้านอยู่ซึ่งก็ทำให้เป็นข่าวฮือฮากันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถเล็ดลอดออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปได้อย่างไรเนาะสำหรับในส่วนของยาเสพติดที่ว่านี้นะคะล่าสุดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงนะคะด้วยการออกหนังสือนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทางท่าอากาศยานตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบว่าไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระดังกล่าวจึงเข้าสู่กระบวนการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปอีระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกนั้นเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดแบบอัตโนมัติหรือที่เขาเรียกว่า EDS ซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนตลอดเวลาที่ผ่านมาท่าอากาศยานได้ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกโดยมีการทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานซึ่งประกอบไปด้วยปปส.กรมศุลกากรตม.และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนข่าวกรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้นทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาและพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยและการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือถ้าฟังจากหนังสือฉบับนี้ก็คือว่าไอ้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยเน้นวัตถุระเบิดกับสารระเบิดนะคะแต่ก็ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่สามารถตรวจหรือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดได้เลยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิได้รวมกว่า23รายของกลาง200กว่ากิโลนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่อยู่แต่ก็นี่แหละไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันหลุดไปได้ยังไงเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ถือว่าหนักเลยนะคะสำหรับในส่วนของแอร์คนนี้นะคะอายุ26เท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีหลายข่าวหลายกระแสว่าเธออาจจะถูกหลอกให้ขนยาบางกระแสนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัทการบินไทยนะคะคุณชายเอี่ยมสิริก็บอกว่าได้รับรายงานตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะไม่ใช่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะตั้งแต่24มิถุนายนจากนายสถานีของการบินไทยที่กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแจ้งว่าลูกเรือไทยเพศหญิงถูกทางการออสเตรเลียจับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน TG465 ขณะกำลังทำหน้าที่ลูกเรือโดยสุนัขดมกลิ่นได้มีการตรวจพบเบื้องต้นการบินไทยตั้งคณะกรรมการวินัยตามกระบวนการหากมีหลักฐานชัดเจน

็ให้ออกจากการเป็นพนักงานอย่างเด็ดขาดต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่สาวไทยคนนี้จะต้องเจอก็คือเขาบอกว่าเป็นสองข้อหาหนักนะคะที่ทางการออสเตรเลียได้ตั้งข้อหานะคะก็เขาบอกว่าเป็นลักษณะของการสุ่มตรวจนะคะที่ออสเตรเลียเป็นการสุ่มตรวจสัมภาระแล้วก็เจอเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าภายในสนามบินเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะก็ชัดเจนนะคะการตรวจความผิดปกติในกระเป๋า12ใบเจอเฮโรอีนน้ำหนักไม่ใช่10กิโลนะ1กิโลกรัมแต่ว่ามูลค่าเนี่ยประมาณ10ล้านนะคะก็500,000เหรียญออสเตรเลียก็ประมาณ10ล้านบาทค่ะตำรวจออสเตรเลียก็ควบคุมตัวทันทีพร้อมยึดของกลางแล้วก็แจ้งข้อหาก็บอกว่ากฎหมายของออสเตรเลียก็โทษสูงอยู่นะคะมีสิทธิ์จะถูกจำคุกสูงสุด25ปีนะคะนี่คือข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในป

งสุด25 ปีนี่คือข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าถ้าถึงกิโลนี่คือเพื่อการค้าแน่นอนแล้วก็นะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเรื่องของโอ้โหและเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินประจำชาติด้วยนะคะเลยค่ะก็เดี๋ยวข่าวหลายๆมุมเนาะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ก็แถลงแล้วนะคะบอกว่าประสานไปยังสำนักงานตำรวจของออสเตรเลียแล้วนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายของออสเตรเลียจากข้อมูลได้รับเบื้องต้นนั้นไม่พบว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอดำเนินการกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีในการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปโอ้โหนะคะเป็นอึ้งกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทำให้ทางปปส.ของไทยตำรวจแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะมารู้สึกว่าไปค้นที่พักของแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะก็เจออะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยค่ะเรื่องยาเสพติดนะคะยังคงเยอะอยู่นะคะมีทั้งนำเข้ามีทั้งส่งออกเนาะสำหรับในบ้านเรานะคะไอ้ที่นำเข้ามาในแต่ละวันก็น่าจะเยอะอยู่ที่จับได้ก็จับไปจับไม่ได้ก็เล็ดลอดไปถึงมือไปถึงไม่ใช่มือสิเนาะไปถึงปากเลยแหละยังคงมีคนติดยาเสพติดอยู่ทั่วไปนะสำหรับในบ้านเรานะคะที่นำเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาบ้าแต่เมื่อวานนี้พม.อุดรธานีนะคะพร้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพักสภ.บ้านเทื่อมนะคะร่วมประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งค่ะหลังจากชาวบ้านร้องเรียนมาว่าแม่เนี่ยอายุ37กำลังตั้งครรภ์อยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนนะคะท้องอยู่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วมีลูกสาวคนหน้านี้อายุ7ขวบเรียนอยู่ชั้นป.1คือชอบทำร้ายลูก7ขวบเนี่ยเป็นประจำแล้วตัวเองก็ท้องอีก 3-4 เดือนนะคะโดยมีนางจิตผู้เป็นยายเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พร้อมนำคลิปที่ลูกชายของนางสาวน้อยเอ้าคือนางสาวน้อยเนี่ยมีลูกชายและลูกสาวนะคะแต่ว่าคนที่ถูกทำร้ายนี่คือลูกสาว7ขวบลูกชายแอบถ่ายไว้ขณะที่แม่ทำร้ายน้องด้วยการเตะจนกระเด็นเลยค่ะในคลิปเนี่ยคุณยายจิตเล่าว่านางน้อยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยมีลูกมาแล้ว3คน3คนนี้คนละพ่อหมดเลยต่างพ่อทั้งหมดและกำลังตั้งท้องลูกคนที่4โดยไม่ทราบว่าใครเป็นพ่ออีกแล้วแม่ยายก็บอกว่านางน้อยติดยามาหลายปีตั้งแต่สามีคนแรกเสียชีวิตได้เงินประกันมา 180,000 บาทจากนั้นก็เสียคนเลยเอาเงินประกันก้อนนี้ไปซื้อยาบ้ามาเสพจนหมดให้ยายไว้ตอนนั้น 10,000 บาทตอนนี้ลูกสาวติดยาอย่างหนักจนมีอาการหลอนเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาทำร้ายลูกสาว7ขวบอย่างรุนแรงจับถีบตกบันไดเลยแล้วก็ใช้ไฟลนเผานิ้วมือลูกสาวได้รับบาดเจ็บล
ายบอกสงสารหลาน

0: เนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่พาไปบำบัดการรักษาให้หายจากยาเสพติดหมายถึงบำบัดแม่เนาะน้องเอเด็ก10ขวบนี่นะคะเมื่อวานนี้คุณครูนะคะที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเอาพอเลยแหละบอกว่าเดิมทีน้องเอเนี่ยเป็นเด็กร่าเริงมากก่อนคุณครูจะทราบว่าแม่เนี่ยติดยาอย่างหนักโรงเรียนเคยให้ค่าตอบแทนน้องที่มาช่วยเก็บขยะแต่ก็ต้องยกเลิกเพราะมารู้ทีหลังว่าแม่เนี่ยยึดเงินลูกไปเสพยาบ้าหมดไปซื้อยาบ้ามาเสพโหจะได้กี่บาทแม่ก็เอาไปครูก็เลยรู้คราวนี้ไม่ให้ตังค์ละเปลี่ยนมาเป็นให้กินข้าวให้อาหารกลางวันเป็นไข่ต้มเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วปลากระป๋องให้กลับบ้านแทนระยะหลังครูสังเกตเห็นน้องมีรอยฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็มาโรงเรียนสายผิดปกติตอนวันยายต้องพามาส่งช่วงเที่ยงเมื่อสอบถามหนึ่งทราบว่าแม่กักตัวเอาไว้ไม่ให้ลูกมาโรงเรียนประมาณว่าสั่งให้ใช้งานอยู่ที่บ้านอะทั้งๆที่ลูกเด็กอยากมาโรงเรียนมากล่าสุดที่ครูเห็นก็คือแบบทนไม่ได้แล้วถูกแม่เอาไฟมาลนมือมีแผลจากของมีคมที่ขาก็เลยบอกอูไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องเร่งประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือจนเมื่อวานนี้ช่วยเหลือสำเร็จนะคะแยกแม่แยกลูกกันก่อนจะนำตัวนางสาวน้อยผู้เป็นแม่ส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเข้าสู่กระบวนการตรวจบำบัดรักษายาเสพติดต่อนะคะโอ้โหก็ดูสภาพเมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวนะคะนี่ตัวทั้งคัน4เดือนนะคะยังติดยาอยู่แล้วเด็กลูกแค่นั้นน่ะอายุ7ขวบใครก็ช่วยไม่ได้เนาะขนาดยายเนี่ยแม่แท้ๆของแม่อีกทีนึงมันช่วยเด็กคนนี้ไม่ได้เลยนะคะจนต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเนี่ยค่ะยาเสพติดมีอยู่ทั่วไปเนาะนะคะมีข่าวได้ทุกวันเนาะสำหรับไอ้เรื่องแบบนี้แล้วจะต้องคือต้องมีข่าวอย่างเงี้ยทุกวันนะคะเราก็อ่านกันเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อวานนี้ก็มีล่อซื้อกัน2ล้านเม็ดเนาะที่ท่าพนมอันนี้ตำรวจล่อซื้อได้นะคะโอ้ใส่มาในรถฟอร์จูเนอร์เลยนะคะก็สำเร็จไป2ล้านเม็ดก็จับได้เนาะมาเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะสายยังว่างอยู่ใช่ไหมมีสายหรือยังเดี๋ยวยืนดูลายน้องเมย์เลยนะคะเดี๋ยวนะมีหรือยังลืมอ่านลายเลยนะคะยังว่างอยู่เหรอเอามาได้มาแล้วอ๋อยังค่ะเอามาแล้วเหรอเดี๋ยวนะเราเคยคุยกันนะใช่ไหมลุงจันน่ะโอเคลุงจันลำปางเหรอคุยแล้วดิรู้สึกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปคุยอีกรอบนึงก็ได้ค่ะมาเลยค่ะบอกข่าวเล่าความลุงจันสวัสดีเราเคยคุยกันไหม
1: ครับผม
0: เราเคยคุยกันใช่ไหมลุงจัน
1: ไม่ครับผม
0: เขาไม่เคยเหรอคะ
1: โทรมา
0: ไม่เคยคุยกันเน
1: า
0: ะ
1: โทรมา4 5วันแล้วไม่ติดเลยโทรไม่ติด
0: อ๋อนี่โทรครั้งแรกเหรอคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะลุงจันทร์วันนี้มีเรื่องอะไรคะ
1: คือผมอยากจะถามว่าเบี้ยคนพิการที่ถือบัตรไอ้คนพิการที่ถือบัตรประชารัฐเนี่ยมันเข้าวันที่ไหนที่เข้าวันที่2เข้ามา200เนี่ย
0: อ๋อที่เพิ่มอีก200เป็น 1,000 ใช่มั้ย
1: ครับครับ
0: ค่ะแล้วเข้าทุกเดือนไหมอะคะที่ผ่านมา
1: ผมไม่รู้ฮะผมเพิ่งได้ยินเขาพูดเนี่ยเขาพูดกันว่าเขาเข้ามาตั้งหลายเดือนแล้วเขาพูดมาเนี่ยแล้วพอดีผมเอาบัตรไปเอาบัญชีไปเช็คเมื่อวันก่อนประมาณวันที่12-13เนี่ยผมเอาบัญชีให้ลูกชายไปเช็คอยู่บอกไม่มีเนี่ย
0: ก็เข้าพร้อมกันนะเงิน
1: เข้าพร้อมกัน
0: 200บาทพร้อมกันเงินที่เข้า800อยู่แล้ว อันนี้เป็นของกันเองใช่ไหม
1: ครับครับของผมเองฮะ
0: โอ้แล้วเดือนที่ผ่านมานี่เข้ามากี่บาท
1: เดือนที่ผ่านมานี่มันเข้าวันที่10มันนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็เข้ามา800เหมือนเดิม
0: ไม่มี200เพิ่มมา
1: ครับ
0: ใช่มั้ยแล้วเมื่อวันที่1เนี่ยลุงจันได้ 1,000 บาทมั้ย
1: วันที่1ที่ที่ว่าคนละครึ่งพาร์ทนี่ใช่มั้ย
0: ใช่ๆของผู้ที่ถือบัตรยังไม่ใช่คนละครึ่งก็คือให้ไปเลย 1,000
1: ครับครับได้ครับ
0: ได้ใช่มั้ยแต่ว่าไอ้เพิ่ม200นี่คือไม่เคยได้เลยเหรอคะ
1: ไม่ครับผมแต่ผมไม่รู้เลยแค่ได้ยินเขาพูดกันว่ามันเข้านะเอาบัตรไปกดเอามันเข้ามาหลายเดือนแล้วเขาหวังเนี่ย
0: ใช่ใช่ไม่ใช่หลายเดือนหลายปีแล้วด้วย
1: อ๋อ
0: รอบจ่ายเดี๋ยวนะในวันที่ก็วันที่10นั่นแหละ
1: วันที่10นี่ของผมเมื่อเดือนที่แล้วนี่มันก็เข้า800เหมือนเดิมเอ้ยเข้า
0: 800เหมือนเดิมไม่เข้าใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เป็นเงินเพิ่มพิเศษเดี๋ยวเขาบอกว่ามันเพิ่งมีข่าวรู้สึกเมื่อวานนี่มั้งลุงโทรมาได้จังหวะพอดีเขาจะเสนอเพิ่มเป็น 1,000 ละไม่ต้องพิเศษที่อะไรแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวทางพม.เนี่ยจะเสนอเข้าครม.เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะ
1: ครับเข้าวันที่ไหนครับ
0: จะผลักกันเดี๋ยวให้ครม.ประชุมก่อนเดี๋ยวคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะได้เลยล่ะ
1: แต่เมื่อวันก่อนที่ลูกชายเอาบัตรไปเช็คนี่มันไม่เข้านะไม่มี200นะมันมีเงินผมอยู่
0: ทำไมของลุงไม่เข้า
1: เนี่ยมัน
0: ก็เข้าปกติ
1: ม
0: ั้ยไม่200แต่ว่าเดี๋ยวนั่นแหละคนที่ไม่เข้าหรือว่าเขาไม่ต้องเป็นเบี้ยเพิ่มอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะให้ไปเลยค่ะคนละ 1,000 ไปเลยจาก800ก็จะเพิ่ม 1,000 โดยอัตโนมัติไปเลย
1: ครับหมายคนพิการหมายถึงคนพิการใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็จะเพิ่มถาวรอ่ะ
1: คร
0: ับใครที่มีบัตรประจำตัวคนพิการก็จะเพิ่มไปเลยทุกเดือนก็เดี๋ยวจะเร่งเข้าประชุมครม.เร็วๆนี้นะคะที่เป็นร่าง
1: แต่มันเป็นเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่วันที่28เนาะ
0: ค่ะ
1: ผมให้ลูกชายลองเอาบัตรไปเช็คดูอีกทีมันเข้ามา200ฮะ
0: 800เหมือนเดิมอ๋อ
1: มันเข้ามา200
0: อ๋อแล้ววันที่20เข้าไหมวันที่20
1: มันเข้าทุกวันที่20ใช่ไหม200
0: ใช่ไอ้200อ่ะ200มันเพิ่มมา20บาทไม่ถูกมันเพิ่มมาวันที่20ไอ้ตัว800เข้าวันที่10ถูกไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละอีก200มาวันที่20
1: ไอ้แต่เขาว่ามันเข้ามานานแล้วแต่ผมไม่ได้รับ
0: หลายปีแล้วค่ะใช่200บาทนี่เข้ามาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งปีนี
1: ้
0: ทุกวันที่20นะ
1: ผมไม่ได้รับนะผมไม่ได้รับ
0: ไม่ได้รับไม่ได้ใช่ไหมมันเกิด

0: ไม่ดึงเข้ามาเงินในบัญชี
1: ให้แล้วให้เลยใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เงินในบัญชีผมมันไม่มีเลย
1: อ๋อเนี่ยมีคนแจ้งมาว่าเดือนนี้เพิ่งเข้าเมื่อวันที่22เพราะว่าวันที่22กับเสาร์อาทิตย์
0: นั่นแหละ
1: เออ
0: นั่นแหละ
1: วันที่22ไม่มีหรอ
0: มีครับมี200
1: อ้าวไหนบอกไม่มี
0: มีเดือนนี้มี200แต่ที่ผ่านๆมามันไม่มี
1: อ๋อเพิ่งได้เดือนนี้หรอ
0: ครับครับครับ
1: โอ้ตกใจเห็นบอกว่าไม่เคยมีเลยนั่นแหละต่อไปก็จะมีทุกเดือนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไม่เพิ่มแล้วก็จะน่าจะได้ก้อนเดียวกันเลยเป็น 1,000 บาท
0: ครับครับครับ
1: คือ1,000 บาทก็จะเพิ่มให้จาก800เป็น 1,000 หรือถ้าเขาจะช่วยในฝั่งนี้ก็เพิ่มไปอีก200ก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็น 1,200 นะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอคอยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมาก
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลุงการ
0: ครับครับครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: เช้ากันต่อนะคะหลายท่านก็รอความหวังในวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้วันที่หนึ่งน้องแล้วก็เป็นวันที่รัฐบาลจะโอนเงินนะคะ 1,000 ให้กับเนี่ยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ได้ไปเลยนะคะแล้วก็กลุ่มของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะก็รอคอยช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ10วันของเดือนนี้ใช้จ่ายไม่สนุกเลยค่ะน้องดงมันรู้สึกว่าต้องขั้นเขียมอ่ะรู้จักคำว่าเขียมไหม
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีจ้าม
1: ัน
0: รู้สึกว่าม
1: ันแบบว่ามันไม่ได้นึกจะซื้ออะไรจะซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมพี
0: ่ใช่โอ้ยช่วงต้นเดือนนะวันนั้นนะโหสามร้อยสามสิบสามบาทเนี่ยซื้อจนครบเลยนะฮะได้ห้าวันเพราะว่าช่วงหลังๆโอ้ยต้องเขียมละต้องค่อยๆซื้อละไม่ได้ละเดือนนี้ต้องวางแผนใหม่นะคะอย่างน้อยให้ได้สักประมาณ15วันเนาะ
1: คร
0: ับ ค่อยๆซื้อค่อยๆซื
1: ้อ
0: มันสนุกด้วยนะเอาจริงๆนะในการเวลาเราซื้อของปุ๊บเนี่ยเวลาสมมติว่ามันขึ้นว่าของแม่ค้าจะขึ้นว่าเงินเข้าแล้วส่วนของเราเงินออกแล้วจะหมดแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกโอ้ยก็มานั่งคำนวณอ๋อวันนี้ 60% เราก็จ่ายไปเท่านี้อย่างเงี้ยมันสนุกตรงนี้แหละ
1: โอ้ชิ
0: บนะโครงการเลยไม่รู้สนุกเป็นบ้าเลยนะเขาบอกโครงการเลยไม่รู้ทำให้ชาวบ้านได้บอกว่ามานั่งคำนวณเงินของตัวเองนะไม่ต้องคำนวณนั้นแล้วแบบเขาคำนวณให้แล้วเดี๋ยวเราก็ชินเนาะ
1: เพราะว่าติดเดือนติดรถตู้แล้วคำนวณแล้วก็งงนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่งงนิดนึงก็ไม่เป็นไรที่ว่าระบบไม่โกงนะระบบไม่โกงนะก็ใช้จ่ายไปค่อยๆใช้ไปเนาะวันละร้อยพอสมมติว่าคนทำงานนะซื้อกับข้าวกับปลาวันละ100 200อ่ะพอได้อยู่นะ 1,000 บาทก็ใช้ได้อยู่หลายวันนะคะก็ทำให้คึกคักขึ้นมาอีกในวันพรุ่งนี้เดือนที่2นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะพูดถึงยาเสพติดไปแล้วพูดถึงเรื่องของภัยออนไลน์นี่ล่าสุดมันมีเยอะมากเลยนะคะไอ้เรื่องขายของอย่างช่วงนี้ทุเรียนออนไลน์นุ่งใครๆก็ขายทุเรียนเนาะทีนี้คนที่อยากกินก็เห็นภาพอุ้ยเจ้านี้ราคาถูกมากเลยดูแบบทุเรียนแบบดีๆแต่หารู้ไหมว่าเพจนั้นเนี่ยเป็นเพจปลอมแล้วก็ไปก๊อปปี้คลิปคนอื่นมาแล้วมาทำเป็นของตัวเองอ่ะเมื่อวานที่ชลบุรีน้องต้องมีคุณยายท่านหนึ่งนะอายุ71แล้วนะคะแกก็ใช้เฟซบุ๊กเหมือนกันก็คุณยายบอกว่าก็ไปเจอเฟซบุ๊กขายทุเรียนชื่อดังในพื้นที่สัตหีบก็สั่งซื้อมา2กิโลราคา700แล้วก็ก่อนจะมีคนติดต่อส่งรูปที่เรียนแล้วก็รายละเอียดสั่งซื้อให้ตรงกับข้อมูลที่แจ้งว่ายายอยากจะซื้อเนี่ย2กิโล700ทำให้เชื่อว่าเป็นคนขายตัวจริงคือถามว่าทำไมมันแพงก็คือเขาขายแบบทุเรียนที่แกะมาแล้วอ่ะมันดูน่ากินนะ2กิโล700คือปกติทุเรียนถ้ายังไม่แกะยังไม่ปอกเนี่ยนะมันก็โลละ100กว่าบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงนี้ทุเรียนก็ราคาถูกลงทีนี้คุณยายบอกว่าไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยขอเบอร์แล้วคุณยายก็ให้ไปแล้วก็คราวนี้แอดไลน์กันแล้วอ้างว่ามีลูกค้าเยอะให้รอจัดส่งก่อนนะก่อนจะแจ้งภายหลังว่าเอาทุเรียนไปฝากไว้แล้วส่ง QR โค้ดให้ชำระเงินยายก็ให้หลานช่วยสแกนโอนเงินไป700เมื่อกลับไปถึงบ้านไม่เจอทุเรียนตามที่แจ้งนะคะแล้วเมื่อติดต่อไปจึงทราบว่าผู้ขายตัวจริงไม่ได้รับเงินแล้วไม่ใช่คนที่ติดต่อยายผ่านไลน์ด้วยนะก็เลยทำให้เชื่อว่าถูกมิจฉาชีพสวมรอยหลอกลวงโดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อบานเพจคือยายบอกว่าเงินน่ะไม่เสียดายเนาะแต่ว่าแบบโอ้จิตใจมากโดยเฉพาะคนแก่ทำไมมาหลอกแล้วก็มีวิธีการหลอกที่แนบเนียนมากนะคะจนหลงเชื่อเบื้องต้นตำรวจก็รับแจ้งความไว้แหละนะแล้วก็เตือนยายว่าขอให้ดูให้ดีหน่อยน้องเวลาจะซื้อของหรือว่าจะโอนเงินอะไรพวกนี้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้ก็คือง่ายๆเลยคุณยายเชื่อว่าเพจนั้นน่ะเป็นเพจจริง ก็เห็นภาพก็เออน่าซื้อน่ากินดูก็คือปอกมาแล้วมาสวยงามมากเลยเออก็สั่งซื้อเนี่ยไม่แลกของหลอกโอนเงินยังมีอยู่เนาะวิชาชีพก็ได้เงินไปสบายวันหนึ่งเนี่ยมันได้แบบไม่รู้กี่รายนะน้องตุ้งเนาะ
1: ครับผม
0: เออเนี่ยอยากหลอก
1: มันขอวันละรายวันละคนก็คุ้มแล้วนะ
0: มันก็อยู่ได้แล้วพวกนี้เนาะเออ
1: เออมันก็อยู่ได้แล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: ค่ะยังมีอยู่นะคนประเภทเนี้ยนี่แหละก็ดูดีๆนะคะในการซื้อของก็ยังหลอกกันอยู่ทุกวันเหตุที่โดนปลอมมากที่สุดคือคุณแพรลี่เพจทุเรียนของคุณชาคริสเนาะที่โดนปลอมกันเยอะมากนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก่อนโอนดูชื่อดีๆนะครับชื่อว่าเขาลงไว้ในชื่อเป็นชื่อบริษัทเป็นชื่อบุคคลหรือเป็นชื่อใครอย่างไร
0: ใช่คือถ้าเพจจริงเนี่ยเขาจะบอกเลยอย่างของแพรลี่เนี่ยเขาจะย้ำเลยว่าต้องโอนเข้าชื่อไพวันเท่านั้นแพรลี่ไพวันเท่านั้นไปโอนให้ชื่ออื่นจะไม่ใช่ละปลอมละแต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อค่ะ
1: ค่ะเสียดายเสียดายเงิน
0: เสียดายได
1: ้รู้เท่าทันมันพวกนี้นะครับ
0: จริง
1: ไม่รู้พี่ติเล่าเรื่องนี้ไปยังพูดว่าเขาไปบุกช่วยคุณแม่คนหนึ่งที่ติดยานะครับ
0: อ๋อที่ทำร้ายลูกใช่ค่ะ7ขวบค่ะตั้งครรภ์อยู่ด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่เล่าไปแล้วเมื่อกี้น่าสงสารมาก
1: สะเทือนใจเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเนี่ยเราถึงบอกไงว่ายาเสพติดยังเยอะอยู่นะคะหลังจากที่สาวการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียเนาะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้มีข้อมูลมาหลากหลายช่องทางนะคะว่าเธออาจจะถูกหลอกให้ขนยาเสพติดออกนอกประเทศค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ก็คือโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นแบบพนักงานใหม่อ่ะอายุ26อ่ะ
1: ที่มีบางสื่อรายงานว่าเหมือนกับเธอรับจ้างหิ้วของใช่ไหมพี
0: ่ใช่
1: แล้วก็มีคนติดต่อมา
0: จริงในกลุ่มพนักงานของการบินไทยอ่ะเขามีกลุ่มเนี้ยก็คือว่ารับจ้างก็เรียกว่ามีกลุ่มไลน์รับจ้างหิ้วของใครจะซื้ออะไรอย่างนี้นะบอกมานี่นี่หน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ามีคนแฝงตัวเข้ามาให้น้องคนนี้เนี่ยหิ้วผ้าไหมไปส่งนะคะอันนี้เป็นข้อมูลอีกด้านนึงนะลองดูนะเขาบอกว่าแอร์โฮสเตสคนนี้เนี่ยเพิ่งเข้าไลน์กลุ่มลูกเรือรับหิ้วของแล้วเป็นกลุ่มที่ตั้งกันเองเพื่อหารายได้เพิ่มอ่ะแล้วก็บอกว่านี่เป็นการรับงานหิ้วผ้าไหมเป็นงานแรกแต่โดนยัดไส้โดยที่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นเฮโรอีนคนฝากส่งมาทางพัสดุพันติดต่อทางไลน์ที่ไม่รู้จักกันจ่ายค่าหิ้ว6หรือ7,000 บาทเนี่ยแล้ว

0: น้องคนนี้บอกว่าไม่ได้บินไปที่เมลเบิร์นบ่อยนะคะเธอก็เห็นว่าเออมันมีรายได้พิเศษเข้ามาก็ไม่คิดอะไรมากนะคะเธอสาวหน้าทางบ้านอ่ะไม่ได้สู้ดีนะคือเรียนหนังสือดิ้นรนเก่งมากจนได้ทำงานการบินไทยอ่ะคิดดูนะคะตอนแรกบอกว่าเธอจะไม่บินแล้วเพราะว่าเป็นวันเกิดของแม่ทีนี้สงสารแม่เพราะว่ายายเพิ่งเสียนะคะแล้วก็ที่บ้านอย่างที่บอกนะคะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยไปทำงานก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องหยุดเลยวันเกิดแม่ก็ไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ก่อนเดี๋ยวมาฉลองวันเกิดแม่ทีหลังก็ได้น้องก็เลยไปแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของโจรค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้ก็น่าสงสารแต่บางคนบอกว่าขอไม่เชื่อข้อมูลนี้ก่อนเพราะว่าคนเวลาจะรับฝากอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันคงไม่คือคงต้องเอ็กก่อนนะใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าต้นทางพัสดุเนี่ยส่งมาจากเชียงคานจังหวัดเลยส่งไปที่ภูเก็ตถลางผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแล้วน้องเนี่ยอ้างว่าได้รับการติดต่อให้มารับพัสดุชิ้นนี้เป็นผ้าไหมส่งต่อไปที่ออสเตรเลียก็คิดงานส่งพัสดุธรรมดานะคะก็เชื่อว่าเธออาจจะไม่รู้เนื้อหาที่แท้จริงเพราะว่าการซุกซ่อนเนี่ยทำแบบประณีตมากนะคะเย็บใส่ซับในของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เป็นข่าวเนี่ยกระเป๋าช้างอีกทีหนึ่งนะน้องบง
1: ครับผม
0: เพราะนั้นเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะตำรวจไทยเนี่ยดูแล้วทั้งผู้ส่งผู้รับที่ปลายทางทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ทั้งที่จังหวัดเลยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อไปที่ออสเตรเลียกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายจับอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยโดนจับตั้งแต่วันที่24นะไม่ใช่โดนจับเมื่อวานนะคะน้องดวง
1: ครับผม24มิถุนายนเนาะ
0: ใช่
1: แต่เพิ่งจะ
0: ข้อมูลอีกฝั่ง
1: การบินไทยเพิ่งจะชี้แจงมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็เรื่องใหญ่เนาะใหญ่นะคะ
1: มันก็
0: เด
1: ี๋
0: ยวรอข้อมูล
1: มันก็ปฏิเสธความรับผิดชอบยากนะเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเธอจะคือการบินไทยพยายามจะบอกว่ามันเป็นพฤติการส่วนตัวเนาะแต่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนรับแรงกระแทกจากทางออสเตรเลียได้เลยนะครับว่าตอนนี้ที่นู่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับในเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งผลกระทบเขาบอกว่าไม่รู้จะลุกลามมาถึงสายการบินไทยหรือเปล่าแบนขนาดจะแบนตอนนี้ที่เขากังวลสุดๆก็คือทางการเขาจะแบนสายการบินเราหรือเปล่านะครับหนึ่งสองในการเดินทางเข้าออสเตรเลียนะครับของคนไทยจะยากขึ้นหรือเปล่า
0: ค่ะนี่แหละ เป็นไปได
1: ้ก็ที่พูดถึงเรื่องของว่าแล้วต้นทางของเราตรวจไม่เจอได้อย่างไรนะ
0: นั่นไง
1: นี่มันไปโดนที่ปลายทางก็คือจะเข้าออสเตรเลียแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าต้นทางก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนน้องแอร์โฮสเตสคนนี้เขาโหลดของขึ้นเนี่ยเล็ดลอดไปได้อย่างไร
0: ก็สนามบินสุวรรณภูมิชี้แจงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่จับวัตถุระเบิดกับสารเกี่ยวกับระเบิดก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเขาว่าอย่างนั้นก็ชี้แจงแล้วเมื่อวานใช่ค่ะออกแถลงการเลย
1: แถลงการว่าเหมือนกับว่าไม่ได้มีหน้าที่ในการหายาเสพติดนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้เครื่องนี้คือถ้าเป็นเครื่องตรวจวัตถุระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีทางเล็ดลอดไปได้
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นก็หนักเลยนะดูข้อหานะคะติดคุกก็ยาวนานเลยสองข้อหาใหญ่หลักๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้คนที่เขาทำงานเป็นสตูดของการบินไทยนะคะเขาก็โพสต์ว่าจริงๆนะลูกเรือทุกคนน่ะจะรู้ใครที่บินไปที่นั่นน่ะจะรู้ถึงความเฮี้ยของคัสตอมของออสเตรเลียดีมากแล้วเวลาอยู่ในห้องบรีฟก่อนจะบินเนี่ยนะคะเขาจะเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องกฎระเบียบของประเทศนี้ว่าห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนเดียวที่รู้ความจริง

0: ก็คือคนที่ถูกจับนั่นแหละนี่คือพี่ที่เคยเป็นเซอร์จูตอนนี้เขาเกษียณแล้วเขาบอกว่าคนเดียวที่รู้ความจริงคือแอร์ที่โดนจับนั่นแหละนะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดราม่าหลายเวอร์ชั่นมากข่าวเมาส์ข่าวนู่นนี่นั่นบอกได้เลยว่าบริษัทการบินไทยต้นสังกัดก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อที่จริงเป็นยังไงก็คือต้องกว่าจะได้เจอเจ้าตัวนั่นแหละ
1: ครับ
0: เออว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงใช่ไหมเออแต่ว่าจริงๆอะลูกเรือทุกคนเลยว่าเยอะมากนะไปออสเตรเลียเนี่ยการบินไปทำงานที่นั่นมันไม่ใช่ว่าอุ้ยจะหิ้วกันไปง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันยังไงนะคะเออทำไมถึงกล้าเสี่ยง
1: นั่นน่ะสิ
0: เออทำไมถึงกล้า
1: เสี่ยงว่าตอนเธอโดนจับเนี่ยเธอยังไม่รู้ตัวเลยนะพี่ว่าเธอกำลังจะโดนจับในเรื่องของการพกพายาเสพติดนะฮะบอกบรรยากาศเนี่ยนะฮะสื่อออสเตรเลียรายงานนะครับบอกว่าเธอยังเหมือนกับยืนคุยเล่นยังแบบระหว่างรอสัมภาระก็คุยเล่นพูดคุยสักอะไรอย่างเงี้ยกับบรรดาแอร์โฮสเตสด้วยกันนะพนักงานต้อนรับด้วยกันนะไม่ได้มีท่าทีแบบตกใจหรือกังวลว่าเฮ้ยโดนตรวจเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยห้องบรรยากาศเธอก็คือยืนคุยรอกระเป๋าเออเป็นปกตินะฮะ
0: ใช่คือไม่มีพิรุธอะไรเลยนะ
1: เออไม่มีพิรุธอะไรเลย
0: เออคนทำผิดอ่ะ
1: คนแล้วกฎหมายบ้านเขาแล้วพี่คือตอนนี้โดนควบคุมเขาบอกว่าจะต้องเดี๋ยวจะกระบวนการต่อไปนู่นกันยายนถึงจะถูกคุมตัวมาสักถามที่ศาลนะ
0: โอ้โห
1: กันยาเลย
0: นานมากเลย
1: คือตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของเขาก็น่าจะเรือนจำนะครับ
0: เรือนจำหญิงผมบอกว่าอยู่เรือนจำหญิงวิกตอเรียค่ะก็เดี๋ยวรอดูเข้าใจว่าขณะนี้ทางปปส.แล้วก็ตำรวจไทยก็คงจะต้องหาข้อมูลเมื่อวานนี้รู้สึกว่าไปที่คอนโดที่พักของแอร์โฮสเตสคนนี้ด้วยนะคะน้องโดมปปส.นำไปนะคะไปลองไปค้นดูว่าเออมีความเกี่ยวข้องอะไรไหมยังไงนะคะ
1: ครับ
0: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ในวันนี้
1: ครับผม
0: ค่ะพักกันเลยสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ูไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Con Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: มาแล้ว6:12 นนะคะเช้าวันนี้วันอังคาร30 มิถุนายน 2569นะคะข่าวเช้าในวิทยุอสมททั่วไทยนะคะเพลงเพราะนี่มีคนบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นะคะเพลงเพราะจังพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นนะคะแจ้งเข้ามาค่ะสวัสดีท่านนายทุกท่านนะคะในเพจด้วยค่ะน้องดง
1: ครับผมแน่นอนนะอยู่กับเราทั้งวันเนี่ยรับรองว่ามีทั้งเพลงมีทั้งข่าวเน
0: าะให้ได้ติดตามกันไม่พลาดเลยนะคะบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะในการดูติดตามทีวีนะคะก็ติดตามลูกทุ่งมหานครเอาไว
1: ้
0: นะคะก็จะได้รับทราบข่าวนะคะมีพูดถึงเรื่องของคุณต่ายอรทัยรู้สึกว่ามีข่าวเช้าวันนี้เป็นคุณต่ายเมื่อสักครู่นะคะมีคุณป้าท่านหนึ่งแกชอบต่ายอรทัยมากนะลุง
1: ครับ
0: ก็อยากจะให้ไปเหมือนนะงานวันเกิดหรืองานอะไรนะสักอย่างนะคะก็สำเร็จเลยนะคะไปจ้างไปร้องเพลงเขาไม่ใช่วันเกิดไปแก้บนแก้บนอะไรเนี่ยพ่อปู่พญานาคอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ลานพญานาคแลนด์มาร์คของนครพนมนั่นแหละคนนี้เป็นนักธุรกิจชาวกรุงเทพนะคะพร้อมคณะไปทำพิธีบวงสรวงพระยาศรีสัตนาคราชเพราะว่าอธิษฐานขอพรเอาไว้ว่าให้ธุรกิจประสบความสำเร็จถ้าสำเร็จโกยทรัพย์ได้10 ล้านในรอบนี้เนี่ยจะเดินทางแก้บนแล้วก็เดี๋ยวจะได้จ้างคุณต่ายอรทัยมาแสดงคอนเสิร์ตด้วยรู้ปรากฏว่าได้จริงๆนะคะประสบความสำเร็จธุรกิจได้10 ล้านจริงๆคุณดวงแกบอกว่าได้ตั้งแต่4 เดือนแรกที่ขอแล้วได้4 เดือนแรกที่ขอก็เลยบนว่าเดี๋ยวจะมาแก้บนนะแล้วก็จะตั้งน้องต่ายอรทัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาแสดงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตปรากฏว่าแฟนคลับเขารู้คนชมแน่นขนาดเลยไม่ใช่มินิราคานี้นะคะก็ก็ไปตั้งโต๊ะบวงสรวงพ่อปู่พญานาคมีพานบายสีบรรลังพญานาคมีน้ำมงคล7 สีผลไม้7 ชนิดมีไข่ต้มไข่ต้มพวงมาลัยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็มีพรามนะมาประกอบพิธีบวงสรวงเหล่าเทพเทวดาด้วยนะปรากฏว่าคุณต่ายก็ไปนะคะคุณต่ายอรทัยก็ไปด้วยแล้วก็พลาดไม่ได้ ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ระหว่างทำพิธีบวงสรวงกับเจ้าภาพเนี่ยเอาเลขธูปไปจุดในกระถางธูปบนโต๊ะเครื่องเส้นเนาะน้องดวง3 ตัวโผล่ขึ้นมาชัดเป๊ะเลยไม่บอกอีฝ่าอยากเลยคนเดียว
1: โอ้โหใจคอทำด้วยอะไรเล่ามาถึงตอนนี้แล้วเออกดสายทิ้ง
0: ไม่บอกพี่กาอยากรวยคนเดียวพรุ่งนี้นะคะรวยสร้างความฮือฮามากก็บอกว่า
1: คุณลูกฟ้าช่วยกันแช่งช่วยกันแช่งที่ศิวิไลเดี๋ยวนี
0: ้
1: ให้รวยคนเดียว
0: เมื่อวานนี้แค่บวงสรวงแต่ว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่นี่ยังไงรู้ก็บอกว่าจะจัดขึ้นวันที่7นู่นก็จะมีงานบวงสรวงของจังหวัดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าภาพของจังหวัดเชิญคุณต่ายหรือเปล่าแต่ว่านักธุรกิจเนี่ยเชิญไปแล้วเมื่อวานนี้คุณต่ายอรทัยไปแล้วเรียบร้อยก็เลยไปร้องเป็นมินิคอนเสิร์ตก่อนนะคะสวยงามสวยงามเลยนะคะก็ไปดู3 ตัวที่โผล่มาเมื่อวานบนในหางทูบเครื่องเส้นนี่นะคะโอ้ยเชื่อไหมว่าลอตเตอรี่เลขท้าย3 ตัวนั้นอ่ะหมดเครื่องภายในพริบตาเลยนะลุง
1: แถวนั้นใช่ไหมพี่หมายถึงว่า
0: ใช่
1: แผงแถวนั้นน่ะเหรอ
0: แผงแถวนั้นก็คือมีอยู่แล้วนึกออกไหมตรงริมโขงอ่ะใครที่เคยไปภาพออกนะลานตรงนั้นอ่ะหมดเกลี้ยงเลยค่ะโอ้ยแม่ค้าลอตเตอรี่เดินยิ้มเลยเมื่อวานก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะเพราะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาค้าขายแล้วหลายปีก่อนเนี่ยบอกว่าเดินทางไปขอพรไปขอพ่อปู่พญานาค ก็ทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลยสี่เดือนแรกของปีนี้นะคะได้มา10ล้านอย่างที่ขอก็เลยมาแก้บนแล้วก็บอกกับพ่อปู่ว่าถ้าสำเร็จนะจะนำต่ายอรทัยมาแสดงโชว์และร้องเพลงแก้บนให้ก็มาตามนัดเมื่อวานนี้จัดโต๊ะเลี้ยง15โต๊ะนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนๆไปแล้วก็มีแฟนคลับที่รู้ไงเขาก็มากันเป็นพันเลยค่ะเมื่อวานนี้
1: ครับ
0: อืมมากันเยอะมากเลยนะคะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะอย่างน้อยแต่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเรื่องแบบนี้นะจะไปรู้นะ
0: ฮะนะ
1: คะผม
0: ค่ะดูแล้วเชื่อไหมว่าสามีของนักธุรกิจคนนี้เป็นนายตำรวจระดับพันตำรวจโทนะเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะไอ้เรานึกว่าตำรวจอ่ะเขาแนววิทยาศาสตร์อยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าสามีไปด้วยนะเมื่อวานเนี้ยพันตำรวจโทธงชัยร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยรู้เลยว่าคนไหนเป็นพันตำรวจโทธงชัยรู้จักตรงผมนะคะก็แสดงว่ามีความเชื่อว่าอยากทำมาค้าขึ้นจริงๆนะคะเล่นไปค่ะ
1: นะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกในเยอรมันนะฮะแชมป์4สมัยนะฮะกำลังดวลจุดโทษกับปารากวัยอยู่นะคนแรกเยอรมันยิงไม่เข้าไปแล้วนะครับฟายฮาวเวิร์ดโอ้โหงานเข้าเลยฮะคนแรกโดนเซฟครับเงียบทั้งสนามเลยครับเยอรมัน
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะทยอยรายงานไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันคืนนี้ก็คนไทยและทีมขวัญใจคนไทยอย่างในญี่ปุ่นนะเกือบนะพี่เกือบยันบราซิลอยู่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: โดนยิงนาทีที่90บวก5ไปนะครับแม
0: ่
1: ทำเอาคนญี่ปุ่นนี่ร้องไห้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: จ
0: ะได้เหรอ
1: ก็จะได้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าบราซิลอ่ะนะครับบราซิลก็คือบราซิลอ่ะนะฮะแต่ทางบราซิลมันก็แหงนะ
0: ก็แชมป์ก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็หมายความว่าญี่ปุ่นตกรอบไปแล้วเหรอ16ทีม
1: เรียบร้อยครับรอบ32ทีมฮะรอบน็อกเอาท์เนี่ย
0: อ๋อก็คือบาคิวก็เข้าไปแล้วรอบ16ทีมเลยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่บาคิวก็เข้าไปยืนรอ
0: แล้ว
1: ครับผลแรกของปารากวัยยิงเข้าครับพี่เอาละครับปารากวัยนำไปแล้วครับ 1-0 ฮะโอ้โห
0: แ
1: ชมป์4สมัยเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดใครชนะคู่นี้จะเข้าไปยืนรอเจอคู่ฝรั่งเศสนะฮะฉะนั้นที่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเขาก็แอบเชียร์ปารากวัยอยู่เหมือนกันแหละก็เจอปารากวัยมันจะง่ายกว่าเจอเยอรมันนะแต่ถ้าในมุมของแฟนบอลเนี่ยเราก็อยากเห็นแบบเยอรมันเข้าไปเจอฝรั่งเศสอ่ะมันก็โอ้โหแมตช์ยูโรอีกคู่หนึ่งกันเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แ
1: ต่ว่
0: า
1: เยอรมันจะรอดหรือเปล่านะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนที่สองยิงเข้าครับโจชัวคิมมิกกัปตันทีมครับ
0: เรียบร้อยเหรอ
1: ผมมีสองยิงเข้าก็เดี๋ยวไล่ไปครับมีห้าคนครับนะฮะแต่เยอรมันเลยต้องแช่งปรากวัยก่อนนะฮะ
0: ขอให้แบบแช่งขาอ่อนแรงนี
1: ้
0: เหรอ
1: ต้องขอให้ยิงออกยิงข้ามคานยิงชนเสานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบนบานกันนะตอนนี้แล้วคือจุดโทษที่วัดดวงนะพี่นะคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะเป็นแชมป์โลกมาจากไหนก็ตามนะครับ
0: มันอยู่ที่โชคชะตาอยู่ที่แบบความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เนาะหลายอย่าง
1: ใช่
0: แค่นั
1: ้
0: นแหละ
1: โอ้โหเรียบร้อยคนที่สองปารากวัยไม่พลาดครับปารากวัยขึ้นนำอีกแล้วครับ2-1
0: อ
1: ืมยิงนี่ต้องซ้อมมันก็เป็นดีนะสุดโชคเลยต้องใจหัวจิตหัวใจด้วยนะ
0: ไปมาคือหัวใจไทยพลาดแพ้แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากใช่ค่ะช่วงจังหวะที่รอยิงจุดโทษกันไปดูเกาหลีนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเกาหลีก็เกือบแล้วใช่ไหมเกาหลีเนี่ย3นัดแพ้หมดเลยเนาะ
1: แพ้หมด
0: แพ้หมด
1: ชนะนัดแรก
0: แต่ว่า
1: ชนะนัดแรก
0: แต่ก็ไม่พอชนะนัดแรกนัดเดียว
1: ครับผม
0: ทีนี้เนี่ยแฟนบอลก็ติดหวังไงแฟนบอลของเกาหลีเนี่ยเขาผิดหวังกับทีมชาติของตัวเองถึงขนาดว่าต้องจัดกำลังตำรวจ160นายเพื่อจะกลับประเทศอ่ะรักษาความปลอดภัยอ่ะตอนเดินทางกลับถึงบง
1: กุ้งคิดดูว่าแม้แต่ตัวประธานาธิบดีออกมาตำหนิว่าทีมฟุตบอลใช้ภาษีไม่คุ้มค่าใช้ภาษีของประชาชนนะครับไม่คุ้มค่าเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี้
0: โอ้โห
1: คือนึกถึงบ้านเราเหมือนกันนะพอเขาพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโดนตำหนิแบบ
0: นึกภาพมาโดนด่าแข่งแล้วก็โดนด่าอย่างเงี้ยแล้วจะกลับยังไงเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอสิ้นสุดเส้นทางเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยนะบอกว่าทางฝ่ายประเทศไม่มีพิธีต้อนรับใดๆเลยไม
1: ่
0: ค
1: ือ
0: แล้วมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายด้วยนะเพราะว่าเฮดโค้ชเนี่ยถูกหมายหัวเป็นพิเศษเขาว่าอย่างนั้นนะคะอะไรเนี่ยองมยองโบเนี่ยโดนหมายหัวเป็นพิเศษนะคะถูกกำหนิแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องลาออกหรือยังไงไม่รู้นะนี่เป็นการคาดการณ์ก็แล้วก็สุดท้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้บอกว่าตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ไปป้องกันเหตุเอาไว้ก่อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเข้าประเทศของนักเตะก็จะมีการส่งตำรวจ160นายมาดูแลในวันที่เดินทางกลับนะเพราะว่ามันต้องเจอแน่เรื่องของการคว้างปาสิ่งของอะไรพวกนี้ลงโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ
1: ปาไข่ทั้งที่แล้วก็โดนนักบอลเกาหลีก็โดนปาไข่นะตกรอบแรกนะฮะที่กาตาร์นะฮะก็ครั้งนี้ก็จะต้องเตรียมคือเข้าไปนักบอลเราก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนาะคือกีฬาพี่เราไปมาเล่นเพื่อประเทศชาติอ่ะโอ้โห
0: ขนาดนั้นเลยเนาะนี่ค่ะ
1: คือตัวผู้นำประเทศเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยตำหนิเราเลยตำหนิทีมเลยอย่างเงี้ย
0: คิดดูอ่ะ
1: ไม่ให้กำลังใจเลยอ่ะ
0: ตายแล้วไม่ให้กำลังใจเลยว่าไม่เป็นไรนะเอาใหม่อะไรก็ว่าไปไม่มีนะประเทศนี้งงมากแล้วที่สำคัญคือชาวเน็ตก็บอกว่าเนี่ยเริ่มแล้วนะคะชาวเน็ตบอกว่าเห็นภาพของนี่แหละฮงนี่นะในฮงเนี่ยกุนซูเนี่ยนะคะเดินล้วงกระเป๋าโกรธมากแค่เดินล้วงกระเป๋าก็ไม่ได้นะโกรธมากเลยบอกว่าดูเหมือนไม่อะไรเลยหรอเดินล้วงกระเป๋าอยู่ได้เลยประมาณนี้ค่ะก็น่าห่วงอยู่นะคะสายตาเขาก็เสียใจนั่นแหละนักการเมืองอะไรเนี่ยออกโรงกันก็น่ากลัวอยู่นะประเทศไทยไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแพ้ก็แพ้ผมไม่เป็นไรมั้งหรือยังไง
1: ก็เหมือนอีกชาติหนึ่งอะอุรุกวัยอะนี่อุรุกวัยเนี่ยตอนแรกก็จองเครื่องบินเหมาลำกลับให้กับนักบอลนะปรากฏว่าพอตกรอบแรกนะฮะรัฐบาลอุรุกวัยยกเลิกเลยครับพี่บอกให้ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะคือให้กลับเองคุณอยากจะกลับก็คือกลับประเทศหรือจะกลับสโมสรก็ต่างคนต่างกลับไปเลยฮะ
0: ไปไหนก็ไปสิ่งนี้เลยเหรออ
1: ะไรประมาณนั้นเลยค่ะประมาณแบบ
0: โอ้ย
1: โอ้โหแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเขาก็มาในนามทีมชาติแล้วก็ได้รับการดูแล
0: แล้วดูสิไอ้เนี้ยกลับไปเกาหลีทีนึงนะแฟนที่เป็นนางแบบอ่ะที่เป็นนางแบบของผู้รักษาประตูทีมชาติเกาหลีเขากำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะเธอก็เป็นนางแบบเป็นนักแสดงดังอยู่นะคนนี้คิมอ่ะคิมจินคยองเขาต้องไปติดคอมเมนต์ในบัญชีโซเชียลตัวเองเลยอย่างแบบรีบติดเลยเพราะว่ามีคนเข้าไปด่ามีคนเข้าไปด่าว่าสามีเธอไม่ได้เรื่องนู่นนี่นั่นเลยประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเธอต้องรีบไปติดนะคะมาโจมตีสถานการณ์ยิ่งรุนแรงมากหลั่งไหลกันมาโจมตีแล้วเธอกำลังจะคลอดลูกอยู่แล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: เออแล้วเมียเกี่ยวอะไรด้วยไหมยังไงงงอ่ะ
1: โอ้เป็นนักบอลนี่แต่อย่างว่าคือนักบอลเนี่ยเขาได้อย่าลืมว่าเขาได้สิทธิเหนือคนอื่นตัวอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าคุณจำได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์อันนี้เอเชียนเกมใช่ไห
0: ม
1: คุณพาทีมไปฟุตบอลโลกเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นทหารเนี่ย
0: อ๋อเกาหลีใช่ทุกคนต้องเป็นทหารผู้ชาย
1: นะอ๋อคุณจะได้อะไรเหนือกว่าคนอื่นนิดนึงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักฟุตบอลแล้วแบบพาทีมประสบความสำเร็จอ่ะพี
0: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาที่ทำให้เขาก็มีสิทธิ์คนในประเทศเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่ามีสิทธิ์คิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าไปดูเนาะค่านิยมเขาอ่ะเพราะว่าคนอื่นไงคุณจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังแค่ไหนคุณก็ต้องเป็นทหาร2ปีแต่นักบอลนี่ไม่ต้อง
0: นะนักบอลไม่ต้อง
1: นักบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแชมป์แค่ระดับเอเชียนเกมเป็นแชมป์พาทีมไปบอลโลกได้เนี่ยไม่ต้องนะฮะโอ้เรียบร้อยครับพี่เยอรมันตกรอบครับ
0: โอ้
1: เยอรมนีตกรอบ32ทีมครับฟุตบอลโลก
0: เรียบร้อย
1: แพ้สุดโทษปารากวัยนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้ปารากวัยเข้ารอบไปรอ16ทีมเหมือนกันเหมือนบราซิลใช่ไหม
1: ปารากวัยเข้ารอบ16ทีมครับที่ขนาดมีดราม่าแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคือใน5คนเนี่ยเยอรมันยิงไม่เข้าไปถึง2คนนะฮะแล้วสองคนสุดท้ายของปารากวัยเนี่ยใครก็ได้คนหนึ่งยิงให้เข้านะปรากฏสองคนของปารากวัยยิงไม่เข้าไปแล้วนะฮะต้องมายิงกันคนที่หกโอ้โหเยอรมันยิงข้ามคานแต่ปารากวัยยิงเข้าครับโอ้ตายแล้วเยอรมัน
0: น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะคะเออค่ะเออที่ประทีปบอกว่าอิตาลีต้องเข้าไปยืนรอน่าจะนั่งรอไม่ไหว
1: ยังไม่ได้มา
0: ไอ้เนี่ยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาคำนวณแล้วนะคะโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์รอบนี้ปรากฏว่าฝรั่งเศสค่ะลุง
1: เต็งหนึ่งตอนนี้เป็นเต็งหนึ่ง
0: เต็งหนึ่งใช่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกประจำปี2026อันดับหนึ่งนี่คือฝรั่งเศสตามมาด้วยอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนเป็นเต็งสาม
1: อ
0: ังกฤษเต็งสี่บราซิลกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย5และ6ยังไม่มีประเทศไหนเมื่อกี้ที่แย่ในอุรุกวัยเหรอ
1: เปิดปารากวัย
0: ก็ปารากวัยที่เข้าไปแล้วใช่ไหมเออเนี่ยค่ะไม่มีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณไม่เจอค่ะเดี๋ยวดูซิว่าแม่นยำหรือเปล่านะว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์
1: ใช่ยิ่งเยอรมันตกรอบไปนี่ฝรั่งเศสยิ่งยิ้มเลยพี่ที่บอกว่าจริงรอบต่อไปเนี่ยเส้นทางเขาต้องไปเจอกันพอไม่มีเยอรมันเนี่ยฝรั่งเศสก็ต้องขอบคุณปารากวัยเลยฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอถ้าให้เลือกอ่ะยังไงก็เราก็อยากเจอปารากวัยมากกว่าเจอเยอรมันมั้งใช่ไห
0: ม
1: ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้กับฝรั่งเศสเข้าอีกนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: เนาะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะหลายคนบอกว่าบอกเธอพี่สีบอกมาเถอะค่ะได้แบ่งกันรวยค่ะพี่นี่บอกเถอะขอร้องบอกหน่อยครับพี่เสริมบอก
1: เ
0: ขาหน่อยครับขอร้อง
1: พี่ตาอรไทยเขาจะต้องไปเลยนะคอนเสิร์ตฮะเขาบ่นว่าเขายังได้เลยนะแสดงว่าของเขาแรงนะ
0: นี่พี่พวกพี่ไม่สนกันเลยว่าฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์บอลโลกอ่ะพี่ไปสนแต่เลข3ตัวเหรอฮะพี่จุ๋มบอกว่าออกจากข่าวดีกว่าไปหาเลขดีกว่าโอ้ยปิดก่อนเนาะปิดนะคะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาโดยตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11นะครับ
0: ค่ะ ไปดูจากกรณีที่กองกำลังบูรพาประกาศเคอร์ฟิวที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้นะคะห้ามออกจากห้ามออกนอกพื้นที่ตอน6โมงเย็นถึง6โมงเช้ามีผลทันทีล่าสุดโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีชี้แจงว่าการประกาศนั้นไม่ใช่เคอร์ฟิวนะห้ามที่บอกว่าห้ามเข้าไปในบริเวณพื้นที่ควบคุมของทหารบริเวณหลัก46กับ47ด้านทิศตะวันออกนั่นคือไม่ใช่เคอร์ฟิวก็เป็นการประกาศนะคะให้ทุกท่านเนี่ยอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่ควบคุมเข้มตามแนวชายแดนเท่านั้นเองค่ะน้องดงนะอย่าเรียกว่าเคอร์ฟิวเลยเพราะว่าเป็นการกำหนดพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยกองกำลังบูรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่เอาไว้ตรงตำบลโนนหมากมุ่นนะคะบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็คือว่าห้ามประชาชนเข้าพื้นที่นะไปที่หลักเขตแดน46กับ47ด้านทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญเพราะว่าเป็นการป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีลักลอบถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดนะคะก็ต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะก็คือว่าห้ามเข้าพื้นที่ไปในช่วง 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่มีที่ดินทำกินในพื้นที่ดังกล่าวเข้าไปทำการเกษตรได้แต่พอช่วง 6:00 น.ถึง 6:00 น.เท่านั้นก็คือปิดเส้นทางตรงนั้นไปก่อนค่ะน้องดง
1: สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก็ไม่ใช่เครื่องชิวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็จกอกตกใจกันไปค่ะ
1: ค่ะแล้วมีการควบคุมเรื่องของเวลาใช่ไหม
0: ใช่นะคะต่อ6โมงเย็นก็ไม่ควรชวนไปตรงนั้น
1: อย
0: ู่บ้านดีกว่า
1: ครับครับสถานการณ์เนาะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของ

0: ื่อวานนี้ในสภาก็จัดเป็นสนุกเลยนะคะเมื่อวานนี้คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะแถลงก็อภิแกอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะทีนี้เนี่ยคนตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็ระหว่างอภิปรายก็มีการประท้วงกันนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะในการอภิปรายก็เปิดคดีที่ DSI กล่าวหานายกอนุทินว่าจะมีการเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ก็เลยทำให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงหาว่านอกเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วบังเอิญประธานก็ไม่เห็นด้วยกับสมาชิกภูมิใจไทยด้วยอย่างนี้นะในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าแกไม่นอกเรื่องนะคืออยากจะอภิปรายให้คนได้ดูพฤติกรรมของนายกและรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ว่ามีพฤติกรรมบริหารยังไงถ้าไม่สุจริตจะบริหารได้ยังไงเราข้อมูลนี้เนี่ยเป็นมาอภิปรายในห้องประชุมมาเปิดเผยก็เลยถูกประท้วงซะก่อนนะคะก็เลยคิดว่าประธานเนี่ยเอียงกันว่าอย่างนั้นก็เลยมาแถลงนอกรอบให้สื่อได้รู้ว่าขณะนี้บ้านเมืองเป็นยังไงท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ม
0: อนี่ก็เข้มข้นกันไปนายกไม่อยู่
1: เห็นคนเห็นเขาตัดคลิปช่วงที่มีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกับทางประธานสภานะฮะท่านสมพลจารัมนะ
0: ใช่
1: คือท่านสมพลเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปกล่าวหานะครับว่าประธานเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลทำหน้าที่เลยไม่เป็นกลางนะครับจังหวะนั้นแหละท่านประธานบอกอันนี้ผมยอมไม่ได้นะครับก็บอกว่าประธานสภาทุกคนแหละก็มาจากพรรคการเมืองทั้งนั้นแหละทุกคนอ่ะนะแต่ว่าพอขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเป็นกลางเพราะฉะนั้นจะมาเหมารวมเนี่ยไม่ได้ก็เลยให้พลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถอนคำว่าประธานไม่เป็นกลางนะครับเห็นไม่ยอมเห็นก็ไม่ยอมถอน
0: โต้เถียงกันเนาะโหระดับนั้นเลยเนาะแต่สู้จริงนะช่วงหลังๆเนี่ยนะคะ
1: สู้แกก็ไม่ยอมถอนจนประธานบอกว่าผมไม่ยอมผมจะไม่ให้คุณอภิปรายต่อแล้วก็เชิญออก
0: ไม่งั้นแกจะบุกไปหน้าบ้านคุณเนวินที่บุรีรัมย์หรอ
1: นะคะสีสันคุณท่านเสรีทำให้เราเห็นแล้วว่าโอ้โหทางเข้าบ้านคุณเนวินนี่ใหญ่โต
0: อลังการแต่สุดท้ายแกก็ไปถ่ายกับป้ายหน้าบ้าน
1: ก็ได้ให้สังคม
0: ได้ถ่ายรูป
1: นำแรงอาณาจักรนะ
0: ธรรมดาที่ไหนการอภิปรายงบปี70นะคะเมื่อวานนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณพราดอนคือกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็ชี้แจงว่าการจัดทำงบประมาณปี70เนี่ยยอมรับว่าเป็นการจัดทำงบแบบสีแตกน้องรุ่งแบบแผลรุนแรงอ่ะแบบหาเช้ากินค่ำอ่ะคือไม่ปฏิเสธว่าสถานการณ์ของงบประมาณปี70เนี่ยเป็นอย่างที่ว่าจริงๆเพราะว่ารัฐบาลนี้เพิ่งมีโอกาสจัดงบประเทศเป็นปีแรกนะก็เลยหารือกับรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติได้เห็นปัญหาไม่ต่างจากที่สสพี่ปายนั่นแหละนี่คือคนที่ดูแลคุมสำนักงบพูดเองเลยนะคะบอกว่าถ้าจัดโครงสร้างงบแบบเดิมเนี่ยอีก 2-3 ปีประเทศเราจะอยู่ไม่ได้ตัวเลขของงบนะคะปีนี้อยู่ที่ 3.788 ล้านล้านบาทโดยเงินขาเข้ารัฐบาลหาได้3ล้านล้านเพื่อจ่ายงบประจำกับชำระหนี้ที่ก่อมาก่อนหน้านี้ส่วนอีก 7.88 แสนล้านเป็นเงินกู้เพราะฉะนั้นขณะนี้รัฐบาลมี2ทางเลือกนะที่จะตามน้ำ2ทางเท่านั้นนะคือทำงบแบบเดิมๆเงินไม่พอขาดเท่าไหร่ก็กู้เพิ่มไม่พอขาดเท่าไหร่กู้เพิ่มหรือแก้ไขที่โครงสร้างยอมรับตรงๆว่าไม่สามารถจัดงบปี70ได้สมบูรณ์ตามแบบที่ทุกคนปรารถนาเพราะว่าโครงการที่เป็นอยู่ทำให้ต้องใช้วิธีแบบปักผุแต่สิ่งที่รัฐบาลไม่ทำคือตามน้ำแบบเดิมๆจนไม่พอใช้การกู้และจะเป็นวิธีที่ง่ายที่ทำให้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำโครงการที่สัญญาเอาไว้ทั้งนี้ปรับโครงสร้างและรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะก็คือว่าจะกู้ให้น้อยที่สุดนะคะบอกว่าเจ็บเพราะรู้ว่าถ้ารัฐบาลไม่เจ็บปีนี้ปีหน้าปีถัดไปก็เจ็บเหมือนกันและรัฐบาลนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปรัฐบาลหน้าก็จะเจอกับปัญหาแบบนี้เหมือนกันขณะที่งบประจำที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญท ทำให้งบลง

0: ทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง70,000 ล้านทั้งนี้เวลาเดินหน้าแก้ไขโครงการโครงสร้างงบประมาณนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นคุณพลาดอนบอกว่าดีใจเมื่อวานตอนที่เข้าฟังการอภิปรายเนี่ยก็ไปหาฝ่ายค้านคือคุณสิริกัญญากันสกุลเนาะแล้วก็ไปหาคุณอภิสิทธิ์คุณกรจติกาวณิชพรรคประชาธิปัตย์แล้วบอกว่าผมเห็นด้วยและเห็นภาพเดียวกับพวกท่านเลยคุณพลาดอนบอกว่าผมคิดว่าถึงเวลาที่ไม่เฉพาะรัฐบาลแต่ฟังทั้งฝ่ายค้านส.ส.ภาคเอกชนหน่วยงานราชการนี่นะต้องตระหนักรู้และมองภาพเดียวกันเพื่อสร้างโครงสร้างงบประมาณของประเทศนี้ใหม่ด้วยโครงสร้างงบแบบนี้เราไม่สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ไม่สามารถเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูงอายุเบี้ยเด็กเบี้ยคนพิการซึ่งรัฐบาลอยากทำทั้งหมดอยากแก้ปัญหาให้หมดแต่งบมันจำกัดที่บีบรัฐบาลที่ทำให้ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เห็นภาพนะว่ามีคนบอกว่าเอาพรรคไหนละหาเสียงจะให้เบี้ยผู้สูงอายุเป็น3,000ใช่ไหมถามว่าเอาเงินมาจากไหนน้องบงและเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวพม.จะเสนอเบี้ยผู้พิการจาก800เพิ่มเป็น 1,000 มันก็ต้องใช้งบเหล่านี้แหละใช่ไห
1: ม
0: ฉะนั้นแนวทางในการจัดสรรงบเริ่มต้นปี70เนี่ยนะคะมีแนวทางชัดเจนและทำนโยบายแบบรัดเข็มขัดเช่นงดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศถ้าจำเป็นต้องไปต้องให้ไปเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อลดงบประมาณแล้วก็อีกหลายอย่างต้องออกมาตรการมานะคะในการรัดเข็มขัดที่ว่านี้ค่ะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ดีต่อว่าอย่างนั้นแล้วที่น่าห่วงที่สุดคืออะไรรู้ไหมตอนนี้นะคะโรงพยาบาลเนี่ยน้องรุ่งบางที่เนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะคะ
1: ไม่มีงบจริงเหรอพี่
0: ใช่เพราะว่าบางที่เนี่ยมีคนแจ้งมาบอกว่าแม้กระทั่งจ้างแม่บ้านล้างจานไม่ได้แล้วนะคะแม่บ้านสมมติว่าเวลารถเข็นไปส่งแม่ข้าวอาหารผู้ป่วยใช่ไหมสามเวลาเนาะเดี๋ยวนี้บางโรงพยาบาลไม่ได้ใช้ถาดหลุมแล้วนะคะก็ใช้เป็นกระดาษเอาอ่ะมันเขาบอกว่ามันถูกกว่าหรือยังไงไม่ทราบหรือบางที่นะคะใช้วิธีการก็คือว่าเวลาจะเอาข้าวไปให้ผู้ป่วยอ่ะใส่ถุงแล้วก็มัดหนังกระติกไปแล้วก็ไปกินเอาเองไปหาจานเอาเอง
1: เพื่อประหยัด
0: ใส่ถุง
1: ล้างแบบจ้างแม่ครัวจ้างแม่บ้านอย่างนี้หรอ
0: ก็มันไม่มีงบอ่ะแล้วที่สำคัญคือโรงพยาบาลที่รับปัดทองอ่ะตอนนี้หลายโรงพยาบาลร่อแร่นะคะหลายโรงพยาบาลชอบก็นี่แหละคนเต็มละคนเต็มเยอะทุกโรงพยาบาลเลยค่ะปัดทองเนี่ยคือทุกคนอยากไปหาหมอกันหมดอ่ะป่วยเล็กป่วยน้อยป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยามาเนี่ยเอาจริงๆนะกินได้บ้างหรือเปล่าคะยาจ่ายแบบไม่อั้นอ่ะบางคนนี่คือรับยา3เดือนนี่มาเป็นลังนะคะน้องดวงหลายโรคอ่ะนี่บอกไ
1: หม
0: โอ้ใช่สมมติจะแก่นะหมอนัด3เดือนไปทีนึงเอายามา1ลังจริงๆแล้วก็ไม่ได้กินบางคนก็ไม่กินก็เอามาไว้ประจำบ้านอย่างนี้นะ
1: ให้อุ่นใจไว้ก่อนได้ยาอุ่นใจไว้ก่อน
0: มียาไว้แล้วเรียบร้อยแต่กินหรือเปล่าคะมหาศาลนะในแต่ละวันนี้นะคะต้องใช้เงินไปกับแบบเนี้ย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: เนาะก็พูดถึงใช่นะพี่บอกพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้เขามีการพิจารณาเรื่องนี้พี่ครับ
0: ค่ะ
1: ให้ใช้ตู้กดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดียังไม่ได้เล่าจะช่วงที่แล้ว
0: ยังค่ะยังค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้เขามีการประชุมของคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับต้องตามวงรอบของเดือนหรือว่ามติในที่ประชุมครั้งนี้นะที่หารือเรื่องสำคัญเรื่องนึงเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของจะอนุญาตให้มีไหมคุณฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตู้กดนี่เหมือนกับเวลาเราเจอตามในอยู่ในห้างเนาะก็จะเป็นตู้กดน้ำอ่ะมันก็จะมีเลขเป็นช่องช่องช่องเนาะกดแล้วตึ้งแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ไหลออกมาตึ้งลงมาอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับว่าการใช้เครื่องไอ้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบกดอัตโนมัติแบบเนี้ยถึงเวลาที่ประเทศไทยเราจะมีหรือยังเขาบอกว่า

0: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยมีประกาศบังคับใช้มาเมื่อปี61นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ถูกยังไม่ได้ถูกกฎหมายทั้งทีเดียวเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาเลยนำมาหารือกันนะครับเขาบอกว่าเอ๊มันจะยิ่งสะดวกกว่าร้านสะดวกซื้ออีกนะเพราะว่ามันจะไปตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชนน่ะนะครับก็ตรงนี้แหละทางคณะกรรมการเขาเลยโดนนำโดยท่านน้ำตรีสาธารณสุขนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้กฎหมายมันครอบคลุมแล้วก็จะต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการก็เลยบอกว่าให้กลับไปศึกษาก่อนนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยให้กลับไปศึกษาว่าเห็นควรหรือยังที่จะมีนะครับให้นำเหตุผลมาถกกันอีกทีในการประชุมครั้งหน้านะครับมอบหมายไปในคณะกรรมการไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะว่าเราจะจำกัดยังไงจะจำกัดการซื้อจะดูเรื่องของอายุยังไงนะห้ามจำหน่ายต่ำกว่าเด็กต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะถ้าใช้ตู้กดแล้วจะดูยังไงจะจำกัดการซื้อยังไงอะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: ก็
0: ยังไม่มียังก็แสดงว่าอย่างนี้ก็คือมติก็คือที่ลุงยังไม่ให้มีนะครับ
1: ค่ะ
0: แ
1: ปลกๆอยู่นะ
0: ตู้กดตู้กดเหล้าตู้กดเบียร์
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วตั้งได้ทั่วไปหรือยังไงไม่รู
0: ้นะก็นั่นไหนจะต้องสถานที่ห้ามใกล้วัดห้ามใกล้โรงเรียนอะไรอีกนะพี่นะเหมือนกับร้านสะดวกซื้อสาขาไหนที่อยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนเขาก็ห้ามจำหน่ายพวกนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตู้กดก็ต้องไปตั้งในห้ามใกล้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ฟังเพลงสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: DOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: DOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จะนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่สวยแบบแกบอกว่าเป็นไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกเพิ่งจะสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องโล่ง
4: ครับก็ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งนะพี่นะครับเห็นรถทัวร์ที่ชัยภูมินะครับพุ่งชนกับรถ18ล้อโหนะฮะก็บาดเจ็บกัน15คนนะครับเผื่อจะเป็นโศกนาฏกรรมครับพี่สีเนาะ
3: ช่วงนี้เลยเหรอ
4: ใช่ช่วงนี้เดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงวันหยุดจะมีวันหยุดยาวหยุดตั้ง3วันเนาะช่วงปลายเดือนแล้วก็เราเคยลาวันจันทร์หรือลาวันศุกร์เนี่ยมันก็จะได้หยุดรวดเดียวแบบ 5-6 วันเลยเชื่อว่าช่วงนั้นเนี่ยคนก็จะเดินทางกันเยอะคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะคือเป็นวันหยุดแบบน้องๆสงกรานต์เลยพี่นะครับดังนั้นคนน่าจะเดินทางกันในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ต้องฝากด้วยนะฝากทางผู้ประกอบการนะครับเนาะให้เตรียมคนเตรียมรถให้พร้อมอย่าให้เพลียอย่าขับแล้วเกิดอุบัติเหตุคันนี้เนี่ยเป็นรถสายกรุงเทพหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีผู้โดยสาร35คนนะฮะก็อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลถึง15คนนะฮะได้รับบาดเจ็บยังดีไม่ถึงแก่ชีวิตนะนะครับสาเหตุก็เดี๋ยวต้องไปสอบสวนกันแล้วครับว่าคนขับเกิดอะไรขึ้นยังไงนะมันขึ้นอยู่กับคนหรือขึ้นอยู่กับรถเบรกไม่อยู่รถไม่ดีหรือว่าคนหลับในอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับฝากไว้ฝากกันว่าเดี๋ยวเราเนาะอย่างเราต้องฝากชีวิตไว้เนี่ยคนเหนือคนอีสานยังไงก็ต้องนั่งรถทัวร์ส่วนใหญ่นะรถไฟจะไม่ค่อยนะฮะรถไฟก็จะเป็นทางใต้มากกว่าเนาะตายก็จะนั่งรถไฟกัน
3: ค่ะส่วนใครที่เป็นคนขับรถรับจ้างผ่านแอปต่างๆนะคะก็ให้ระวังมีคนมาโพสต์ว่าเตือนภัยนะคะปีเนี่ยขับผ่านโบ๊ก็ประมาณสักห้าทุ่มมีผู้โดยสารเรียกให้ไปรับที่ซอยเอราวัณ28/1เอราวัณก็คืออยู่ตรงคลองหลวงอะเนาะก็ระบุว่ารับปุ๊บให้ไปส่งที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแถวสะพานพุทธนี่คือห้าทุ่มนะแต่ว่าเมื่อขับไปถึงซอยดังกล่าวนะคะพบว่าเป็นซอยที่มีลักษณะเปี่ยวมากสองข้างทางไม่มีบ้านคนเลยค่ะทีนี้คนขับก็รู้สึกผิดสังเกตเนาะก่อนจะถึงที่ปักหมุดนะประมาณสัก500เมตรก็พยายามโทรหาผู้โดยสารแต่ว่าถูกตัดสายทิ้งไปแล้วและผู้โดยสารซึ่งเป็นนักเรียนผู้หญิงก็ส่งข้อความมาบอกว่าให้เร่งเข้าไปรับแต่ไม่ยอมรับสายคือแค่ให้ส่งข้อความว่ารีบมาหน่อยรีบมาหน่อยแต่พอโทรกลับไปไม่รับสายพอไปถึงจุดรับเจ้าของโพสต์เล่าว่าเห็นผู้ชาย2คนยืนดักรออยู่พร้อมมอเตอร์ไซค์เมื่อเห็นรถของโบเข้าไปก็เดินตรงมาพร้อมทำท่าหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าสะพายคราวนี้เขาเห็นท่าไม่ดีนะรีบล็อกประตูแล้วก็วิ่งเลยค่ะหนีเลยเมื่อพ้นระยะที่คาดว่าพ้นอันตรายแล้วก็นำเรื่องนี้ไปแจ้งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็นำมาโพสต์แจ้งเตือนเพื่อนร่วมอาชีพให้ระมัดระวังเพราะเชื่อว่าผู้โดยสารที่เรียกรถเนี่ยน่าจะมีเจตนาไม่ดีแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นักเรียนจริงๆด้วยค่ะน้องดวง
4: เหมือนลวงเขามาเนาะ
3: เหมือนลวงเข้าไปในซอยเกี่ยวเพื่ออะไรบางอย่างนี่แหละ
4: อันนี้ก็เป็นในมุมพวกคนขับไรเดอร์ก็ต้องระวังนะที่นะ
3: ใช่ก็บอกนี่ก็ยังไม่โดนอะไรนะแต่ว่าเขาเตือนไว้ก่อนว่าเนี่ยต้องระวังแบบเนี้ยคือประมาณห้าทุ่มแล้วเป็นนักเรียนหญิงด้วยนะแต่ว่าไปจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่มี
4: ไม่มีเด็กผู้หญิงยืนขอความช่วยเหลืออะไรอยู่ก็ไม่มี